0: าบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านยาวเท่ากัน2คู่และมุมในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการอันนี้คือรูปแบบแรกนะคะของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมต่อไปรูปแบบที่2เป็นความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมมีมุมเท่ากันกี่คู่คะนักเรียน2คู่แล้วก็มีด้านเท่ากัน1คู่นั่นเองทฤษฎีบอกไว้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีมุมที่มีขนาดเท่ากัน2คู่และมีด้านซึ่งเป็นแขนร่วมของมุมทั้ง2ยาวเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่ากันทุกประการนั่นเองนะคะต่อไปแบบที่3คือแบบมุมด้านดูซิว่ามุมด้านของเรามุมของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีมุมเท่ากันกี่คู่2คู่และมีด้าน1คู่เหมือนกับทฤษฎีเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะต่างกันตรงไหนเนี่ย
1: ด้านความกับมุม
0: จะเห็นว่าด้านที่ยาวเท่ากันตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ระหว่างมุมที่มีขนาดเท่ากันแล้วแต่จะอยู่ตรงข้ามมุมที่มีขนาดเท่ากันนั่นเองด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ที่อยู่ตรงข้ามมุมนั่นเองนะคะตามทฤษฎีเลยที่เขาบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมุมที่มีขนาดเท่ากัน2คู่และด้านคู่ที่อยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันยาวเท่ากัน1คู่แล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่ากันทุกประการนั่นเองอ่ะอันนี้คือรูปแบบที่3ของความเท่ากันทุกประการต่อไปรูปแบบที่4เป็นแบบด้านๆๆจากชื่อพอจะเดาได้ไหมมีอะไรเท่ากันคะ
1: ม
0: ีด้านเท่ากันกี่คู่เอ่ยมีด้านยาวเท่ากันทั้งหมด3คู่นั่นเองเหมือนบนรูปภาพตอนนี้เลยนะคะตามทฤษฎีเลยเขาบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีด้านยาวเท่ากัน3คู่แล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่ากัน
1: ทุกประการ
0: นั่นเองต่อไปให้แบบสุดท้ายเป็นแบบฉากด้านๆ นั่นเองคุณสมบัติคืออะไรคะถึงจะเป็นความสัมพันธ์แบบฉากด้านๆได้
1: ม
0: ี
1: ฉากที่เท่ากัน1
0: มีมุมฉากเท่ากัน1คู่มีอะไรอีก
1: มีด้านเท่ากัน2คู
0: ่มีด้านเท่ากัน2คู่โดยที่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากด้วยนั่นเองนะคะทฤษฎีบอกไว้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันและมีด้านอื่นอีก1คู่ยาวเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่ากันทุกประการจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ในการให้เหตุผลเนี่ยเราจะใช้เรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมเป็นหลักเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าเราจะพิสูจน์ให้มีด้านเท่ากันหรือมีมุมเท่ากันเรามักจะใช้เรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีเหล่านี้ไปใช้ในการให้เหตุผลนั่นเองมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่เราบอกว่านอกจากความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมแล้วมีเรื่องอะไรอีกที่สามเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราก็ต้องรู้สมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วก่อนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนำมาใช้ในการให้เหตุผลนั่นเองรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะเป็นรูปภาพดังบนหน้าจอตอนนี้เลยโดยที่สมบัติแรกบอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านเมื่อไรก็ตามเจอรูปสามเหลี่ยมมีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านแล้วสามารถสรุปได้เลยว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองต่อไปสมบัติข้อที่2บอกว่าเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่งครึ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วออกเป็นสามเหลี่ยม2รูปที่เท่ากันทุกประการเมื่อไรก็ตามเรามีเส้นแบ่งมุมยอดแล้วรากมาตั้งฉากกับฐานแล้วจะทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมเป็น2รูปเหมือนรูปบนหน้าจอตอนนี้เลย2รูปที่ถูกแบ่งออกจากกันตอนนี้จะมีขนาดที
1: ่
0: เท่ากันทุกประการเลยนะคะต่อไปสมบัติข้อที่3บอกว่ามุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันมุมที่ฐานจะอยู่ติดกับด้านที่มันมีความยาวเท่ากันเช่นรูปตอนนี้นะคะฐานคือด้าน BC ด้านล่างตรงนี้

ะคะมุมที่ถ่ายก็คือมุม B กับมุม C ตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันเหมือนกันนั่นเองนะคะสมบัติข้อที่4บอกว่าเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่งครึ่งของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่เราทำการแบ่งครึ่งมุมยอดแล้วรากเส้นมาตั้งฉากกับฐานฐานตรงนี้ก็จะมีขนาดถูกแบ่งครึ่งด้วยนั่นเองนะคะก็จะมีความยาวที่เท่ากัน2ด้านเพราะถูกแบ่งครึ่งนั่นเองต่อไปสมบัติข้อที่5บอกว่าเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองเหมือนเดิมถ้าเราทำการแบ่งครึ่งมุมยอดเส้นที่มาถูกลากจากจุดยอดมาที่ฐานเนี่ยจะทำการตั้งฉากด้วยนั่นเองนะคะจะต้องตั้งฉากด้วยและสมบัติข้อที่6คือเส้นที่ลากจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาแบ่งครึ่งฐานจะแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยนั่นเองแสดงว่าถ้าเราทำการแบ่งครึ่งฐานและรากเส้นขึ้นไปที่มุมยอดมุมยอดนั้นก็จะถูกแบ่งครึ่งด้วยนั่นเองนะคะและสมบัติข้อที่7บอกว่าเส้นที่ลากจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาแบ่งครึ่งฐานจะตั้งฉากกับฐานและรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยนั่นเองอ่ะก็คือเส้นนี้จะถูกตั้งฉากเมื่อทำการแบ่งครึ่งฐานนั่นเองนะคะอันนี้คือสมบัติที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราสามารถนำสมบัติเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการให้เหตุผลในการพิสูจน์ต่างๆได้นั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้มีทั้งหมด2เรื่องแล้ว1คือความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการกับ2เรื่องของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้ในการให้เหตุผลนอกจากนี้เรายังมีทฤษฎีต่างๆที่เราเคยเรียนมาแล้วแล้วทำการพิสูจน์มาแล้วด้วยมาใช้ในการให้เหตุผลได้เดี๋ยวเราจะยกทฤษฎีมา1ทฤษฎีซึ่งเราเคยทำการพิสูจน์ไปแล้วว่ามันเป็นจริงนะคะอย่างเช่นทฤษฎีที่บอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านแล้วมุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านคู่ที่ยาวเท่ากันจะมีขนาดเท่ากันเราเนี่ยเคยทำการพิสูจน์ทฤษฎีนี้ไปแล้วนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านมุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านที่มันยาวเท่ากันเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงนะคะเป็นจริงต่อไปนอกจากนี้เรายังสามารถนำทฤษฎีบทนี้เนี่ยมาเขียนเป็นบทกลับได้ด้วยนะคะก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเรารู้ว่าด้านเท่ากันมุมก็จะเท่ากันเปลี่ยนใหม่เป็นถ้าเรารู้ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมที่มีขนาดเท่ากัน2มุมแล้วด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยก็จะยาวเท่ากันหมายความว่าเราจะรู้อะไรก่อนก็ได้ถ้าเรารู้ว่าด้านยาวเท่ากันมุมที่อยู่ตรงข้ามก็จะเท่ากันหรือเราจะรู้มุมก่อนก็ได้ถ้าเรารู้ว่ามีมุม2มุมเท่ากันด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมก็จะยาวเท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้คือทฤษฎีที่เราเคยทำการพิสูจน์ไปแล้วเขียนเป็นทฤษฎีบทได้สามารถนำมาเขียนเป็นบทกลับได้พิสูจน์แล้วว่าทั้ง2รูปแบบนี้เป็นจริงสามารถเอามาเขียนในรูปแบบอะไรได้อีกคะนักเรียนทฤษฎีที่มีคำเชื่อมว่าก็ต่อเมื่อนั่นเองนะคะเราสามารถนำทฤษฎีข้างต้น2ทฤษฎีนี้มารวมกันให้เป็นคำเชื่อมก็ต่อเมื่อได้ว่าด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งจะยาวเท่ากันก็ต่อเมื่อมุมที่อยู่ตรงข้ามด้านทั้ง2นั้นมีขนาดเท่ากันนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีก1ทฤษฎีที่เราเคยทำการพิสูจน์ไปแล้วและเราสามารถนำมาใช้ในการให้เหตุผลได้นะคะนอกจากทฤษฎีนี้ก็มีทฤษฎีอื่นอีกมากมายที่เราได้ทำการพิสูจน์กันไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะนำความรู้เหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการให้เหตุผลเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในวันนี้เราจะให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อหรือโจทย์ที่เขากำหนดมาในรูปแบบใดบ้างนะคะเริ่มจากตัวอย่างข้อที่1นะคะตัวอย่างข้อที่1บอกว่าเขากำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง BDแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุด M นั่นเองนะคะจงพิสูจน์ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD จากที่ครูอ่านให้ครูได้ทำการสรุปมาแล้วว่าโจทย์เนี่ยเขากำหนดอะไรมาให้บ้างและเราต้องการพิสูจน์อะไรนะคะมาดูว่าเขากำหนดอะไรให้บ้างอันแรกเขาบอกว่าเขากำหนด

0: ของเส้นตรง AC ทุกคนเห็น AC แล้วหรือยังAC คือตั้งแต่ A ไปถึง C ตรงนี้นะคะและส่วนของเส้นตรง BD ก็คือตรงนี้นะคะที่ครูแอลกำลังวาดให้ตอนนี้เขาบอกว่ามันถูกแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและมีจุดตัดชื่อว่าจุด M หมายความว่าตั้งแต่ A ไปถึง M จะมีความยาวเท่ากับตั้งแต่จุด C มาถึงจุด M นั่นเองเขาให้สัญลักษณ์มาแล้วเป็น1ขีดเหมือนกันเห็นไหมคะเห็นนะต่อไปนอกจากนั้นจากจุด M ไปถึงจุด B และจุด M ไปถึงจุด D ก็จะต้องมีความยาว
1: เท่าก
0: ันด้วยเขาให้สัญลักษณ์มาแล้วเป็น2ขีดเหมือนกันอันนี้แหละที่เราเรียกว่ามันถูกแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนั่นเองเขาบอกว่าจงพิสูจน์ว่าเส้นตรง AB ก็คือเส้นตรงด้านล่างตรงนี้นะคะกับเส้นตรง CD ด้านบนตรงนี้มีความยาว
1: เท่าก
0: ัน ไม่ใช่มีความยาวเท่ากันขนานกันกับเส้นตรง CD นั่นเองให้พิสูจน์ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD การจะพิสูจน์ว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันมีอะไรมารองรับได้ว่าเราสามารถใช้ความรู้อะไรได้บ้างว่าเส้นตรง2เส้นจะขนานกันเรื่องมุมมีมุมอะไรเท่ากันบ้างถ้าเส้นตรง2เส้นจะขนานกันมีมุมแยงมีอะไรอีกมุมมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดหรือมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็ได้หรือเราจะใช้ระยะห่างก็ได้เพราะว่าเส้นตรง2เส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมีระยะห่างเท่ากันเสมอตลอดทั้งเส้นนั่นเองแต่จากรูปคิดว่าเราน่าจะใช้เรื่องอะไรจากรูปคิดว่าเราน่าจะใช้อะไรในการให้เหตุผลว่าเส้นตรง2เส้นจะขนานกันจะใช้ระยะห่างไหม
1: ไม
0: ่แน่ๆใช้อะไรดีมุมมุมอะไรดีตะกี้บอกว่ามีทั้งมุมภายในมีทั้งมุมแย้งใช่ไหมคะใช้มุมอะไรดีอาจจะเป็นมุมแย้งก็ได้เพราะว่าถ้าเส้นตรง DC ด้านบนขนานกับเส้นตรงAB ด้านล่างแล้วมีเส้นมาตัดมุมแย้งคือมุม A ตรงนี้นะคะกับมุม C ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีขนาดที
1: ่
0: เท่ากันแต่ตอนนี้เรารู้ว่ามันเท่ากันแล้วหรือยัง
1: ย
0: ัง เราจะทำยังไงดีให้รู้ว่ามีมุม2มุมนี้มีขนาดเท่ากันอยากรู้มุมที่เท่ากันเรามักจะใช้เรื่องอะไรในการให้เหตุผลคะความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั่นเองตอนนี้เรามีรูปสามเหลี่ยมแล้วหรือยังเรามีรูปสามเหลี่ยมแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยม AMB ด้านกับรูปสามเหลี่ยม CMD ด้านบนนั่นเองนะคะการที่รูปสามเหลี่ยมสองรูปจะเท่ากันทุกประการเราต้องรู้สิ่งที่เท่ากันอย่างน้อย3สิ่งนะคะแล้วค่อยมาดูว่าตรงกับความสัมพันธ์ในรูปแบบใดมาดูกันว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เรามีอยู่ตอนนี้มีอะไรเท่ากันแล้วบ้างมีด้านด้านอะไรเท่ากันบ้างคะ
1: CM
0: ด้าน CM กับด้าน
1: AM
0: กับด้าน AM ก็คือด้านที่มีสัญลักษณ์1ขีดตรงนี้นั่นเองนะคะกับตรงนี้อ่ะได้แล้วด้านเท่ากัน1คู่ต่อไปอะไรเท่ากันอีกได้อีก1ด้านด้านอะไรเท่ากันคะ
1: DM
0: ด้าน DM กับด้าน
1: BM
0: กับด้าน BM คือด้านที่มี2ขีดตรงนี้นั่นเองได้ด้านที่เท่ากันแล้ว2คู่ขอรู้อีก1อย่าง
1: มุม
0: อะไรเท่ากันคะ
1: DM
0: DCM กับมุม
1: BMA
0: ทำไม2มุมนี้ถึงมีขนาดเท่ากันคะนักเรียนเพราะมันเป็นมุมตรงข้ามนั่นเองนะคะมันเป็นมุมตรงข้ามเพราะฉะนั้น2มุมนี้จึงมีขนาดเท่ากันได้สิ่งที่เท่ากันกี่อย่างแล้ว3แล้วคือมีด้านเท่ากัน2คู่แล้วก็มุมเท่ากันอีก1คู่เป็นความสัมพันธ์แบบอะไรเอ่ยนักเรียนด้านมุมด้านก็คือมีด้านเท่ากัน2คู่มีมุมเท่ากัน1คู่และมุมนั้นอยู่ระหว่างด้านที
1: ่
0: เท่ากันแสดงว่าถ้ารูป3

0: ามสองรูปนี้ตรงความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็จะ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันทุกประการถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการเกิดอะไรขึ้นมุมที่เรากำลังหาอยู่ตอนนี้ก็จะทำไงกันคะ
1: เ
0: ท่ากันเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นมุมคู่ที่สมใหม่กันและเมื่อตรวจสอบดูแล้วสองมุมนี้เป็นมุมแย้งกันด้วยเมื่อใดก็ตามเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วมุมแย้งมีขนาด
1: เท
0: ่ากันแสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นทำไมกันเอ่ย
1: ขนาด
0: กันแสดงว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าเส้นตรงสองเส้นขนาดกัน
1: ได้
0: พิสูจน์ได้นั่นเองอ่ะแสดงว่าทำการพิสูจน์ได้แล้วให้เหตุผลได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่มาเขียนนั่นเองนะคะมาเขียนว่าเราได้ทำการให้เหตุผลอะไรไปบ้างเริ่มจากสิ่งแรกเมื่อกี้เราสามารถพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการได้ใช่ไหมคะโดยที่อันแรกที่ครูบอกว่าเท่ากันคือด้าน AM กับด้าน MC ก็คือด้านที่มีรอยขีด1ขีดตรงนี้นี่เองนะคะตรงนี้กับตรงนี้นะคะก็คือมีความยาวเท่ากันเพราะอะไรเพราะจากที่โจทย์กำหนดมาบอกว่าส่วนของเส้นตรง ACและส่วนของเส้นตรง BD เนี่ยแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุด M พอแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันตรงนี้ก็เลยถูกแบ่งครึ่งและมีขนาดความยาวที
1: ่
0: เท่ากันได้แล้ว1ด้านเราพิสูจน์เป็นความสัมพันธ์แบบอะไรนะด้านมุมด้านด้านแล้วต่อไปต้องเป็นมุมมุมอะไรเท่ากันนะนักเรียนเมื่อสักครู่ AMB กับมุม
1: CMD
0: มีขนาดที่เท่ากันเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามเมื่อไหร่ก็ตามเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดที
1: ่
0: เท่ากันและอีกหนึ่งอย่างที่เท่ากันก็คือด้านนั่นเองด้าน MB กับด้าน MD ก็คือด้านตรงนี้นี่เองนะคะเหมือนเดิมเลยเนื่องจากโจทย์เนี่ยเขากำหนดมาให้ว่าส่วนของเส้นตรง AC ส่วนของเส้นตรง BD เนี่ยแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุด
1: M
0: พอแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันทั้งสองด้านที่ถูกแบ่งครึ่งก็จะต้องมีความยาวที
1: ่
0: เท่ากันนั่นเองสามอย่างรวมกันได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยม AMB และรูปสามเหลี่ยม CMD เนี่ยเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบ
1: ด
0: ้านมุมด้านเราต้องการแค่นี้ไหมเมื่อกี
1: ้
0: ไม่เราต้องการอะไรต่อคะเราต้องการพิสูจน์ว่าถ้ามันเท่ากันทุกประการเนี่ยเราก็จะได้มุม AMAB ก็คือมุมตรงนี้นะคะจะมีขนาดเท่ากับมุม MCD ก็คือมุมตรงนี้ซึ่งสองมุมนี้เราเรียกมันว่ามุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนั่นเองนะคะได้มุมสองมุมนี้เท่ากันแล้วได้ตรวจสอบดูแล้วสองมุมนี้เป็นมุมแย้งเป็นมุมแย้งแล้วมีขนาดเท่ากันจึงทำให้เส้นตรงสองเส้นทำไมกันเอ่ย
1: ขนาดก
0: ันขนาดกันเราจึงได้ว่าเส้นตรง AB จะขนาดกับเส้นตรง CD เพราะว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันอันนี้เนี่ยแหละเป็นตัวอย่างที่หนึ่งในการที่เรานำความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมาใช้ในการให้เหตุผลนั่นเองนะคะเราก็จะมีกระบวนการคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าเขากำหนดอะไรมาให้บ้างและเราต้องทำการพิสูจน์อะไรบ้างและเราสามารถใช้ความรู้เลือกอะไรมาใช้ในการให้เหตุผลได้บ้างนั่นเองอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2บอกว่าเขากำหนดให้1คนเลยมีรูปสามเหลี่ยม ABC และมีรูปสามเหลี่ยม DBC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว2รูปที่ใช้ฐานBC เนี่ยร่วมกันแสดงว่าสองรูปนี้มีฐานร่วมกันด้วยนะคะโดยมี AB เนี่ยเท่ากับ AC และมี DB เท่ากับ DC จากนั้นเขาทำการลากส่วนของเส้นตรง AD จากนั้นให้เราพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ABD และสามเหลี่ยม ACD เนี่ยเท่ากันทุกประการจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้มีโจทย์มาให้เดี๋ยวครูจะทำการวาดรู คะเริ่มจากรูปที่1หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลย1เลยเขาบอกว่าเรามีรูปสามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมคะก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้นี่เองข้างบนทั้งหมดเลย A B C ก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านบนและเรามีรูปสามเหลี่ยม DBC ด้วยก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านล่างนั่นเองนะคะนี่ D B C นั่นเองนะคะโดยที่2รูปนี้ใช้ฐานร่วมกันฐานร่วมกันคือฐานด้าน BC นั่นเองเขาบอกว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทั้งคู่เลยรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะต้องมีด้านที่เท่ากัน2คู่ก็คือ1เลยคือด้าน AB กับด้าน AC ก็คือตรงนี้นี่เองนะคะมีความยาวเท่ากันแล้วก็ด้าน DB กับด้าน BC ก็มีความยาวที่เท่ากันเหมือนกันนั่นเองจากนั้นเขาทำการลาก A มาหา D เห็นไหมคะจากนั้นเขาให้เราพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม ABD คือรูปสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายทั้งหมดเลยนะคะกับรูปสามเหลี่ยม ACD คือรูปสามเหลี่ยมทางด้านขวาทั้งหมดเลยให้พิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการหรือเปล่าอันนี้คือรูปแบบของรูปแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำด้วยวิธีนี้วิธีเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องวาดรูปได้แบบนี้ก็ได้เพราะเขาไม่ได้บอกว่าจุดดีจะต้องอยู่ข้างนอกรูปสามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมคะครูสามารถวาดได้อีกหนึ่งรูปโดยที่เอาจุดดีเนี่ยไปไว้ด้านในรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองอ่ะจะเห็นว่าเหมือนเดิมเลยครูมีรูปสามเหลี่ยม ABC และก็สามเหลี่ยม DBC โดยที่2รูปนี้มีด้านร่วมกันใช้ด้านเดียวกันก็คือด้าน BC และ AC กับAB มีความยาวเท่ากันและ DB กับ DC ก็มีความยาวเท่ากันทำการลาก AD ให้เราพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายที่ชื่อว่า ADB กับรูปสามเหลี่ยมทางด้านขวาที่ชื่อว่า ADC เนี่ยมีความเท่ากันทุกประการหรือเปล่าเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการคิดว่าเราจะใช้ความรู้เรื่องอะไรเนี่ยความเท่ากันทุกประการเราจะใช้รูปไหนในการพิสูจน์ก็ได้จริงๆแล้วนะคะอ่ะคิดว่าเอารูปไหนดี
2: รูป2
0: อยากใช้รูป2เหรออ่ะมาดูรูป2พิจารณารูป2อยากได้รูปสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายและด้านขวาที่ชื่อว่า ADB กับ ADC เท่ากันมีอะไรเท่ากันก่อนบ้างก่อนที่จะมันเท่ากันทุกประการมีด้านอะไรเท่ากันบ้างด้าน AB กับด้าน AC ทำไมถึงเท่ากันคะนักเรียนโจทย์กำหนดมาให้ต่อไปอะไรเท่ากันอีก
2: BD แล้วก็ BC
0: ด้าน BD กับ CD เท่ากันเพราะว่าโจทย์กำหนดมาให้มีอะไรเท่ากันอีกรู้แล้วด้าน AD
2: เป็น
0: ด้านรวมนั่นเองแสดงว่าเราได้ด้านที่มีความยาวเท่ากัน3คู่ใช่ไหมคะ3คู่เราจึงสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้นเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบ
2: ด้าน
0: นั่นเองแค่นี้เองในการให้ผลเราก็เอาสิ่งที่เราคุยตอนนี้ไปเขียนบรรยายนะคะเริ่มจากอันนี้คือสิ่งที่กำหนดให้และสิ่งที่ต้องการพิสูจน์นั่นเองนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาสิ่งที่เขากำหนดให้กับสิ่งที่ต้องพิสูจน์ก่อนเขียนออกมาให้ดูด้วยว่าเรารู้บ้างรู้ว่าอะไรบ้างที่เขากำหนดให้และรู้ว่าเขาให้เราทำอะไรนะคะจากนั้นไปทำการพิสูจน์เริ่มจากเมื่อกี้เรามี3สิ่งที่เท่ากันก็คือมี AB เท่ากับ AC และก็มี DB กับ DC เท่ากันเพราะเป็นสิ่งที่เขาก
2: ำหนดให้
0: นั่นเองและก็มีด้าน AD กับ DA เนี่ยเท่ากันเพราะเราเรียกมันว่า
2: ด
0: ้
2: านรวม
0: 3ด้านเท่ากันแบบนี้สามารถสรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้น
2: เท่าก
0: ัน
2: ท
0: ุ
2: กประการ
0: เท่ากันทุกประการเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABD เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม ACD ด้วยความสัมพันธ์แบบ
2: ด้าน
0: เสร็จยังข้อนี
2: ้
0: เสร็จยังนี่เราต้องการแค่แค่นี้นะคะแค่ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปเท่ากันทุกประการนั่นเองแต่ใจความสำคัญในข้อนี้คือนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจเพราะเขาไม่ได้ให้รูปมานักเรียนจะวาดรูปแบบไหนก็ได้

0: ้ตรงกับโจทย์แบบข้างต้นตอนนี้ครูก็มีให้ตัวอย่างดู2รูปแบบกลุ่ม1อาจจะวาดแบบรูปที่1กลุ่ม3อาจจะวาดแบบรูปที่2ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแต่ใจความเดียวกันมั้ย
1: ใจความเดียวกัน
0: นะคะใจความเดียวกันอ่ะเดี๋ยวไปดูอีก1ตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3บอกว่ากำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมรูป1นะคะและสามเหลี่ยม ABD รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วโดยที่เรามีมุม BDC เท่ากับ100องศาจงหาว่า BCD เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่อ่ะมาพิจารณาก่อนตอนนี้เรามีรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่อยู่1รูปชื่อว่ารูปสามเหลี่ยม ABB แล้วก็ C นั่นเองโดยที่เขาบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมทั่วไปเลยแต่ในขณะเดียวกันเรามีรูปสามเหลี่ยม ABD ก็คือรูปสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายตรงนี้นั่นเองเป็นรูปสามเหลี่ยม
1: หน
0: ้าจั่วก็คือจะต้องมีด้านเท่ากัน
1: 2ด
0: ้
1: าน
0: นะคะ1คู่2ด้านอ่ะที่นี้สังเกตเราเคยทำการพิสูจน์เรื่องรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปแล้วเมื่อใดก็ตามมีด้านเท่ากัน2คู่มุมที่อยู่ตรงข้ามก็จะต้องทำไมด้วยคะเท่ากันเห็นไหมเขาให้สัญลักษณ์2ขีดมาเหมือนกันเลยต่างกันแค่อันนี้เราเรียกว่ามุมที่1แต่อันนี้เป็นมุม x องศานั่นเองนะคะอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจากนั้นเขาบอกอีกว่าโดยที่เรามีมุม BDC อยู่ตรงนี้ค่ะมีขนาดเท่ากับ100องศาเขาบอกว่าจงหาว่ามุม BCD คืออันนี้ค่ะที่เป็นมุมหมายเลข2เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นั่นเองอ่ะมาดูแนวคิดในข้อนี้กันแค่บอกว่าจากที่เรามีรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเราจะได้ว่ามุม1บวกกับมุม x เนี่ยจะต้องเท่ากับ100องศาทำไมล่ะทำไมมุม1กับมุม x จะต้องบวกกันให้ได้100องศาเพราะเราเคยมีทฤษฎีที่รองรับไว้ว่าขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมดูรูปสามเหลี่ยม ABD ไว้นะมุม100เนี่ยอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะเราจึงเรียกว่ามุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองจะเท่ากับผลบวกของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้นก็คือเราจะต้องเอามุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ABD ก็คือมุมหมายเลข1กับมุมหมายเลขมุมที่เป็น x องศานั่นเองนะคะบวกกันจะต้องเท่ากับ100เพราะว่าไม่ใช่มุมประชิดมุมประชิดอยู่ตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีค่าเท่าไหร่นั่นเองตรงนี้นะคะมุมประชิดเราไม่ใช้นะคะเราใช้มุม1กับมุมที่มี x องศาเนี่ยบวกกันจะต้องได้100คือขนาดของมุมภายนอกนั่นเองจากนั้นทำการแก้สมการนะคะเนื่องจากเรารู้ว่า1กับ x เนี่ยจะต้องเท่ากันด้วยเพราะมุมเป็นมุมที่ฐานใช่ไหมอยู่ตรงข้ามกับด้านที่ยาวเท่ากันก็จะต้องมีขนาดที่เท่ากันด้วยบวกกันต้องได้100และมีค่าเท่ากันด้วยแสดงว่ามุมหมายเลข1กับมุม x องศาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 50
0: มีค่าเท่ากับ50นั่นเองแสดงว่ามุมหมายเลข1ตรงนี้50ตรงนี้ก็ต้อง50ถ้า x ตรงนี้50สังเกต x มีอีกค่าหนึ่งใช่ไหมคะ x กับ x ต้องเท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่ามุม DBC ก็คือที่มี x องศาอีกอันเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ
1: 50
0: นั่นเองทีนี้หามุมหมายเลข2ได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดจะต้องรวมกันได้เท่าไหร่คะ
1: 180
0: เราทำการแทนค่าแก้สมการนะคะก็คือเราต้องเอามุมหมายเลข2บวกกับมุม x องศาบวกกับ100เนี่ยจะต้องได้180เพราะเป็นขนาดของมุมภายในทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้180องศานั่นเองนะคะนั้นแทนค่าเรารู้แล้วว่า x ตรงนี้มีค่าเท่ากับ
1: 50
0: ก็จะกลายเป็นมุม2บวกกับ50บวกกับ100จะต้องได้180นะคะสรุปแล้วทำการแก้สมการมุม2จะเหลือกี่องศาคะนักเรียน
1: 30
0: มุม2ก็จะมีค่าเท่ากับ30ซึ่งมุม2เป็นมุมที่ชื่อว่าอะไรเนี่ย
1: BCD
0: BCD ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น

ำลังหาตรงพอดีเลยก็คือมุม BCD จะต้องเท่ากับ30องศานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการให้เหตุผลเหมือนกันคิดว่าตัวเองพอจะทำได้หรือไม่ทำได้ไหมคะทำได้เดี๋ยวจะลองให้ทุกคนเนี่ยทำการให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของรูปสามเหลี่ยมด้วยตัวเองบ้างโดยที่เราจะทำกันในแบบฝึกหัด

0: ที่เหมือนกันเหมือนกับข้อที่3นะคะก็คือเมื่อกี้ครูทำการให้เหตุผลโดยการหามุม1กับมุม x ก่อนใช่ไหมคะซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบเมื่อสักครู่ก็ได้เพราะว่าเราลองหาด้วยอีกวิธีหนึ่งก็คือให้สังเกตตรงนี้เราเรียกมันว่ามุมตรงซึ่งจะต้องมีค่าเท่ากับ180ซึ่งตรงนี้มีค่าไปแล้ว100แสดงตรงนี้จะต้องมีค่า
1: 80
0: และในรูปสามเหลี่ยม ABD ตรงนี้ทั้งหมดจะต้องรวมกันได้180ซึ่งมุม1กับมุม x ตรงนี้มีค่าเท่ากันก็จะต้องมีค่าเท่ากับ
1: 50
0: ถ้า x 50 x อีก1ตัวก็ต้อง
1: 50
0: ด้านทางขวามือก็จะต้องรวมกันได้180เหมือนกันใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่าเดิมเลยคือ30องศาแสดงว่าเมื่อกี้ใครจะไม่ให้เหตุผลเหมือนกับของคุณครูก็ได้สามารถให้เหตุผลด้วยวิธีการแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีมุมมองในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะอ่ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะให้ทุกคนเตรียมใบแบบฝึกหัดขึ้นมาเป็นใบแบบฝึกหัดที่8เรื่องทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใบงานที่2นั่นเองนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะอ่ะเตรียมใบงานขึ้นมากันแล้วหรือยังเตรียมขึ้นมายังคะเตรียมขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแบบฝึกหัดเนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเขาได้กำหนดให้เราเนี่ยจะต้องมีรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วโดยที่มีด้าน AB กับด้าน AC เนี่ยเท่ากันจากนั้นเขาทำการลากเส้นส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง BE ให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AC ที่จุด D และจุด E ตามลำดับจากนั้นให้เราพิสูจน์ว่า CD เนี่ยเท่ากับ BE ไหมและ AD เท่ากับ AE หรือเปล่าเขาไม่ได้ให้รูปภาพมาด้วยเขาให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์วาดรูปออกมาเองนะคะเดี๋ยวทุกคนต้องอ่านโจทย์แล้วก็วาดสิ่งที่เขากำหนดออกมาเองแล้วก็ทำการพิสูจน์ด้วยว่า CD และ BE เท่ากันหรือเปล่าและ AD กับ AE เนี่ยเท่ากันหรือเปล่าด้วยนะคะอ่ะคิดว่าพอจะทำได้ไหมคะหาพอจะทำได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยลงมือทำใบแบบฝึกหัดจากนั้นเดี๋ยวท้ายคาบเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมกันโอเคไหมคะโอเคอ่ะพร้อมแล้วทุกคนสามารถลงมือทำใบแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: นรวมทั้งนักเรียนปลายทางเนี่ยน่าจะทำแบบฝึกหัดเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการให้เหตุผลในข้อในแบบฝึกหัดนี้นักเรียนได้ให้เหตุผลกันว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนเพื่อนเรา1คนนะคะให้เหตุผลในแบบฝึกหัดข้อนี้กันนะคะใครสามารถให้เหตุผลให้คุยเอาได้บ้างมีเพื่อนเป็นตัวแทน1คนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนแสดงให้ดูว่าเพื่อนได้ให้เหตุผลในข้อนี้ว่าอะไรบ้าง
1: มีข้อโจทย์นะคะสามเหลี่ยม AC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วโดยที่ AB เท่ากับ CD AC ค่ะเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AD ที่จุด D และเส้นตรง BE ตั้งฉากกับเส้นตรง AC ที่จุด E ค่ะต้องพิสูจน์ว่า CD เท่ากับBE และ AD เท่ากับ AE ค่ะพิสูจน์เนื่องจาก AB เท่ากับ AC กำหนดให้มุม AEB เท่ากับมุม ADE มุม ADC เท่ากับ90องศาค่ะเนื่องจากเส้นตรง AD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB และเส้นตรง BE ตั้งฉากกับเส้นตรง AC ค่ะมุม3มุม BAE เท่ากับมุม CAD เป็นมุมร่วมค่ะจะได้สามเหลี่ยม ABE เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ADC เป็นสมบัติมุมด้านค่ะดังนั้น AE เท่ากับ AD และ BE เท่ากับ CD ด้านที่สมในกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคทุกคนตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วตัวอย่างการให้เหตุผลในข้อนี้นะคะสรุปแล้วเราก็จะได้ด้าน AE กับด้าน AB เนี่ยเท่ากันแล้วก็ด้าน BE กับด้าน CD เนี่ยเท่ากันเพราะเราพิสูจน์ได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้นมีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านนั่นเองนะคะโอเคก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันว่าในวันนี้เราได้ใช้เรื่องอะไรบ้างที่ไปใช้ในการให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมนะคะเราใช้เรื่องอะไรบ้างนะที่ให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมความเท่ากันทุกการมีกี่รูปแบบนะคะ5รูปแบบมีอะไรบ้าง
2: ด
0: ้
2: านม
0: ุ
2: มด
0: ้
2: าน
0: มุมด้านมุมมุมด้าน
2: ด
0: ้
2: าน
0: ด้านด้านแล้วก
2: ็
0: ฉากด้านด้านซึ่งตอนนี้คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะพอจำได้แล้วว่าแต่ละลักษณะของแต่ละสมบัติเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะ

0: ใช้สมบัติอื่นๆเช่นสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมคะวันนี้เราก็ได้ใช้เหมือนกันก็จะเป็นทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมซึ่งวันนี้คุณเอลก็ยกตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งทฤษฎีก็คือทฤษฎีของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่บอกว่าด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งจะยาวเท่ากันก็ต่อเมื่อมุมที่อยู่ตรงข้ามทั้งสองนั้นมีขนาดเท่ากันนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหนึ่งทฤษฎีที่เรานำมาใช้ในการให้เหตุผลกันวันนี้นะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เนื้อหาเนี่ยก็จงนะเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมชั่วโมงที่4นะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่9เรื่องทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใบงานที่3นั่นเองสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาก็จบลงแล้วนะคะเอาไว้เจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ครูแอลขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: นายรัฐมนตรีทำความเคารพ
2: ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: Oi! Oi! ไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้เราก็ยังจะมาต่อเนื่องนะครับในเรื่องของศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะครับครูได้ให้พวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้สืบค้นนะครับหาข้อมูลข่าวจริงแล้วก็ข่าวปลอมใช่ไหมครับข่าวเท็จนั่นเองแล้วนักเรียนก็ได้ทดลองทำกิจกรรมในใบงานส่งครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผลปรากฏว่าทุกกลุ่มเนี่ยทำออกมาได้ถูกต้องหมดเลยนะครับหรืออีกบางส่วนอาจจะมีแก้ไขรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ต่อจากนี้เรื่องท้ายที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วก็คือในเรื่องของศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งครูก็ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มนะครับได้เลือกโครงการศาสตร์พระราชาแล้วก็ได้ลองร่างในใบงานที่10มาเป็นการบ้านให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับนำไปทำมาให้เรียบร้อยตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้กลุ่มได้โครงการแล้วเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1นะครับได้โครงการอะไรไปกลุ่มที่1ครับได้โครงการอะไรไปเอ่ยได้เราได้โครงการอะไรไปครับ
3: พูดโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครับ
2: โครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เราได้ลองทำในกิจกรรมใบงานเราเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราได้ลองนำเสนอให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราได้ร่วมกันรับฟังนะครับขอบคุณครับกลุ่มที่2ได้โครงการอะไรครับเดี๋ยวจับไมค์นั่งตอบเลยก็ได้นะครับจะได้รวดเร็วนะเราได้โครงการ
4: โครงการฝ่ายชะลอน้ำค
2: ่
4: ะ
2: ฝ่ายชะลอน้ำใช่ไหมครับอันนี้ในกิจกรรมใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับของกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยได้โครงการอะไรครับเป็นโครงการอะไรเอ่ย
4: โครงการทฤษฎีใหม่ค่ะ
2: โครงการทฤษฎีใหม่ใช่โครงหลองนาโมเดลด้วยใช่ไหมอันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเห็นกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีความสามัคคีกันมากเลยแบ่งงานกันเราเป็นระบบชัดเจนนะครับได้ลองดูผลงานคร่าวๆแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับกลุ่มที่4ได้โครงการอะไรไปครับ
5: โครงการฝนหลวงค
2: ่
5: ะ
2: โครงการฝนหลวงโครงการนี้เนี่ยก็คือน่าจะเอามาแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมชื่อโครงการมาก็คือรู้ได้เลยนะครับว่าจะเอามาแก้ปัญหาภัยแล้งแบบชัดเจนนะครับกลุ่มนี้แล้วกลุ่มที่5ได้โครงการอะไรครับ
6: โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ครับ
2: จัดหาน้ำบาดาลอันนี้ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับได้ลองทำในใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับดียอดเยี่ยมมากๆและกลุ่มที่6นะครับกลุ่มสุดท้ายของเราได้โครงการอะไรไปบ้างอันน่าจะกลุ่มโครงการสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่ครูน่าจะเลือกมาทั้งหมดนะครับ
6: โครงการเขื่อนดินและแก้มลิงครับ
2: เขื่อนดินและแก้มลิงใช่ไหมทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วงั้นถามแกะต่อเลยดีกว่านะครับโครงการเขื่อนดินและแก้มลิงเนี่ยน่าจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้ไหมสำหรับความคิดของแกะเลย
6: ได้ครับ
2: ได้แล้วมันแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคิดว่าโครงการนี้เนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างไรบ้างครับเป็นไรช่วยกันตอบได้นะในกลุ่ม
6: มีการสร้างเขื่อนดินที่เป็นอ่างเก็บน้ำครับ
2: เอามีสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ในตอนไหนครับ
6: ตอนที่เกิดภัยแล้งครับ
2: ตอนที่เกิดภัยแล้งนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับจะต้องได้ศึกษาโครงการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชานะครับแล้วคิดเอาโครงการเหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งปัญหาภัยแล้งเนี่ย

0: ของไทยกับของแอฟริกาเนี่ยน่าจะเหมือนกันไหมน่าจะมีเหมือนกันไหมมีความคล้ายกันแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวถามทบทวนความรู้เราหน่อยนะครับว่าภัยแล้งเนี่ยเกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวไหมครับ
1: ไม
0: ่ดังนั้นเกิดจากอะไรด้วยมนุษย์ก็มีส่วนมีปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งนี้ออกมาดังนั้นโครงการต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่คิดค้นมาเพื่อที่จะช่วยชาวไทยนะครับให้พ้นวิกฤตภัยแล้งนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่พวกเรานะครับจะต้องนำไปศึกษาแล้วก็นำไปค้นคว้านะครับว่าโครงการของพระองค์ที่ทรงได้พระราชทานให้กับประชาชนมาเนี่ยมันมีประโยชน์มีความสำคัญอย่างไรนะครับเพื่อที่เราอาจจะได้นำไปใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมรรถนะที่มันจะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะครับก็คือเราจะได้ร่วมกันวางแผนการนำเสนอนะครับเลือกรูปแบบการนำเสนอและออกแบบสื่อประกอบการนำเสนอได้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่กำหนดนะครับโดยแสดงความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตนในกลุ่มนะครับและร่วมมือกันออกแบบการนำเสนออย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะแล้วก็กิจกรรมทบทวนความรู้เดิมเมื่อสักครู่ครูก็ได้ถามทุกกลุ่มไปแล้วแหละนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้โครงการอะไรไปบ้างนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ได้ยินว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มก็ทำกิจกรรมในใบงานที่10มาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยหลังจากที่พวกเราได้ไปศึกษาร่วมกันมาครูก็เลยอยากได้ยินเสียงพวกเรานะครับนำเสนอนะครับในทีละกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีใครอยากฟังกลุ่มไหนกลุ่ม1ก็อยากฟังกลุ่ม1ยกมือกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ดังนั้นแสดงว่าโอ้กลุ่ม1น่าจะได้นำเสนอเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับว่าโครงการที่เราได้ไปศึกษามานะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับตามโจทย์ที่เราได้รับมอบหมายไปนะครับเดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัวสัก1นาทีแล้วก็นำเสนอได้เลยนะครับกลุ่มที่1นำเสนอในบริเวณโต๊ะของตนเองได้เลยนะครับกลุ่มที่2ก็เตรียมตัวกลุ่มที่3 4 5แล้วก็กลุ่มที่6นะครับแล้วกลุ่มนี้เข้าขวัญโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวครูจะให้พวกเรานะลองเลือกวิธีการนำเสนอว่าเราอยากจะนำเสนอในรูปแบบตอนนี้นำเสนอแบบธรรมดาไปก่อนแต่อีกสักครู่เดี๋ยวให้เราลองเลือกว่าใครอยากจะนำเสนอโครงการสัพพราชาภายใน5นาทีให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนอกจากการนำเสนอแบบบรรยายแล้วเนี่ยอาจจะมีแสดงละครสั้นหรือทำคลิปวิดีโอหรือทำ PowerPoint มานำเสนอมาสอนแทนครูอย่างเงี้ยในชั่วโมงต่อไปให้ลองเลือกดูนะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยลองเลือกมาไม่ซ้ำกันนะหรือว่าลองคิดวิธีการนำเสนอแบบใหม่ๆมาก็ได้ใช่ๆครับตอนนี้เรียบร้อยหรือยังกลุ่มหนึ่งโอเคอันนี้เริ่มได้เลยครับ
2: โครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครับ1ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคือมีคนบุกรุกมาและทำลายป่าไม้ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในประเทศไทยครับ2ครับรัชกาลที่9ทรงศึกษาปัญหาอย่างไรศึกษากับปัญหาด้วยการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจถึงวิถีชีวิตปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาครับสามพระองค์ทรงเสนอให้ทำอย่างไรป่าสามอย่างมีป่าไม้กินได้ป่าไม้ใช้สอยป่าไม้เศรษฐกิจประโยชน์สี่อย่างมีป่าไม้ใช้สอยอาหารรายได้อนุรักษ์ดินน้ำครับ4มีการนำไปใช้จริงที่ไหนส่งผลอย่างไรผลเป็นอย่างไรโครงการนี้ได้ถูกนำไปใช้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีความบอบบางทางเศรษฐกิจครับสิ่งแวดล้อมตะวันให้เกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ครับรายการที่10ต่อยอดอย่างไรมีการให้ความสำคัญต่อแนวคิดเพื่อให้ผู้คนและ

0: าชนทั่วไปเห็นของจริงได้เรียนรู้และเข้าถึงครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้ได้รู้ว่าโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมีประโยชน์อย่างไรส่งผลต่อใครและส่งผลต่อพื้นที่ใดบ้างครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่กลุ่มที่1ออกมานำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อกี้ครูก็ติ๊กคะแนนไปด้วยดูความถูกผิดของเราไปด้วยก็ถือได้ว่ากลุ่มที่1เนี่ยทำออกมาได้ละเอียดมากๆแล้วก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวครูลองถามนักเรียนต้นทางนะครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนพูดถึงป่า3อย่างใช่มั้ยป่า3อย่างนะมันมีอะไรบ้างนะป่าใช้สอย1มีป่าอะไรอีกป่าอะไรนะป่าเศรษฐกิจแล้วก็ป่าที่3ก็คือมีป่าใช้สอยป่าเศรษฐกิจแล้วก็ป่าไม้ป่าอะไรฮะป่าหิมพานต์มาจากไหนป่าอะไรนะป่าไม้กินได้นั่นเองนะครับดังนั้นทุกกลุ่มนี้ลองนำเสนอมานะครับเดี๋ยวครูจะลองมีคำถามนะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจฟังนำเสนอช่วงไหนหรือเปล่านะครับขอบคุณกลุ่มที่1มากๆนะครับกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับ
2: โครงการของเรานะคะโครงการฝาชะลอน้ำปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และดินค่ะรัชกาลที่เข้าทรงศึกษาปัญหาอย่างไรพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่จริงค่ะพระองค์ทรงเสนอให้ทำอะไรพระองค์เสนอให้ทำการฝ่าชะลอน้ำค่ะมีการนำไปใช้จริงที่ไหนผลเป็นอย่างไรโครงการฝ่าชะลอน้ำถูกนำไปใช้ในพื้นที่จริงทั่วประเทศทำให้น้ำซึมลงพื้นดินได้ดีขึ้นส่งผลให้ความชุ่มชื้นในป่าเพิ่มขึ้นนำไปสู่การฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นและยังคงลดความรุนแรงของภัยแล้งและน้ำท่วมค่ะรัชกาลที่10ต่อยอดอย่างไรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างเป็นระบบรวมถึงการจัดให้อบรมเพื่อที่จะให้ความรู้กับประชาชนและกับฝ่าระอองน้ำและตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่ท็อปฟอร์มยอดเยี่ยมมาตลอดเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนก็ได้นำเสนอโครงการไปนะครับก็ถือได้ว่าเรามีความเข้าใจนะครับแล้วก็ในการสืบค้นข้อมูลที่มีความถูกต้องนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2หน่อยนะครับและกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยครูก็ได้เห็นผลงานไปคร่าวๆแล้วล่ะนะครับใครจะเป็นคนนำเสนอนะน้ำตาลนะครับเตรียมตัวได้เลย
3: โครงการทฤษฎีใหม่หรือว่าโค้งหนองนานะคะข้อ1ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรค่ะข้อ2รัชกาลที่9ทรงศึกษาปัญหาอย่างไรเกิดจากปัญหาความยากลำบากความยากจนและความไม่มั่นคงการขาดแคลนน้ำของประชาชนหลักทฤษฎีใหม่ทำให้มีน้ำพอใช้ในหน้าแล้งค่ะข้อ3พระองค์ทรงเสนอให้ทำอย่างไรแนวทางและวิธีการให้แบ่งพื้นที่เป็น30 30 30และ10ค่ะคือบ่อน้ำ 30% ไร่นา 30% ปลูกผลไม้หรือไม้ยืนต้น 30% และโรงเรือนที่อยู่อาศัย 10% ค่ะมีการนำไปใช้จริงที่ไหนผลเป็นอย่างไรถูกนำไปใช้จริงทั่วประเทศไทยค่ะเช่นวัดมงคลชัยพัฒนาและจังหวัดสระบุรีค่ะ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงผลิตอาหารได้เพียงพอและมีน้ำใช้ในหน้าแล้งค่ะรัชกาลที่10ต่อยอดอย่างไรโดยโคกหนองนาโมเดลค่ะมาใช้กับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายค่ะข้อ6นะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้รู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองมีระบบน้ำเป็นของตัวเองและช่วยลดภัยแล้งค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยนะครับเมื่อสักครู่นะครับครูเจอแล้วว่าครูจะถามอะไรนักเรียนดีนะครับเมื่อสักครู่ที่เพื่อนได้นำเสนอโครงการทฤษฎีใหม่นะครับไปนะเราจำได้ไหมว่าการแบ่งพื้นที่4ส่วนนั้นมีอะไรบ้างนะครับใครพร้อมที่จะตอบคำถามมาก่อนเลยจะหยิบไมค์แล้วตอบได้เลยครับพื้นที่4ส่วนการแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนใน 100% นี้นะครับมีแบ่งอะไรบ้างกลุ่มตัวเองสงวนไว้ให้กลุ่มอื่นตอบก่อนนะครับกลุ่มตัวเองให้กลุ่
4: มมีบ่อน้ํา30ส่วนไร่30ส่วนปลูกพืช30ส่วนแล้วก็ที่อยู่อาศัย10ส่วนครับ
1: ถูกต้องไหมครับเพื่อนกลุ่มที่3ถูกต้องนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับนี่แหละนะครับเดี๋ยวกลุ่มต่อไปนำเสนอนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวครูจะจิ้มเลยนะว่าใครไม่ได้ตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอบ้างถ้าใครไม่ได้ตั้งใจเพื่อนฟังเสนอเดี๋ยวครูจะเลือกให้ตอบคำถามเลยแต่เมื่อสักครู่เนี่ยกลุ่มที่2เนี่ยเขาตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอเขาก็เลยสามารถที่จะตอบข้อมูลออกมาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเป็นกลุ่มที่4นะครับในการนำเสนอทุกกลุ่มตั้งใจฟังนะเดี๋ยวครูมีคำถามไปนะครับ
5: กลุ่มผมนะครับคือโครงการฝนหลวงครับข้อ1นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคือหน้าแล้งฝนไม่ตกเป็นเวลานานทำให้เกษตรกรเดือดร้อนครับ2ราชการที่9ทรงศึกษาปัญหาอย่างไรคือศึกษาด้านวิชากรอุตุนิยมวิทยาทรงศึกษาพื้นที่จริงด้วยการเสด็จสำรวจครับ3พระองค์ทรงเสนอให้ทำอย่างไรแนวทางหรือวิธีการครับทรงเสนอให้ทำฝนหลวงแบบเป็นขั้นตอน3ขั้นตอนคือก่อกวนเลี้ยงให้โตโจมตีและต้องอาศัยรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาควบคุมเวลาและทิศทางลมอย่างแม่นยำครับ4ครับมีการนำไปใช้จริงที่ไหนผลเป็นอย่างไรนำไปใช้ในชุมชนหรือพื้นที่เกษตรกรครับทำให้พืชผลของชาวบ้านไม่ล้มตายเพราะมีฝนหลวงครับข้อ5ครับราชการที่10ต่อยอดอย่างไรคือสนับสนุนโครงการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับข้อ6นะครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้คือได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ความพยายามแล้วพระราชนิทานของรัชกาลที่9ครับขอบคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเท่าที่ฟังทั้ง4กลุ่มนำเสนอมาในวันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าครูขอชื่นชมนักเรียนปลายทางทุกกลุ่มมากๆเลยนะครับว่าในการสืบค้นค้นหาข้อมูลที่เอามานำเสนอแล้วก็เอามาทำในกิจกรรมของเราเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่แบบดีเกือบ 100% ทุกกลุ่มเลยนะครับเมื่อสักครู่ครูเห็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่น่าจะเอามาเป็นคำถามเนาะวิธีการในการทำฝนหลวงเมื่อครู่ที่สักครู่ที่เพื่อนได้นำเสนอไปเขาทำอะไรบ้างนะมีอะไรนะอันที่สองจมเลี้ยงให้โตและโจมตีนะครับเดี๋ยวให้ใครสักคนเดี๋ยวหยิบไมค์ตอบแบบสรุปให้เพื่อนทั้งต้นทางเพื่อนปลายทางได้ยินแบบชัดเจนหน่อยนะครับได้เลยกงก็ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มที่4เดี๋ยวฟังนะว่าเพื่อนนำเสนอไปเนี่ยจะถูกต้องไหมที่เพื่อนตอบคำถามไปนะครับไม่ต้องกลัวผิดพลาดถือว่าเราได้มีกิจกรรมร่วมกันทุกคนนะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้ฟังเพื่อนนำเสนอมาให้วิธีการในการทำฝนหลวงมีอะไรบ้าง
4: วิธีขั้นตอนแรกครับ1ก่อตัว2เลี้ยงให้โต3โจมตีครับ
1: อันนี้กลุ่มที่4เพื่อนนำเสนอถูกไหมครับ ถูกต้องนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยแสดงว่าทุกกลุ่มนะครับมีความตั้งใจนะครับในการฟังเพื่อนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เหลือกลุ่มที่

0: นะครับและกลุ่มที่6นะอ่านนำเสนอได้เลยนะครับ
1: กลุ่มที่5นะคะโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่1ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรประเทศไทยขาดแคลนน้ำเพราะว่าแหล่งน้ำนะคะขาดแคลนค่ะจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกรและประชาชนค่ะ2รัชกาลที่9ทรงศึกษาปัญหาอย่างไรทรงรีบฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำทางราษฎรอย่างใกล้ชิด3พระองค์ทรงนำเสนออย่างไรทรงสำรวจพื้นที่มีศักยภาพขุดเจาะนานจึงออกแบบระบบปรับปาบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งน้ำให้ชุมชนใช้อุปโภคและบริโภคและใช้การเกษตรค่ะ 4. มีการนำไปใช้จริงที่ไหนผลเป็นยังไงถูกนำไปใช้ในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกล่างผลลัพธ์ที่ได้คือหมู่บ้านและชุมชนมีน้ำใช้ตลอดปีเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 5. รัชกาลที่10ต่อยอดอย่างไรทรงสานต่อพระราชปณิธานด้านบริหารจัดการน้ำให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางระบบถาวรสำหรับการจัดน้ำบาดาลพร้อมทั้งให้ความสำคัญการดูแลรักษาเพื่อให้ระบบน้ำบาดาลสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 6. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้ได้เรียนรู้ว่าเรามีน้ำบาดาลใช้ได้อย่างไรค่ะและได้รู้ว่าเมื่อเกิดความแห้งแล้งในประเทศไทยทรงหาวิธีแก้ยังไงคะ
0: เสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับกลุ่มที่5นะครับทีนี้เป็นกลุ่มที่6กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้มาทำกิจกรรมของเราในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่6นำเสนอก่อนนะครับ
2: โครงการเขื่อนดินและแก้มลิงนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งรัชกาลที่9ทรงศึกษาปัญหาอย่างไรพระองค์ทรงใช้หลักการศึกษาธรรมชาติอย่างลึกซึ้งศึกษาระบบน้ำธรรมชาตินอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งค่ะข้อ3พระเสนอให้ทำอย่างไรพระองค์ทรงเสนอให้สร้างเขื่อนดินกับเก็บน้ำคือโครงสร้างกั้นน้ำที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติเช่นดินหินซึ่งออกแบบมาเพื่อกักเก็บน้ำให้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แก้มลิงคือแนวคิดการบริหารจัดการน้ำท่วมโดยการหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่พักน้ำชั่วคราวค่ะมีการนำไปใช้จริงที่ไหนผลเป็นอย่างไรมีการนำไปใช้จริงในบริเวณเขตปริมณฑลและจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งคือเขตหนองแขมหรือไม่ก็จังหวัดลพบุรีค่ะผลลัพธ์คือน้ำไม่ท่วมลดความเสียหายจากอุทกภัยค่ะข้อ5รัชกาลที่10ทรงต่อยอดอย่างไรการบริหารการจัดน้ำอย่างยั่งยืนค่ะข้อ6นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้โครงการแก้มลิงเป็นวิธีการบริหารจัดการน้ำตามแนวคิดของรัชกาลที่9ที่ช่วยกักเก็บน้ำช่วงน้ำหลากและปล่อยน้ำช่วงน้ำแล้งทำให้ลดน้ำท่วมและใช้น้ำได้คุ้มค่าค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายหน่อยนะครับที่ทุกกลุ่มนะครับได้นำเสนอโครงการของตนเองออกมาในวันนี้ก็คือว่าอันนี้ครูขอชื่นชมทุกกลุ่มนะครับที่นำเสนอนะครับในรูปแบบจากการที่เราได้ไปศึกษาข้อมูลออกมาเองนะครับแล้วก็ได้ออกมาตอบคำถามตามที่ครูได้กำหนดเอาไว้ให้เนี่ยตอนแรกเนี่ยครูก็คิดว่าเอ๊ะบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีกลุ่มไหนที่อาจจะผิดพลาดหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยถือว่าทุกกลุ่มเนี่ยทำออกมาได้อย่างดีเลยนะครับของนักเรียนต้นทางทั้ง6กลุ่มนะและนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะได้มาร่วมกันซ้อมหรือว่าเลือกวิธีการในการนำเสนอในครั้งหน้านะครับจะเลือกรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดกันก่อนเลยนะครับ

เอาเวลาที่เราจะหาข่าวข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยหรือว่าในแอฟริกาเองก็ตามเนี่ยเราควรดูแหล่งข้อมูลแบบไหนดีอันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมจากที่เราเรียนมาที่เราได้ลองทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วเราควรจะเลือกแหล่งข้อมูลแบบไหนดีที่เดี๋ยวจะหยิบไม้แล้วตอบได้เลยนะครับแต่ละกลุ่มมีแพรวาได้ไหมกลุ่มสองน้ำตาลขอ

0: ควรมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนค่ะ
1: อย่างเช่นแหล่งไหนบ้างที่เราได้ทำกิจกรรมไปในชั่วโมงที่แล้วที่เราไปศึกษาข่าวมาเราศึกษาข่าวจากแหล่งไหนที่มันน่าเชื่อถือมีแต่ละกลุ่มตอบช่วยกันเนี่ยดีมากเลยนะครับ
0: ข่าวในพระราชสำนักค่ะ
1: ด้วยมีข่าวอะไรอีกที่น่าเชื่อถือด้วย
0: กรมอุตุนิยมค่ะ
1: กรมอุตุมีอะไรอีกสำนักข่าวตามช่องต่างๆที่ออก
0: ไทยรัฐค่ะ
1: เชื่อถือได้ไหม
0: เชื่อถือได้ค่ะเพราะว่าเป็นมีช่องที่ชัดเจนแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแสดงว่ายังจำได้อยู่นะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูคำถามทบทวนคำถามที่2นะครับถ้าสมมติว่าข่าวนั้นไม่มีชื่อผู้เขียนไม่มีวันที่หรือมีความเกินจริงเราควรเชื่อทันทีเลยไหมไม่เราจะถ้าเราเจอข่าวลักษณะนี้เราจะทำยังไงก่อน ตอบได้นะนักเรียนร่วมกันจับไมค์ตอบได้เลยโต้หรือเปล่าสมมุติว่าโต้เจอข่าวแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าข่าวที่เราเจอเนี่ยสมมุติวันนึงเนี่ยโต้เลื่อน Facebook ไปแล้วไปเจอข่าวที่ไม่มีชื่อผู้เขียนเลยไม่มีแม้กระทั่งวันที่แล้วก็มีความเกินจริงมากขึ้นมาหน่อยเนี่ยควรจะเชื่อทันทีเลยมั้ย
2: ไม่ควรครับ
1: ไม่ควรแล้วโต้จะทำยังไงล่ะถ้าเจอข่าวอย่างเงี้ย
2: ผมจะพิจารณาหรือเอาไปเปรียบเทียบกับข่าวอื่นก่อนครับ
1: พิจารณาเอาไปเปรียบเทียบกับข่าวอื่นใช่ไหมปกติเคยเจอข่าวแบบนี้ไหม
2: เคยครับ
1: แล้วเราแก้ปัญหายังไง
2: คือไม่เชื่อข่าวนั้นเกินความเป็นจริงครับหรือต้องหาแหล่งที่มาที่ชัดเจนก่อนครับ
1: แสดงว่าเราเจอข่าวแบบนี้เนี่ยเราก็มีการทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับโต้หน่อยนะครับดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าโต้เนี่ยส่งแชทไลน์ไปบอกเพื่อนส่งข่าวมาทางโซเชียลหรือทางไลน์เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข่าวนี้เป็นความจริงสมมุติว่าโต้ส่งข่าวเรื่องว่าพรุ่งนี้น้ำจะท่วมโรงเรียนของเราใช่ไหมส่งมาทางไลน์กลุ่มเลยเราควรจะเชื่อเลยหรือไม่เราจะต้องทำยังไงก่อนดีถามเพื่อนก่อนถามคนในละแวกใกล้เคียงก่อนดูสภาพดินฟ้าอากาศด้วยใช่ไหมว่าเฮ้ยฝนน่าจะตกจริงๆไหมโต้ส่งมาเดือนมีนาใช่ไหมฝนอาจจะไม่ได้ตกเดือนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องหาแหล่งข้อมูลถ้าสมมติว่าเราเจอเพื่อนส่งอะไรข้อมูลมาในแชทไลน์เบื้องต้นเลยก็คือเราควรจะเอาข้อมูลไปทำอะไรก่อนนะตรวจสอบเราจะไปตรวจสอบในไหนก่อนดีสมมติเพื่อนบอกว่าดื่มน้ำสับปะรดใช่ไหมจะแก้โรคเบาหวานได้เราควรจะเชื่อเลยไหม
3: ไม่
1: ถูกถ้าเราเจอข้อมูลอย่างเงี้ยเราจะเอาไปทำยังไงต่ออย่างเช่นแหล่งไหนที่เราน่าจะเอาไปค้นคว้าได้อะไรนะเมื่อกี้เพื่อนตอบมาอะไรนะ cleansing Google ใช่ไหมเอาข้อความไปลองหาข้อมูลดูในแหล่ง Google หรือว่าแหล่งข้อมูลบทความที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อตรวจสอบว่าน้ำสับปะรดเนี่ยมันจะสามารถรักษาโรคเบาหวานได้จริงๆไหมมันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมันเวอร์เกินจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราควรตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับและก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์พระราชานะครับเพื่อทำงานกลุ่มเราควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งไหนดีมีตีบอกว่าข่าวในพระราชสำนักใช่ไหมมีข่าวจากที่ไหนอีกอะไรนะเว็บไซต์อะไรนะเดี๋ยวหยิบไมค์ตอบได้เลยคุณไม่ค่อยได้ยินเสียง
0: จะมีบางเว็บไซต์ค่ะที่เป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรโดยเฉพาะค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหมที่เราเอามาทำผลงานชิ้นนี้ของเราด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เราก็ดูแล้วว่าข้อมูลมันมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้เราจะศึกษาข้อมูลได้จากแหล่งไหนได้อีกบ้างเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาโครงการต่างๆอะไรเราเห็นฟ้างใช่ไหมอ้อยขออภัยอ้อยตอบมาว่าสำนักอะไรนะกปร.ใช่ไหมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษนะครับในการที่จะ

เพื่อประสานงานเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำรินะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเราก็น่าจะได้ทดลองค้นหาข้อมูลจากทุกแหล่งเรียบร้อยแล้วแหละนะครับว่าแหล่งไหนมีความน่าเชื่อถือแหล่งไหนสามารถที่จะเอาไปอ่านต่อหาความรู้เพิ่มเติมต่อได้นะครับอันนี้ก็คิดว่านักเรียนต้นทางของเรานะครับก็น่าจะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะค้นคว้าสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์พระราชาได้จากแหล่งไหนบ้างอย่าลืมแบ่งปันแชร์ความรู้กับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมโครงการสัตว์พระราชาของเราเลยนะครับก็คือเป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากที่พวกเราได้ทำกิจกรรมสัตว์พระราชาไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากนี้นะครับครูจะให้พวกเราลองคุยกันซิว่าเราจะทำยังไงเอาโครงการที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยมานำเสนอในเวลา5นาทีเพื่อให้มีความน่าสนใจแล้วก็ให้เพื่อนทั้งต้นทางและเพื่อนปลายทางสามารถฟังแล้วเข้าใจได้ภายใน5นาทีสำหรับโครงการที่เราได้รับมอบหมายอาจจะต้องไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เรานะครับแต่ละกลุ่มจะอาจจะมีความสนใจในการเอามาทำนำเสนอนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการกิจกรรมเดิมนะครับก็ให้พวกเราอยู่ตามกลุ่มเดิมเลยนะที่เราได้ไปศึกษามานะครับมีโครงการฝนหลวงโครงการน้ำบาดาลโครงการฝายชะลอน้ำนะครับมีโครงการป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเขื่อนดินแก้มลิงแล้วก็ทฤษฎีใหม่นะครับหรือว่าโคกหนองนานั่นเองนะครับโครงการเหล่านี้ทั้ง6โครงการเดี๋ยวเราลองไปคิดในกลุ่มกันเองซิว่าเราจะมีวิธีการนำเสนออย่างไรที่น่าสนใจอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างมานะอันแรกเลยก็คืออาจจะนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยสไลด์ PowerPoint แล้วก็ออกมาเป็นคุณครูสอนเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับตกแต่งให้สวยงามน่าสนใจนะครับหรืออาจจะทำเป็นโปสเตอร์หรืออินโฟกราฟิกนะครับตัดต่อสรุปข้อมูลให้คนอ่านครั้งเดียวแล้วเข้าใจได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าเราอยากความน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือแสดงละครสั้นหรือว่าบทบาทสมมุติสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับโครงการที่เราได้อันนี้ครูว่าก็น่าสนใจนะถ้ามีบางกลุ่มของเราเนี่ยได้ลองมาหรือว่านักเรียนปลายทางนะครับอยากจะลองทดลองดูก็ได้นะครับหรือว่าเราจะลองตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอนะครับในการนำเสนอโครงการของเราให้มีความน่าสนใจใส่เอฟเฟกต์เล่นลูกเล่นอะไรก็ได้นะครับภายใน5นาทีนะหรือว่าอยากจะทำสื่อจำลองโมเดลอย่างโครงการโคกหนองนาโมเดลของกลุ่มที่3นะครับอยากจะลองทำเป็นโมเดลฝายชะลอน้ำจากกล่องนมหรือกล่องขยะพลาสติกอะไรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการนำเสนอที่ครูเลือกมาแต่ทีเนี้ยให้เราลองเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซ้ำกันทั้งหมดเนาะอย่างน้อยให้แตกต่างหรือว่านอกจากนี้เรามีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจมากกว่านี้ไหมอาจจะมีอยู่ในใจทีนี้ครูจะให้แต่ละกลุ่มนี่แหละครับได้ลองปรึกษากันนะครับว่าเราอยากจะนำเสนอในรูปแบบไหนที่มันน่าสนใจภายใน5นาทีที่เราจะเอาโครงการที่เราได้รับเนี่ยออกมานำเสนอให้ทั้งเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกณฑ์การประเมินนะครับในการที่เราจะทำกิจกรรมนี้แล้วเราจะมานำเสนอในชั่วโมงต่อไปมีคะแนนส่วนใดบ้างที่นักเรียนจะต้องคำนึงถึงในการที่จะเลือกรูปแบบในการทำแล้วก็ตรวจสอบดูคะแนนของเรานะครับด้านที่หนึ่งนะครับในด้านเนื้อหาด้านเนื้อหานี้ต้องมีความถูกต้องครูให้คะแนนที่10คะแนนเลยในด้านเนื้อหาถ้ามีความถูกต้อง 100% นะครับด้านที่สองนะครับด้านการสื่อสารที่เราออกมานำเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับมีความน่าสนใจไหมคะแนนเต็มก็อยู่ที่5คะแนนนะครับแล้วก็ด้านที่3นะครับความคิดสร้างสรรค์อันนี้คือแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเลยนะครับก็จะมี5คะแนนนะครับและก็ด้านสุดท้ายความร่วมมือภายในกลุ่มครูก็จะสังเกตพวกเรานี่แหละว่าขณะที่เราทำงานกลุ่มนะครับมีการปรึกษากันทุกคนมีส่วนร่วมไหมนะครับอันนี้ก็5คะแนนรวมทั้งหมดเป็น20คะแนนในกิจกรรมนี้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่มีการวางแผนกลุ่มในการทำงานกลุ่มที่ดีนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมกลุ่มอื่นๆสามารถดูเป็นแบบอย่างได้นะครับตอนนี้ครูจะให้เวลาพวกเราได้ลองปรึกษากันนะครับว่าจะทำกิจกรรมแบบไหนดีนะครับ
เราจะลองนำเสนอแบบไหนนะครับซึ่งเราจะเอามานำเสนอ

เรื่องจริงในชั่วโมงต่อไปนะครับลองดูนะครับลองวางแผนดูว่าใครจะทำอะไรบ้างนะครับลองลงมือทำได้เลยนะครับ

0: ช่เอาโครงการนี้แหละแต่สิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมคือเราดูซิว่าโครงการของเราเนี่ยมีอะไรน่าจะเพิ่มเติมเอามาใส่หรือเปล่าครูเห็นพื้นที่อ่ะอันนี้ครูแนะนำนะถ้าการนำไปใช้จริงในพื้นที่ผลเป็นอย่างไรอันนี้ครูอยากให้ระบุเลยว่าพื้นที่เนี่ยคือที่ไหนเพราะว่าเราระบุมาแค่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบอกจังหวัดชุมชนอันนี้ไปเลยแบบให้ทุกคนเห็นชัดเจนว่าโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบที่หลายๆคนควรจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างสมมุติว่าชุมชนกอไก่ดำโครงการนี้ไปใช้แล้วเกิดผลดีอะไรบ้างเราก็บอกมาให้เห็นภาพละเอียดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไปเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะแต่ว่าก็ดีแล้วแหละนะครับเหลือแค่เพิ่มเติมนิดหน่อยในข้อที่4แล้วเราก็ลองเอามาโครงการเราเนี่ยนำเสนอภายใน5นาทีให้กับเพื่อนของเราได้เข้าใจแล้วเราก็ตอนแรกเราก็ให้พวกเราได้เข้าใจก่อนด้วยนะกับเพื่อนๆ นี่แหละแล้วก็เอาโครงการเดิมของเราเนี่ยมาสรุปให้เพื่อนเข้าใจไปใน5นาทีครับแล้วเราจะเอาแบบไหนสรุปแล้วก็คือแบบแล้วถ้าเอารูปแบบวิดีโอหรือการแสดงบทบาทสมมุติก็จะน่าสนใจไปอีกนะเพราะว่าบิ๊บบี้ใครเลือกเลยตอนนี้ลองดูมีเวลา
1: ไม่สบาย
0: ใช่แล้วมีอะไรครับกรีนได้ทุกคนเลยกูอยากให้ทุกคนเลยได้ดับเสนอร่วมกันทำไมเหรอได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรนะได้แคนวา PowerPoint ก็ได้แล้วก็ส่งให้ครูเดี๋ยวครูจะให้พี่เขาช่วยขึ้นจอให้อะไรนะให้เราลองวางแผนว่าอยากจะทำอะไรบ้างแบ่งปันคันทำอันนี้ให้เราวางแผนว่า1เราจะทำเกี่ยวกับวันนี้อยากได้เนื้อหาประมาณไหนก็เขียนให้กันดูอันนี้ให้พวกเราวางแผนกันเองนะเดี๋ยวค่อยมาถ้าอยากให้ครูดูช่วยความคืบหน้าอะไรช่วยก็เอามาให้ครูดูได้เนี่ยว่าเราวางแผนไว้ประมาณนี้จะได้ไหมคะอะไรประมาณนี้อันนี้แต่ว่าข้อมูลก็ถือว่าครบถ้วนดีแล้วแหละที่เพื่อนได้นำเสนอแต่มีประเด็นที่อยากจะเพิ่มเติมมาหน่อยนึงก็คือในเรื่องของอันสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวลองไปสืบค้นมาว่ามันน่าจะมีอะไรอีกว่านอกจากนี้รอ10นั้นท่านพระองค์ทรงต่อยอดอย่างไรมากขึ้นเดี๋ยวเราไปขยายความตรงนี้เพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะครับ

0: แต่กลุ่มนี้ครูเชื่อใจว่าทำได้ดีเพราะว่าทุกครั้งที่ออกมานำเสนอตั้งแต่ครั้งนั้นก็คือมีการวาง
1: แผนได้คะแนนดี
0: ถ้าแตกต่างจากเพื่อนมีความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ไงส่วนนี้อาจจะได้เต็มเลยก็ได้นะเพราะว่าแตกต่างจากคนอื่นไงคนอื่นซ้ำๆๆๆหมดแล้วไงลองดู

0: หน้าที่มีแบ่งหน้าที่เรียบร้อยใครตกจีด้าใช่ไหมตกแต่งค้นหาข้อมูลนำเสนอดีมากเลยแพรว่าตกแต่งนำเสนอออกแบบตีตกแต่งนำเสนอออกแบบจุ้งจิ้งตกแต่งนำเสนอเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็ชิโนตกแต่งนำเสนอตรวจสอบอ๋อนี่คือแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วว่าจะทำอันนี้ก็คือสรุปเราก็ทำเป็นโปรแกรมนำเสนอใช่ไหมครูด้วยกันแต่กลุ่มนี้วางแผนกันครูด้วยกันแต่จะทำละครหรือเปล่าเนี่ยโปรเจกต์ละครใหญ
1: ่ไม่มาเห็นว่าตอนแรกครับจะทำละคร
0: เลยเหรอเอ้ยลองทำละครก็ได้เนี่ยเพื่อน 2-3 กลุ่มเขาทำอันนี้หมดเออลองดูเดี๋ยวลองวางแผนใหม่ก็ได้ต้องแล้วแหละอะไรนะเมื่อกี้นนท์เรียกครูเหรอกลุ่มนี้มี
2: จะถามว่ามีนำเสนอ
0: มีอันนี้แหละต้องให้เรานำเสนอทุกกลุ่มเนี่ย
2: ครับนี่เหรอ
0: ไม่ใช่ครับชั่วโมงต่อไปก็คืออังคารหน้า

0: นะครับเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนต้นทางของเรานะครับก็ได้ลองปรึกษากันแล้วนะครับว่าจะนำเสนอในรูปแบบไหนดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นเป็นการนำเสนอใน PowerPoint แต่เรามีเวลาอีกเยอะนะครับในการที่จะนำเสนอในชั่วโมงต่อไปเนี่ยลองไปคิดดูอีกทีซิว่าเราจะนำเสนอในรูปแบบไหนที่มันแปลกและก็แตกต่างจากเพื่อนเดี๋ยวอาจจะมีคะแนนพิเศษในตรงความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะครับเผื่อเราตัดสินใจได้อยากจะนำเสนอในรูปแบบอื่นๆอีกด้วยจะได้ไม่ต้องซ้ำกันอย่างเงี้ยมันจะได้มีความน่าสนใจมากขึ้นเดี๋ยวเราลองไปปรึกษาวางแผนกันให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะเอามาปรึกษาคุณครูก็ได้นะครับในช่วงนอกเวลาเรียนนะครับคุณครูปลายทางก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มนะครับที่จะออกมานำเสนอนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับทั้งนักเรียนและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนของเรานะครับก็จะต้องมาทำการอะไรเอ่ยนำเสนอใช่ไหมนำเสนอโครงการศาสตร์พระราชาให้เพื่อนเขาจะเข้าใจภายในกี่นาที5นาทีก็คือเป็นชั่วโมงต่อไปเลยนะครับก็คือยังอยู่ในเรื่องของศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เรานำเสนอก็คือมาจากโครงการศาสตร์พระราชาที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายไปนะครับแล้วเอามาทำอย่างไรก็ได้ในการออกแบบรูปแบบนำเสนอให้มีความเข้าใจและให้ทุกคนทั้งเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางเข้าใจพวกเราในการนำเสนอได้ภายในเวลา5นาทีนั่นเองนะครับครับสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบประเมินนะครับโครงการศาสตร์พระราชาของเรานะครับในการที่แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอจะมีคะแนน2ส่วนคือส่วนที่1ครูเป็นคนประเมินนะครับ20คะแนนและส่วนที่2เพื่อนทั้งห้องเรียนทุกคนจะได้ร่วมกันประเมินเพื่อนที่ออกมานำเสนอด้วยนะครับนะแล้วก็จะเอาคะแนนมาหารกันดูนะครับนะครับสำหรับวันนี้ครูศิรศิษฐ์บุรีศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รักได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภูมิใจรักษาหน้าตาสินไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับการเรียนวิชาศิลปะนะคะในสาระนาฏศิลป์อีกแล้วนะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนนะคะต่อเนื่องนะคะจากครั้งที่แล้วนะคือวันนี้เราจะฝึกปฏิบัติแฟชั่นโชว์การแสดงนาฏศิลป์ไทย4ภาคซึ่งเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์เราได้ฝึกไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกการแสดงกันนะคะการแสดงเพราะว่าในการเดินแฟชั่นโชว์เนี่ยจะต้องมีการแสดงเกิดขึ้นด้วยนะคะภาพแรกภาคอะไรภาคเหนือนะคะภาคที่2ภาคกลางนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วภาคเหนือระบำอะไร
3: เก็บใบชา
2: ภาคกลางล่ะคะเถิดเทิงกองยาวนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะภาคเหนือนะคะรำอะไรนะระบำเก็บใบชานะคะลีลาและลักษณะการแสดงสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับอะไร
4: วิถีชีวิต
2: แล้วก็อะไรคะ
4: ความเป
2: ็นอยู่นะคะกรรมวิธีในการทำอะไร
4: เก
2: ็บใบชานะคะกับวิธีการเก็บใบชาเพื่อเอามาทำชานั่นเองนะคะเป็นระบำที่แสดงให้เห็นความเป็นอยู่ของชาวเขานะคะการแต่งกายก็จะเรียนแบบชาวเขานะต่อไปภาคกลางก็คือเถิดเทิงกลองยาวนะคะเขาบอกว่าเถิดเทิงกลองยาวเนี่ยนะคะปรับปรุงแบบแผนมาจากการแสดงของกลองยาวพื้นบ้านนะคะจะเน้นจังหวะลีลาท่ารำจังหวะกองที่สนุกสนานนะคะผู้ปรับปรุงเนี่ยก็จะปรับปรุงให้เป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะคะให้ผู้ชายตีกลองนะคะแล้วก็มีการรำคู่กับผู้หญิงนะแล้วก็จะมีผู้ชายเนี่ยตีกองตีเครื่องประกอบจังหวะต่างๆด้วยนะคะพร้อมกันนะคะก็คือชิงฉับกับมงนั่นเองนะนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีการปรับประยุกต์เป็นลำเถิดเทิงเฉพาะผู้หญิงล้วนก็มีซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนฝึกรำผู้หญิงล้วนก่อนนะคะถ้านักเรียนสนใจว่าครูครับผมอยากจะรำด้วยอยากจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวมีเวลาเราก็มานัดต่อท่ากันได้แต่วันนี้เดี๋ยวครูต่อท่าผู้หญิงไปก่อนนะคะทีนี้มาดูคำถามกันสิลักษณะเด่นของการแสดงภาคเหนือนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรอะไรที่มันทำให้เราเห็นว่าโอ้อันนี้คือการแสดงภาคเหนือนะนาสีดากลุ่ม5 นะคะกลุ่ม5ไหนอะไรที่นักเรียนคิดว่ามันเด่นๆเห็นปุ๊บรู้ทันทีว่าเป็นการแสดงภาคเหนือ
5: การแสดงที่อ่อนช้อยจังหวะที่เรื่อยๆทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินในการแสดงค่ะชุดแต่งกายที่เป็นลักษณะเด่นของภาคเหนือค
2: ่
5: ะ
2: ปรบมือค่ะนะคะใช่ไหมอย่างเช่นระบำเก็บใบชาอย่างที่ครูให้เรียนดูมันก็เป็นชุดเกี่ยวกับอะไรคะชาวเขาซึ่งจะมีเฉพาะทางภาคเหนืออยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะอธิบายประวัติ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะระบำเก็บใบชานี่มีคำถามมาอีกแล้วนะคะคำถามครูถามว่านักเรียนคิดว่าการแสดงชุดนี้ไม่มีอุปกรณ์ได้หรือไม่หรือว่าต้องมีนะคะคิดว่าเป็นยังไงเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรเนาะทศกัณฐ
1: ์ไม่มีได้ค่ะเพราะว่าจะสามารถใช้ท่าทางแสดงถึงความรู้สึกได้ค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนบอกว่าไม่ได้มีใครคิดเห็นต่างจากเพื่อนไหมคะมีใครคิดเห็นต่างจากเพื่อนไหมคะกลุ่มไหนคะเดี๋ยวรับไป1แต้มนะคะกลุ่มที่ตอบคำถามมีใครคิดต่างจากเพื่อนไหมคะเพื่อนบอกว่าไม่มีได้เห็นต่างกลุ่ม5ค่ะ
2: รู้สึกว่าการแสดงชุดนี้อาจจะไม่บ่งบอกถึงการเก็บใบชาที่ชัดเจนค่ะหากไม่มีอุปกรณ์
0: เพื่อนบอกว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์จะไม่ชัดเจนนะคะเอาประมือนะคะรับไป1แต้มก็จริงๆถ้ามันไม่มีมันก็จะไม่ชัดเจนอย่างที่เพื่อนพูดจริงๆถามว่าไม่มีได้ไหมมันก็ได้แหละนะคะใช้ท่าทางประกอบแต่คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยเราทำอะไรนะเราเก็บอะไรหรือว่าเราทำอะไรไปใส่ตรงนี้หรือเอาไปไว้ที่บ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรามีตะกร้าปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเขาเก็บใบชาแล้วก็มาใส่ในตะกร้าที่เราแขวนไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยนะคะมาเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติท่าทางกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติท่าทางกันนะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นหันหน้ามาทางครูค่ะเอาเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อยเอาเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้นะคะครูมีพี่ๆนะคะมีพี่ๆมาช่วยในการฝึกประท่าการแสดงให้นักเรียนด้วยนะคะเชิญพี่สองคนค่ะเชิญพี่สองคนค่ะเชิญพี่สองคนนะคะสวัสดีน้องๆสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะโอเคคนละฝั่งคนละฝั่งจริงๆมันจะรำเป็นคู่นะคะแต่เดี๋ยวครูฝึกนักเรียนยังไม่ต้องเป็นคู่ก็ได้นะคะฝึกให้ทุกคนรำให้เหมือนกันก่อนนะเดี๋ยวพอเราจะแสดงกันจริงๆเดี๋ยวเราค่อยมาเขาเรียกว่าอะไรคะมาปรับปรุงมาปรับเปลี่ยนท่าทางกันแสดงกันนะท่าแรกให้พี่ๆหันหลังค่ะใช่นะคะนี่เห็นไหมคะมีตะกร้าเก็บใบชามาด้วยนะคะท่าแรกนะคะคณะเรียนมือขอโทษพี่หันมาหนึ่งสองคนเลยก็ได้ค่ะเวลาเราใส่ตะกร้าใบชาเราต้องเอามือไปเกี่ยวสมมติว่าเราเกี่ยวคนที่ไม่มีก็ดึงเสื้อไว้ก็ได้ดึงเสื้อสมมติว่าเราเกี่ยวอะไรนะคะหูของตะกร้านะเสร็จแล้วพี่หันหลังค่ะคนหนึ่งหันหน้าก็ได้คนหนึ่งหันหลังนะคะเสร็จแล้วซอยเท้าค่ะซอยเท้าวิ่งออกมานะคะวิ่งออกมาพอหมดจังหวะให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างๆก่อนนะคะนักเรียนดูพี่นะพี่เขาจะก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าซ้ายไปข้างๆแล้วก็แตะนะคะครูเป็นกระจกอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้พี่จะไม่เหมือนเรานะก้าวเท้าซ้ายไปข้างๆแตะเท้าขวาพี่วุ้นเส้นหันกันเลยลูกหันทางนี้ดีป่ะหันกันโอเคนะคะก้าวไปทางก้าวเท้าซ้ายแตะเท้าขวาย่อตัวลงน่ารักน่ารักหนึ่งเอามือเกี่ยวไว้ด้วยหนึ่งแล้วก็ย่ำเท้าหนึ่งสองสามแตะสองทำซ้ำไปหนึ่งสองสามแตะสามย่ำหนึ่งสองสามแตะสี่ถ้าแปดชุดหนึ่ง

0: 2นับแตะ5 1 3แตะ6นับดังๆ1
1: 2
0: 3แตะ7 1 2 3แตะ8ปลายย่ำไปเลย1 2 3แล้วแตะย่ำ1 2 3แล้วแตะทีนี้พอเราย่ำเราจะใช้ขาไปเรื่อยๆเลยใช้ขาท่านี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่มือนะคะเราจะเริ่มที่มือเอามือขวามือขวาหยิบเริ่มมือขวาหยิบถ้าเก็บสวยๆเด็ดสวยๆแล้วเด่นใช้นิ้วขวาใช้นิ้วกลางปึ๊บปึ๊บแล้วก็หักข้อมือนิดนึงหักข้อมือนิดนึงเหมือนเราเด็ดใบไม้นึกซะว่าเรากำลังเด็ดยอดใบชาอยู่นะคะอ่ะ1 2แล้วก็ใส่ข้างไหนคะข้างไหนก่อนข้างขวาก่อน1 2อ่ะข้างนี้ก่อนนะคะข้างขวาก่อนก็คือข้างนี้ถูกไหมคะทำให้ชัดๆพี่ทำให้ชัด1 2แตะดิเหมือนพี่นะคะพี่เอาใส่ใบชาใส่แล้วก็ไปอีก1 2 3ใส่ข้างหนึ่ง2นักเรียนเหมือนพี่นะคะครูทำเป็นกระจกไป1 2 3 3ไป1 2 3 4 1 2 3 5 8ชุด1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 2มือ1 2 3 1ไป1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4เด็ดลูก1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8เล่นเด็ดใบไม้สวยๆไม่ใช่ขยำข้าวเหนียวนะคะแล้วเด็ดปลายทางด้วยนะคะไม่ใช่ขยำข้าวเหนียวคือเด็ดอย่างเงี้ยทำมือแบบว่าเหมือนเรากำลังจะเด็ดใบไม้เก็บนิ้วแล้วก็หักข้อมือนิดนึงอย่างเงี้ยเหมือนเก็บเข้ามา1นะคะทีนี้ตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่แรกต่อเนื่องเลยนะนะคะน่าจะปลายทางด้วยนะคะทำพร้อมกันนะคะตั้งแต่แรกต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ซอยเท้าวันนี้ครูยังไม่เปิดจังหวะดนตรีให้นะคะให้นักเรียนฝึกท่าไปก่อนนะคะแต่ต้องนับนะไปทางพร้อมยังต้นทางพร้อมยังพร้อมนะคะไปซอยเท้าค่ะนับ8ละกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเท้าซ้ายแตะนับ1 1 2 3สองแปดครั้ง1 2 3ยอดน่ารัก3 1 2 3 4แตะนะคะเอาเท้าแตะข้างๆเท้าแตะข้างๆ5 1ใช้จมูกเท้านะ3 6 1 2 3 7 1 2 3 8เก็บ1 2 3 1 1ทีนี้เอาเท้าไว้ข้างหลัง3 2 1 23 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 2มือ2 3 1ไป1 2 3 2 1 2เด็ดแค่2ครั้ง3 1 2สามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดนะคะข้างไหนดูแล้วเรียนดูมีพี่เราให้ดูข้างๆทำสวยๆนี่คะเราเรียนแบบลีลาท่ารำให้สวยงามทีนี้นั่งลงนะคะพอหมดแล้วนั่งลงยังท่านั่งทีนี้เอามือก่อนเดี๋ยวค่อยนั่งนะคะเริ่มที่มือซ้ายก่อน เริ่มที่จีบซ้ายก่อนถูกไหมจีบซ้ายก่อนจีบซ้ายก่อนจีบอย่างนี้อยู่แค่ข้างหน้าอย่างนี้ค่ะข้างหน้านะพี่หันหลังไปเลยอ่ะหนึ่งนับนะคะ1 2 3ยัง1 2 3แล้วก็1 2 3นี่ถูกไหมคะไป5 6 7 8ไป1 2 3แล้วก็1 2ใส่อันนี้เหมือนเลือกใบชาใบชามาใส่นะคะเมื่อกี้เราใช้ข้างแล้วเราเมื่อกี้ขอโทษเราต้องเริ่มทีนี้ต่อไปเป็นมือข้างขวามือไหนที่เอาใส่เอามือนั้นมาจีบก่อนไป1 2 1 1 2 2ไปค่ะ1 2 1 1 2 3ไป1 2 1 1 2 4 4ชุดนะคะ4ชุดนะทีนี้พอเราเริ่ม1เริ่มข้างซ้ายใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนนั่งลงไปเลย5ดูครูนะคะดูพี่2คนนะ5 6 7 8ไป1 2 1พี่เขาจะนั่ง1 2ขึ้นไป1 2 3ไป1 2เก็บไป1 2 3 1 2เก็บอีกทีนึง1 2 3 1 2เก็บแค่นี้นะคะพร้อมนะนั่งนะคะ5 6 7 8ไป1 2 1 1 2เก็บไป1 2 3 1 2เก็บ1 2 31 2เก็บอีกทีนึง1สุดท้ายมั้ยคะ3ป้าย1 2เก็บ4ชุดครบยังได้ไหมคะทีนี้ท่าสุดท้ายและท่าสุดท้ายนะคะท่าสุดท้ายมือเท้าเอวแล้วลุกขึ้นใช้จมูกเท้าแตะไปข้างหน้าจมูกเท้าดูพี่ๆนะคะจมูกเท้ามือใช้เท้าซ้ายค่ะเท้าซ้ายแตะก่อนเท้าซ้ายแตะนะคะไปแต่นะสลับนะคะ1 2 1ไป1 2 2 10ชุด1 2 3 1 2 4เบาๆ1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 81 2 9 1 2 10เสร็จแล้วก้าวเท้าไขว้แล้วก็วิ่งเข้าเด้งๆๆๆๆๆๆๆๆนะคะเข้าใจไหมตั้งแต่แรกถึงจบตั้งแต่แรกถึงจบอีก1เที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรำเถิดเทิงกองยาวกันต่อนะพร้อมเดี๋ยวเราค่อยกลับไปฝึกเข้ากับดนตรีนะคะในสัปดาห์ถัดๆไปนะเอามือเกี่ยวเชือกค่ะมือเกี่ยวเชือกนับ8นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นับ1 1 2 3 2 1 2 3 3 1ยอดน่ารัก41 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8ป้าย1 2เก็บ3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5นับ
1: เจ็ด
0: สองมือ
1: แปด
0: สามหนึ่งหนึ่งสองสามสอง
1: หนึ่งสอง
0: สี่หนึ่งสองสามห้าสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดนั่งนะคะไป 1 2 3 1 2เก็บไป1 2 3 1 2เก็บไป1 2 3 1 2เก็บอีกทีนึง1 2 3 1 2เก็บขึ้น1 2 3ไปซ้ายขวาไป1 2 3ไปซ้ายขวาซ้ายเท่าไหร่แล้ว1เท่าไหร่ละคะ1 4อ้าว1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 2 10 9เท้าปึ๊บโอเคนะคะอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะพี่ๆไปข้างๆก่อนก็ได้ค่ะนะขอบคุณนะคะเราก็ได้ฝึกปฏิบัตินะคะท่ารำระหว่างเก็บไปชาไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะอ่ะตัวอย่างการรำเถิดเทิงกองยาวเดี๋ยววันนี้ครูจะต่อท่าผู้หญิงก่อนดังนั้นเดี๋ยวผู้ชายก็รำไปด้วยได้เลยนะคะแล้วก็ดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างดูนะคะว่าเขามีท่าอะไรบ้าง

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้นักเรียนในวันนี้นะคะรำเถิดเทิงทำไมถึงเรียกชุดการแสดงชุดนี้ว่ารำเถิดเทิงทำไมเนาะทราบไหมใครทราบพระรามอันนี้นิดเดียวนิดเดียวนะคะ
1: เนื่องจากมีท่ารำเสียงของกองและจังหวะครับ
0: ปรบมือเก่งมากค่ะนะคะมีเสียงของกองด้วยนะคะนะคะรับไป2แต้มเลยนะคะถึงเรียกว่ารำเถิดเทิงนะคะก็อย่างที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาฝึกปฏิบัติท่ารำเถิดเทิงกันนะคะฝึกมาลุกขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวครูขอผู้หญิงขึ้นหน้าครูขอผู้หญิงหน้าเขาจะต่อท่าผู้หญิงก่อนนะคะขอผู้หญิงขึ้นมาข้างหน้าหน่อยลูกผู้หญิงขึ้นมาข้างหน้าค่ะนะคะผู้ชายรำตามไปก่อนนะเดี๋ยวต่อถ้าผู้ชายต้องการอยากจะรำดุนะคะเดี๋ยวครูจะต่อท่าผู้ชายให้นะเอาทางนี้ด้วยลูกมาเชิญที่ทั้งสองคนขึ้นมาค่ะเดี๋ยวพี่ยังไม่ต้องเข้าคู่ลำทางเดียวกันไปก่อนนะคะลำทางเดียวกันไปก่อนนะนะคะมือนะคะมืออ่ะมือขวาอยู่ยาวหนูหันหลังเลยลูกนะคะมือขวายาวมือซ้ายหงายอย่างนี้ตั้งวงนะคะเสร็จแล้วพลิกขึ้นสายมือเขาเรียกว่าสายมือนะคะแล้วก็พลิกสลับกันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงบ่อมเพิ่งหนึ่งจังหวะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะจังหวะจะเป็นเสียงกองนะพร้อมนะคะบ่อมเพิ่งหนึ่งทีนี้ย่ำเท้าให้ย่ำที่เท้าขวาบ่อมเพิ่งหนึ่งบ่อมเพิ่งสองบ่อมเพิ่งสามบ่อมเพิ่งสี่จังหวะแบบนี้นะคะเราจะออกทั้งหมด8จังหวะพร้อมไหมผู้ชายด้วยนะผู้ชายก็ทำแมนไม่ต้องยักสะโพกแบบผู้หญิงนะ สวยเลยคนนู้นสวยเลยนะคะพร้อมท่านี้นะคะ8จังหวะนะไป5 6 7 8ไปบ่อมเพิ่ง1บ่อมเพิ่ง2บ่อมเพิ่ง3บ่อมเพิ่ง4บ่อมเพิ่ง5บ่อมเพิ่ง6บ่อมเพิ่ง7บ่อมเพิ่ง8พอหมด8แล้วนะคะให้นักเรียนอายเอามือยาวมาอายแล้วก็มือนี้เท้าสะโพกเท้าสะโพกอายฝ่ามือตรงนี้เอาแตะที่ข้างแก้มค่ะนะคะแล้วก็ย่ำเท้านะคะย่ำดูพี่นะคะ4จังหวะกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิม5 6 7 8บ่อมเพิ่ง1บ่อมเพิ่ง2บ่อมเพิ่ง3บ่อมเพิ่ง4ก็คือหมุนตัว1รอบกลับมาที่เดิมนะคะพร้อม5 6 7 8ย่ำเท้าขวานะไปบ่อมเพิ่ง1บ่อมเพิ่ง2บ่อมเพิ่ง3บ่อมเพิ่ง4เสร็จแล้วเปลี่ยนอีกข้างนึงเดินหมุนกลับไปอีก4จังหวะไปบ่อมเพิ่ง1บ่อมเพิ่ง2บ่อมเพิ่ง3บ่อมเพิ่ง4เข้าใจไหมคะ4เสร็จแล้วจังหวะต่อไปนะคะปะเพิ่งนะปะเพิ่งปะเพิ่งปะเพิ่งเวลารับจับปะ1ปะ2ปะ3ก็คือจังหวะกองปะเพิ่งนั่นเองทำปะเพิ่งแรกทำยังไงคะพี่ทำค่ะปะเพิ่งนะคะยกเท้าไหนยกเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายนี่จีบอย่างงี้มือนี้จีบที่ ด้านหน้าชายพกนะตรงสะดือมือขวาจีบส่งหลังจีบส่งหลังหงายจีบให้หมดส่งหลังตึงๆมือนี้จีบอย่างนี้นะคะปะเพิ่งเสร็จแล้ววางเท้าขึ้นปะเพิ่งมือทีนี้มือไหนสูงมือซ้ายสูงระดับปากนะคะใช่ไหมเอ้ยมือขวาขอโทษมือขวาสูงครูทำตรงข้ามกับเธอนะคะยกขาไหนยกขาขวามือขวาสูงนะคะแล้วก็ก้าวลงปะกระโดด1ปะกระโดด2ปะเพิ่งปะเพิ่งปะเพิ่งปะเพิ่งเข้าใจไหมเอาใหม่นะตั้งแต่แรกถึงตรงนี้นะคะไป5 6 78บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง1บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง2บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง3บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง4บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง5บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง6บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง7บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง8ป้าย1บ่อมเพิ่งเพิ่งอ้าย1บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง2บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง3บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง4กับเพิ่งเพิ่ง1บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง2บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง3บ่อมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง4ปะ1อ่ะทีนี้ครูให้เว้น2จังหวะก่อนปะ1ปะ2นะคะโอเคปะ1ปะ2แล้วค่อยปะ1ใหม่นะคะปลาย5 6 7 8เว้น2จังหวะก่อนเอาใหม่นะคะปะ1ปะ2ปะ1ปะ1ปะ2ปะ3ปะ4ปะ5 6ปะเพิ่งปะเท่าไหร่แล้วปะ12อ้าวเอาแค่12ครั้งพอนะคะแต่จริงๆเราต้องฟังเสียงกองนะแต่ครูต่อเอาแค่12ครั้งพอนะคะปะ1ปะ12นะคะปะ12ยกขาไหนยกขาขวานะคะยกขาขวาต่อไปนะคะเพิ่งปะเพิ่งเพิ่งทำเหมือนพี่วางเท้าวางเท้าขวาจรดเท้าซ้ายนะคะวางเท้าขวาจรดเท้าซ้ายทำมือแบบนี้นะได้ไหมคะวางเท้าขวาจรดเท้าซ้ายอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วไปยังไงไปค่ะเพิ่งปะก้าวอย่างนี้นะหมุนรอบตัวเองเอาขาก่อนเอาขาก่อนเอาขาก่อนเอาขาก่อนนะคะไปก้าว1 2 3จรดกลับมาอีกทีหนึ่งไป1 2 3จรดใช้จมูกเท้านะคะจรดปลายเท้านะไป1 2 3จรด1 2 3จรดทั้งหมดกี่ครั้ง6ชุด6ชุดนะคะเอาใหม่เอาหมุน6ชุดนะหมุน6ชุดนะคะพอหมดสุดท้ายปะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะวางเพิ่งปะเพิ่งเพิ่งยังไม่นับนับตอนนี้เพิ่งปะเพิ่ง1เอาขาก่อนโทษไปเพิ่งปะเพิ่ง2ไปเพิ่งปะเพิ่ง3เพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6จะมึนหัวนิดนึงทีนี้มือนั้นจะจีบแล้วก็หงายแล้วก็จีบมาหงายจีบแล้วหงายจีบแล้วหงายเข้าใจไหมคะอ้าวพร้อมนะหมดขั้นสุดท้ายไว้ไปค่ะเพิ่งปะเพิ่งเพิ่งเอียงไปทางนู้นเอียงทางนี้เอียงหัวทางขวาลูกไปค่ะจีเพิ่งปะเพิ่ง1ไปเพิ่งปะเพิ่ง2ผู้ชายฝึกขาด้วยนะเพิ่งปะเพิ่ง3เพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6เวลาหมุนตัว หมุนแบบนี้ลูกหมุนแล้วก็ก้าวไปข้างหลังใช่แล้วก็ก้าวมาข้างหน้าแล้วก็ปล่อยมือเอาใหม่นะอ้าวก้าวไปก้าวแล้วก็ก้าวหลังแล้วก็ก้าวหน้าจรดปลายเท้าอย่างนี้พี่บุญเส้นเข้าใจไหมคะเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดให้อ้าวพอหมดท่านี้6ครั้งนะคะเราก็จะไปจีบเพิ่งปะเพิ่ง1เพิ่งปะเพิ่ง2นะคะเอียงทางมือต่ำนะเอียงทางมือต่ำนะคะพี่บุญเส้นเออเอาใหม่เริ่มข้างไหนก่อนนะเมื่อกี้นี้ไปขวาก่อนอาจีบเพิ่งปะเพิ่ง1เพิ่ง2เพิ่งปะเพิ่ง3เพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6อ่ะเวลาจีบไปข้างไหนก่อนลูกไปข้างขวาก่อนไปข้างขวาก่อนก็คือจีบมือขวาก่อนจีบมือขวาแล้วก็สอดมือขวาออกไปเออนะคะให้เป็นท่าสอดสูงบัวชูฝักอย่างนี้เหมือนที่ตั้งวงหน้าแล้วก็จีบมือล่างจีบเพิ่งปะเพิ่ง2เพิ่งปะเพิ่ง3เพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6เวลาเรียนไปให้เรียนเอามือที่ตั้งวงล่างเนี่ยค่ะจีบแล้วก็สอดขึ้นนะคะอีกทีหนึ่งนะเพิ่งปะข้างนี้ก่อนลูกจังหวะไปเพิ่งปะเพิ่ง1เพิ่งปะเพิ่ง2เพิ่งปะเพิ่ง3เอียงตามือสั้น

มือตั้งวงล่าง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6สุดท้ายท่าสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้เอาเท้าบอมเอามือเอาปลายเท้าจรดแล้วก็ส้นไปข้างหน้าจะรดข้างๆเท้าไปข้างหน้าไปค่ะตึงตึงตึงตึงตึงตึงจรดส้นจรดส้นจรดส้นจรดส้นเอาใหม่นะให้ทุกคนทำนะคะจรดส้นจรดเท้าไหนวะเท้าเท้าขวาลูกบอมใช้ขวานะใช้เท้าขวานักเรียนใช้เท้าขวานะคะอ่ะบอมจรดส้นจรดส้นบอมเพิ่งปะหมดแล้วอ่ะทีนี้มือนะคะจีบปล่อยจีบปล่อยจีบปล่อยจีบปล่อยจีบปล่อยเพิ่งปะแค่นี้นะคะอ่ะทำสัก10ครั้งก็ได้เอาไป5 6 7 8บอมบอมบอมบอมบอมบอมบอม3บอม4บอม5บอม6บอม7บอม8บอม9เพิ่งปะเสร็จแล้วก้าวเท้าหงายมือแล้วก็วิ่งเข้าอ่านะคะนี่จบแล้วภาคกลางอ่ะเอาใหม่ต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดนะคะให้รู้ท่าอ่ะเริ่มตั้งแต่แรกนะคะอ่ะดูพี่ๆเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าครูหันทางนี้อาจจะสับสนนิดนึงพร้อมอ่ะเตรียมตัว5 6 7 8บอมเพิ่ง1นับเพิ่ง2บอมเพิ่ง3เพิ่ง4บอมเพิ่ง5บอมเพิ่ง6บอมเพิ่ง7บอมเพิ่ง8บอมเพิ่ง1บอมเพิ่ง2บอมเพิ่ง3บอมเพิ่ง4กลับบอมเพิ่ง3เพิ่ง4บอมเพิ่งปะ1ปะ2ปะเพิ่งปะ2ปะ3ปะ4ปะ5ปะ6ปะ7ปะ8ปะ9ปะ10ปะ11ปะ12เพิ่งปะเพิ่งหมุนเพิ่งปะเพิ่ง1เพิ่งปะเพิ่ง2เพิ่งปะเพิ่ง3ถูกเพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6หมดไปเพิ่งปะเพิ่ง1อ่ะเพิ่งปะเพิ่ง2เพิ่งปะเพิ่ง3เพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6บอมบอมบอมหมุนตัวบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะก้าวเท้าปลายขาปาดมือวิ่งเข้านะคะเมื่อกี้ครูลืมบอกถึงท่าที่ต้องหมุนตัวนะคะดูท่าบอมบอมท่านี้พี่หมุนตัวยังไงห้าใช่ค่ะดูนะหมุนตัวไปทางไหนนะ5 6 7 8บอมบอมบอมบอมบอมบอมหมุนลงหลังนะคะบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะก้าวเท้าปึ๊บวิ่งเข้าภาคต่อไปก็จะออกมาเข้าใจไหมคะโอเคทีนี้เดี๋ยวจะให้เวลาซ้อมลองซ้อมตั้งแต่เพลงแรกนะคะลองซ้อมตั้งแต่เพลงแรกลองทำกันเองอันนี้เดี๋ยวครูแบ่งกลุ่มเลยดีกว่าเป่ายิงฉุบว่าสองฝั่งเป่ายิงฉุบใครชนะใครชนะให้ซ้อมภาคเหนือใครแพ้ให้ซ้อมภาคกลางโอเคค่ะว่ายังยิงนี่สองฝั่งเลย

้องอยู่ฝั่งนี้ลูกสองคนนี้อยู่ฝั่งนี้หนูหนูนั่นเองค่ะหนูอยู่ฝั่งนี้ด้วยลูกจะได้เท่าๆกันอ้ามาใครชนะได้ซ้อมภาคเหนือใครแพ้ซ้อมภาคกลางยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบอันนี้ภาคกลางนะเถิดเทิงอันนี้ภาคเหนือ

ไปค่ะสอยเท้าสอยเท้า3 4 5 6 7 8 9นับ1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7หนึ่งสองสามแปดสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามนับด้วยหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสองมือไปหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามนั่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองลุกไปหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองสิบเก้าเท้าเข้าไปเลยเอามาไปนั่งดูเชิญกลุ่มต่อไปค่ะนับนักเรียนช่วยกันนับนะคะ5 6 78ไปบอมเพิงเพิงเพิง1บอมเพิงเพิงเพิง2บอมเพิงเพิงเพิง3บอมเพิงเพิงเพิง4บอมเพิงเพิงเพิง5

พิ่งสีอายกับเพิ่งหนึ่งบอมเพิ่งสองบอมเพิ่งสามบอมเพิ่งสี่ปะหนึ่งปะสองปะหนึ่งปะสองปะสามปะสี่ปะห้าปะหกปะเจ็ดปะแปดปะเก้าปะสิบปะสิบเอ็ดปะสิบสองเพิ่งปะเพิ่งปะเพิ่งหนึ่งเพิ่งปะเพิ่งสองเพิ่งปะเพิ่งสามเพิ่งปะเพิ่งสี่เพิ่งปะเพิ่งห้าเพิ่งปะเพิ่งหกไปค่ะเพิ่งปะเพิ่งหนึ่งเพิ่งปะเพิ่งสองเพิ่งปะเพิ่งสามเพิ่งปะเพิ่งสี่เพิ่งปะเพิ่งห้า

0: บอมพึ่งพึ่งพึ่งพึ่งปะเข้าวิ่งเข้าไปเลยนะคะเยี่ยมเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะปรบมือให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะน่าจะเริ่มปฏิบัติท่ารำได้แล้วเหมือนกันถือว่าเวลาอันสั้นนะคะก็รำได้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูให้ทุกคนไปกลุ่มละ6แต้มไปเลยนะคะแล้วก็กลับไปฝึกมาด้วยนะคะเพราะว่าการแสดงของเราที่เราฝึกไปวันนี้เดี๋ยวเราจะนำมาฝึกอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเอามารวมกันทั้ง4ภาคนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาฝึกปฏิบัติแฟชั่นโชว์แล้วก็ฝึกการแสดงนาฏศิลป์4ภาคทีนี้จะเป็นภาคอะไร
1: ใต้กับอีสาน
0: ที่จะเป็นใต้กับอีสานกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการแสดงเหมือนสัปดาห์นี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกทั้งภาคใต้และภาคอีสานเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาทำไมคะแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มไหนได้ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะคะแล้วเราจะนำมาฝึกซ้อมให้ต่อเนื่องเป็นการแสดง1ชุดนะคะซึ่งก่อนที่เราจะแสดงเราก็จะเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทย4ภาคของเราก่อนพอเดินแฟชั่นโชว์โชว์ชุดอันสวยงามของเราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะรำโชว์เป็นไงคะเป็น2การแสดงนะคะต่อเนื่องกันเลยนะสำหรับม.2ในภาคเรียนนี้นะคะขอฝากสุดท้ายขอฝากคือกลับไปฝึกฝนด้วยนะคะใครไม่เข้าใจก็ไปถามครูได้นะคะค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
2: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิลสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นวันที่พวกเรานะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนต้นทางของเรานะครับจะได้ออกมานำเสนอโครงการศาสตร์พระราชานะครับจากที่พวกเราได้เรียนมาจากในเรื่องของแอฟริกาที่เราเรียนทุกเรื่องแล้วก็มาสู่ในเรื่องของภัยแล้งแล้วเราก็เอามาเชื่อมโยงกับเรื่องโครงการศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาภัยแล้งจากแอฟริกาเนี่ยมาสู่ไทยของเรานะครับว่าโครงการศาสตร์พระราชาเหล่านี้จะสามารถแก้ภัยแล้งอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเรานะครับก็จะได้เอามาเล่าบอกเล่าเพื่อนๆต้นทางนะครับภายในเวลา5นาทีจากการสรุปโครงการทั้งหมดนะครับโดยการแชร์ความรู้แบ่งปันเพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้กันเลยนะครับก็คือถ่ายทอดข้อมูลและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ซึ่งวันนี้พวกเราจะได้ออกมาถ่ายทอดข้อมูลให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราได้ร่วมกันรับฟังนะครับและก็ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและสนใจแนวทางกับแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับเราก่อนที่เราจะมาทำการนำเสนอนะครับซึ่งครูได้มอบหมายให้กับพวกเรานะครับได้ลองไปศึกษาโครงการศาสตร์พระราชาจาก6โครงการนะครับในการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งมีโครงการอะไรบ้างกลุ่มที่1โครงการอะไรป่า3อย่างประโยชน์4อย่างกลุ่มที่2
3: ฝ่ายชะลอน้ำ
2: ฝ่ายชะลอน้ำกลุ่มที่3
3: ทฤษฎ
2: ี
3: ใหม่
2: ใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มที่4ได้โครงการฝนหลวงใช่ไหมครับกลุ่มที่5
3: น้ำบาดาล
2: และกลุ่มที่6เขื่อนดินแก้มลิงใช่ไหมครับก็คือโครงการเหล่านี้นะครับก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาภัยแล้งดังนั้นเนี่ยครับวันนี้เราจะได้มารับฟังจากเพื่อนๆทั้งหมดทุกกลุ่มนะครับในการนำเสนอในวันนี้นะครับก่อนที่พวกเรานะครับจะทำการนำเสนอเดี๋ยวครูจะให้พวกเราดูเกณฑ์การประเมินนะครับโครงการศาสตร์พระราชาก็คือประเด็นที่เราจะต้องให้คะแนนเพื่อนๆนะครับในแต่ละกลุ่มจะต้องให้คะแนนเพื่อนหลังจากที่เพื่อนมานำเสนอนะครับโดยมีประเด็นดังนี้นะครับก็คือด้านที่1นะครับในด้านของเนื้อหาความถูกต้องของเนื้อหาต้องมีความถูกต้องถึง10คะแนนเลยในส่วนนี้ครูให้เป็นส่วนที่เยอะที่สุดนะครับ2ในด้านการสื่อสารนะครับเวลาที่เพื่อนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอการสื่อสารติดขัดไหมการสื่อสารไหลลื่นไปได้ด้วยดีไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะต้องให้คะแนนเป็นเพื่อนด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีอยู่5คะแนนนะครับแล้วก็ในด้านที่3นะครับก็คือเป็นความคิดสร้างสรรค์อันนี้ก็คือใครทำตกแต่งผลงานออกมาได้ดีหรือว่ามีเทคนิคการนำเสนอที่มันมีความน่าสนใจมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็จะได้ไปเลยเต็ม5คะแนนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับด้านที่4นะครับก็คือการทำงานร่วมกันในกลุ่มนะครับก็คือความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มตนเองนะครับอันนี้ก็คือครูจะเป็นคนสังเกตพวกเรานะครับว่าในการที่เราเริ่มทำงานตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่เราเลือกหัวข้อตั้งแต่ที่เราได้ลองไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลทำใบงานออกมานะครับจนตลอดจนการที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะครับว่าเรามีส่วนร่วมในการทำงานชิ้นนี้มากน้อยเพียงไหนนะครับอันนี้ก็จะในส่วนนี้ก็จะมีทั้งหมด5คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดในการนำเสนอโครงการศาสตร์พระราชานะครับก็มีทั้งหมด20คะแนนนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอหรือยังครับจะให้เดี๋ยวครูให้เวลานะครับในการที่จะเตรียมตัวนำเสนอ10นาทีในตอนนี้เนี่ยเราเตรียมลำดับขั้นตอนให้เรียบร้อยนะครับ ตรียมที่จะนำเสนอให้ไม่ติดขัดให้ไม่มีข้อบกพร่องต่างๆทบทวนเนื้อหาต่างๆนะครับภายในเวลา10นาทีจากนั้นครูก็จะให้พวกเรานะครับแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอในการนำเสนอนี้เพื่อนๆแต่ละกลุ่มก็จะต้องคอยฟังแล้วก็ประเมินให้คะแนนเพื่อนๆที่ออกมานำเสนอด้วยในขณะเดียวกันครูก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วครูก็จะให้ข้อแนะนำถ้าสมมุติว่ามีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วครูก็จะให้คะแนนพวกเราไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถไปดาวน์โหลดแบบประเมินการนำเสนอโครงการศาสตร์พระราชาได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับนะครับในตอนนี้นะครับก็ครูจะให้เวลาพวกเรานะครับในการเตรียมตัวที่จะออกมานำเสนอ10นาทีนะครับตอนนี้เริ่มวางแผนในกลุ่มได้เลยนะครับ

ครับในตอนนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับน่าจะเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่เห็นคุยกันใหญ่เลยน่าจะเป็นการปรึกษากันใช่ไหมครับในเรื่องของการที่จะออกมานำเสนอดังนั้นกลุ่มที่1เป็นกลุ่มแรกนะครับที่จะต้องออกมานำเสนอผลงานของตนเองก็คือผลงานศาสตร์พระราชาของเรานั่นเองนะครับก็คือกลุ่มที่1จะนำเสนอในโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งก็ทำในรูปแบบอะไรครับจะนำเสนอในรูปแบบอะไรเอ่ยโปสเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยนะครับ เดี๋ยวกลุ่มที่1นะครับเตรียมตัวที่จะออกมานำเสนอโปสเตอร์ผลงานของตนเองได้เลยนะครับตอนนี้กลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่ม1 2 3 4และก็5นะครับแล้วก็กลุ่มที่6ด้วยนะครับเตรียมแบบประเมินนะครับเอามาประเมินผลงานเพื่อนในการประเมินผลงานเพื่อนนี้ให้พวกเราประเมินตามสภาพความเป็นจริงนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนั้นข้อมูลถูกต้องไหมแล้วมีความน่าสนใจหรือเปล่ามีความคิดสร้างสรรค์ไหมแล้วก็ความสามัคคีในการนำเสนอของเพื่อนเนี่ยในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเนี่ยเพื่อนเป็นยังไงบ้าง

0: ให้เราให้ตามคะแนนความเป็นจริงแล้วคะแนนนี้ก็จะเป็นความลับนะครับเพื่อนกลุ่มอื่นๆจะไม่สามารถรู้ได้นักเรียนทำเสร็จแล้วก็เอามาส่งครูได้เลยนะครับกลุ่มที่หนึ่งเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญประจำหน้าเวทีนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูมอบตรงนี้ให้กับนักเรียนนะครับ
1: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มหนึ่งครับโครงการศาสตร์พระราชาที่เราได้ครับคือโครงการป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับป่ามีสามประเภทนะครับได้แก่ป่าไม้ใช้สอยครับป่าไม้ใช้สอยครับใช้สำหรับครัวเรือนครับมีไม้ฟืนสำหรับหุงต้มไม้สำหรับสร้างบ้านแล้วก็ไม้สำหรับทำเครื่องมือครับประเภทที่สองครับคือป่าไม้กินได้ครับป่าไม้กินได้ครับเป็นพืชผักผลไม้ครับที่สามารถนำมาบริโภคได้ครับประเภทที่3ครับคือป่าไม้เศรษฐกิจนะครับป่าไม้เศรษฐกิจนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ครับ
2: โดยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับจะมีประโยชน์4ชนิดได้แก่1ไม้ใช้สอยตอบสนองต่อการดำรงชีวิตของชุมชนได้แก่การทำเครื่องมือการทำสิ่งก่อสร้างครับ2อาหารมีแหล่งอาหารจากแหล่งป่าไม้ในชุมชนเช่นพืชผลไม้ป่าสัตว์ที่นำบริโภคได้ครับ3รายได้นำอาหารหรือเครื่องมือที่ใช้มาขายสร้างรายได้แก่ชุมชนได้ครับ 4. อนุรักษ์ดินและน้ำป่าไม้ช่วยให้หน้าดินไม่พังทลายช่วยดูดซับน้ำป้องกันน้ำป่าไหลหลากเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศครับขอบคุณครับ
0: กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนกันนะครับผลงานของเพื่อนก็คือเพื่อนนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ใช่ไหมเมื่อสักครู่ครูก็เช็คดูคำผิดของเพื่อนแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยคำผิดไม่มีแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาใช่ไหมเนื้อหาครูให้เวลาเพื่อนนำเสนอกลุ่มละ5นาทีใช่ไหมเพื่อนอาจจะสรุปมาด้วยความที่เป็นโปสเตอร์ใช่ไหมครับอาจจะใส่ข้อมูลได้ไม่มากแต่ในระหว่างที่เพื่อนนำเสนอมีกลุ่มไหนที่รู้สึกว่าเข้าใจป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แบบชัดเจนบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างกันเลยนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองนำเสนอไปแล้วเดี๋ยวครูจะมาสรุปอีกครั้งนึงให้กับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของเราได้ร่วมกันนะครับฟังนะครับโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับมันเกิดจากปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในประเทศไทยด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้ทรงมีพระราชดำริโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืนพระองค์ทรงเสนอแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยแบ่งป่าออกเป็น3ประเภทหลักได้แก่ป่าไม้ใช้สอยป่าไม้กินได้และป่าเศรษฐกิจการปลูกป่าลักษณะนี้นำมาสู่ประโยชน์4อย่างเช่นใช้เป็นไม้ใช้สอยเป็นแหล่งอาหารเป็นหรือเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากป่าเศรษฐกิจและช่วยอนุรักษ์ดินน้ำการมีป่าไม้ช่วยป้องกันหน้าดินจะช่วยให้ไม่ให้ดินพังทลายและดูดซับน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศโครงการนี้ถูกนำไปใช้ในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตราดและกาญจนบุรีผลลัพธ์ที่ได้ก็คือประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยมีแหล่งปัจจัยในการดำเนินชีวิตและรายได้จากการดูแลป่าทำให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราอาจจะรู้แค่ว่าป่ามีกี่ประเภทใช่ไหมมี3ประเภทแล้วก็ประโยชน์4อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อนก็ถือว่ายกออกมาได้ให้เราเห็นอันนี้เป็นการสรุปของเพื่อนที่สรุปข้อมูลช่วยกันใช่ไหมครับอันนี้ก็ขอชื่นชมในการที่เราเนี่ยมีการแบ่งการสรุปประเด็นในเรื่องของต่างๆเนี่ยออกมาได้อย่างชัดเจนแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เราขาดหายไปก็คือว่าเอ๊ะความเป็นมาของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนี้เนี่ยความเป็นมาอย่างไรอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เพิ่มเติมในส่วนนี้ใช่ไหมเนื่องจากข้อมูลมันอาจจะเล็กน้อยหรือว่าตอนนี้กลุ่มมีข้อมูลไหมว่าความเป็นมาของป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง

0: เนี่ยมันมายังไงครับในการเกิดโครงการนี้ขึ้นมา
1: ปัญหาคือเกิดจากความแห้งแล้งครับ
0: ปัญหาคือเกิดจากความแห้งแล้งใช่ไหมครับแล้วเอ๊ะใครล่ะเป็นคนค้นพบเจอปัญหานี้แล้วอยากจะมาแก้ปัญหานี้โดยการตั้งโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างขึ้นมา
1: ในหลวงรัชกาลที่9ครับ
0: ก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยมีการสร้างมีการสร้างโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างออกมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่นักกลุ่มที่1นะครับได้แบ่งออกมาป่า3ประเภทว่ามีประเภทอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ของป่านี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างก็คือเป็นประโยชน์4อย่างที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ข้อมูลก็ถือว่าเราใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับแต่ว่าในการนำเสนอเผื่อมีการนำเสนอครั้งต่อไปเดี๋ยวให้เพิ่มรายละเอียดข้อมูลเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับอ่ะขอชื่นชมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยนะครับต่อมาก็คือเป็นกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับ
2: สวัสดีครับกลุ่มที่5นะครับได้ศาสตร์พระราชาโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ครับก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2450ครับจากการเจาะบ่อครั้งแรกที่เยาวราชครับต่อมารัฐตั้งคณะกรรมการน้ำบาดาลและออกพรบน้ำบาดาลเพื่อควบคุมการใช้ครับผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับปัจจุบันเน้นการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนและป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินครับ
3: ต่อมานะคะวัตถุประสงค์ที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะคือเพื่อจัดหาน้ำอุปโภคและบริโภคและสนับสนุนการเกษตรคุณภาพชีวิตและยังสามารถแก้ปัญหาหรือความเดือดร้อนในช่วงภัยแล้งได้อีกด้วยค่ะต่อมาวิธีการดำเนินการนะคะสำรวจชั้นหินที่อุ้มน้ำและเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำค่ะส่งเสริมการดูแลบ่อและใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะ
4: ต่อมานะคะผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นชุมชนมีน้ำใช้ตลอดปีเกษตรกรมีน้ำใช้ทำมาหากินค่ะแล้วก็เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของท้องถิ่นด้วยค่ะ
3: ศาสตร์พระราชาที่ได้รับนะคะคือ 1. ใช้ทรัพยากรอย่างพอประมาณและมีเหตุผลค่ะ 2. พึ่งพาตนเองควบคุมความยั่งยืนได้ค่ะ 3. ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
0: โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ซึ่งโครงการนี้นะครับก็เกิดจากปัญหาจากการขาดแคลนน้ำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำนะครับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่จึงเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนี้นะครับพระองค์ทรงได้วางแนวทางนะครับก็คือการขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับให้ลึกลงไปยังชั้นหินอุ้มน้ำนะครับเพื่อนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์จากนั้นจึงติดตั้งระบบสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำบาดาลให้สะอาดกับชุมชนนะครับอย่างทั่วถึงและพอเพียงซึ่งเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้ถูกนำไปใช้อย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับพระองค์ทรงสานต่อพระราชปณิธานด้วยการบริหารจัดการน้ำโดยทรงสั่งการให้กรมทรัพยากรนะครับได้วางระบบถาวรสำหรับการจัดหาน้ำบาดาลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการซ่อมแซมและดูแลรักษาระยะยาวเพื่อให้ระบบน้ำบาดาลสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนจากเพื่อนกลุ่มที่5ที่ออกมานำเสนอเมื่อสักครู่ครูก็ มีการติ๊กให้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือได้ว่ากลุ่มนี้ในเรื่องแรกเลยสิ่งที่ครูจะชื่นชมก็คือในเรื่องของการนำเสนอก็คือมีการจัดแบ่งให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยว่าทุกคนในกลุ่มนั้นได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอในการช่วยกันออกมาเล่าข้อมูลเรื่องราวของโครงงานศาสตร์พระราชาใช่ไหมครับ แล้วก็ในเรื่องของด้านของเนื้อหานะครับในด้านเนื้อหาเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าสรุปออกมาได้ดีนะครับเช็คดูแล้วคำผิดเนี่ยก็ไม่มีเลยแต่ก็มันอาจจะด้วยการที่เราเลือกรูปแบบในการเสนอนำเสนอเป็นรูปแบบโปสเตอร์ใช่ไหมทำให้เราอาจจะขาดรายละเอียดในเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนอาจจะลืมไปก็คือในหลวงรัชกาลที่10ทรงต่อยอดพัฒนาอย่างไรสิ่งนี้เราอาจจะเคยทำในใบงานแล้วแต่ว่าในการที่เราจะเอามาสรุปเป็นโปสเตอร์หน้าเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันยากหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างที่จะพื้นที่เนี่ยมันไม่เพียงพอในการที่จะใส่ข้อมูลต่างๆไปได้ถ้าเราเลือกรูปแบบในการทำเป็น PowerPoint เนี่ยมันอาจจะทำให้เรานำเสนอข้อมูลได้ครบถ้วนมากขึ้นแต่กลุ่มนี้ก็คือขอชื่นชมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆกลุ่มอื่นลงคะแนนให้เพื่อนหรือยังครับลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะครับต่อไปก็ขอเชิญกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6ออกมานำเสนอในโครงการอะไรเอ่ยโครงการอะไรครับแก้มลิงใช่ไหมเชิญได้เลยครับ

0: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม6นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอโปสเตอร์เกี่ยวกับเรื่องเขื่อนดินแล้วก็แก้มลิงนะครับเพื่อนๆทราบหรือเปล่าครับว่าเขื่อนดินกับแก้มลิงนี้ลักษณะเป็นยังไงถ้ายังไม่ทราบงั้นเราไปรับฟังกันเลยครับเขื่อนดินนะครับความหมายก็คือโครงสร้างที่สร้างจากดินเพื่อกักเก็บน้ำหรือชะลอน้ำนะครับใช้ป้องกันน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแห้งครับส่วนประกอบสำคัญนะครับก็คือตัวเขื่อนทำมาจากดินอัดแน่นครับสันเขื่อนด้านบนที่สามารถเดินได้ครับท่อระบายน้ำล้นครับท่อระบายน้ำทิ้งประโยชน์นะครับก็คือสามารถกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคช่วยชลประทานลดความรุนแรงของน้ำหลากครับ
1: แก้มลิงนะคะแนวคิดคือเรียนแบบลิงอมกล้วยค่ะคือกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยคืนเมื่อจำเป็นค่ะวิธีทำงานนะคะ 1. รับส่วนเกินจากน้ำฝนหรือน้ำหลากค่ะ 2. เก็บไว้ในบ่อหนองบึงหรือพื้นที่รับน้ำค่ะ 3. ค่อยๆระบายออกเมื่อปริมาณน้ำลดลงค่ะประโยชน์นะคะคือลดน้ำท่วมในเมืองเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงแล้งและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะ
2: สรุปนะคะคือเขื่อนดินและโครงการแก้มลิงเป็นแนวทางบริหารจัดการน้ำที่ช่วยลดน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยเฉพาะแก้มลิงซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงคิดค้นจากการสังเกตธรรมชาติของลิงที่อมอาหารไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยออกมาเปรียบเหมือนพื้นที่รับน้ำที่เก็บน้ำไว้ส่วนเกินค่ะไว้ชั่วคราวเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมลดก็ระบายออกอย่างเป็นระบบทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืนค่ะรัชกาลที่10นะคะทรงต่อยอดโดยการสืบสานและต่อยอดงานน้ำของรัชกาลที่9โดยพัฒนาระบบแก้มลิงเขื่อนดินให้มีเทคโนโลยีมากขึ้นฟื้นฟูโครงการเดิมและขยายพื้นที่เก็บน้ำเพื่อช่วยประชาชนค่ะขอบคุณค
3: ่
2: ะ
3: และต่อมานะครับหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอโครงการเขื่อนดินแก้มลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูสรุปโครงการนี้ให้ฟังอีกสัก1รอบนะครับโครงการนี้นะครับเกิดจากปัญหาหลักก็คือน้ำท่วมขังในฤดูฝนนะครับสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนนะครับพื้นที่เกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานแต่เมื่อพ้นฤดูฝนไปแล้วกลับประสบปัญหาที่ไม่มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งนั่นเองนะครับนักเรียนทำให้ขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรวงจรน้ำท่วมสลับกับณช่วงแล้งนะครับสร้างความเดือดร้อนอย่างสาหัสให้แก่ประชาชนนั่นเองนะครับในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จ

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงใช้หลักในการศึกษาปัญหาธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและทรงเสนอแนวทางในการจัดการน้ำแบบองค์รวมโดยมี2ส่วนหลักๆก็คือการสร้างเขื่อนดินกักเก็บน้ำแล้วก็ใช้แนวคิดแก้มลิงนั่นเองนะครับโดยแนวคิดนี้นะครับได้ถูกไปนำไปประยุกต์ใช้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะครับโดยเฉพาะในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็เขตหนองแขมนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเขตในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีส่วนของภาคกลางนะครับก็คือจังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระองค์ก็ทรงต่อยอดพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบผันน้ำอัตโนมัติและก็มีความแม่นยำและรวดเร็วเพื่อให้บริหารจัดการน้ำในโครงการแก้มลิงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่6หน่อยนะครับ กลุ่มที่6ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่ถือว่านำเสนอออกมาได้ดีมากแล้วก็เคยส่งผลงานนี้ให้ครูตรวจดูก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าใส่ข้อมูลมาได้อาจจะก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีคำผิดแต่เมื่อสักครู่มีเพื่อนนำเสนอว่าฤดูอะไรนะฤดูแห้งใช่ไหมฤดูแห้งมีไหมจริงๆมันต้องเป็นฤดูแล้งใช่ไหมอาจจะตื่นเต้นไปหรือว่ามีบันทึกในนี้หรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนเห็นไหมว่ากลุ่มนี้นะครับมีการเพิ่มเติมในส่วนไหนมาบ้างมีการเพิ่มในเรื่องของความเป็นมาใช่ไหมแล้วก็เพิ่มอะไรอีกแนวคิดที่มันเกิดขึ้นจากใครเอ่ยในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็บอกว่าในหลวงรัชกาลที่10นั้นทรงต่อยอดอย่างไรกลุ่มนี้นี่ก็คือถือว่าใส่ข้อมูลถือว่าออกมาได้ดีเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลถ้าทำเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอนอกจากโปสเตอร์เนี่ยเป็น PowerPoint ในการเอาออกมาฉายทีละสไลด์ทีละสไลด์เราเล่าแต่ละเรื่องไปเนี่ยให้มันครบภายใน5นาทีอันนี้ก็จะทำให้เพื่อนได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรกลุ่มนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับและก็ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มที่4ใช่ไหมครับที่เลือกทำในรูปแบบโปสเตอร์นั่นก็คือกลุ่มอะไรเอ่ยโครงการฝนหลวงซึ่งวันนี้เพื่อนสมาชิกมาเพียงแค่คนเดียวนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะ
2: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มที่4นะครับวันนี้เราทำเป็นศาสตร์พระราชาฝนหลวงนะครับเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำโดยใช้วิธีทำฝนเทียมเพิ่มปริมาณฝนในบริเวณที่ต้องการครับขั้นตอนหลักของฝนหลวง 1. ก่อกวนทำให้เมฆขึ้นเมฆเกิดขึ้นมากขึ้นครับ 2. เลี้ยงเมฆส่งเสริมให้เมฆมีความชื้นและใหญ่ขึ้นครับ 3. โจมตีกระตุ้นให้เมฆปล่อยน้ำออกมาเป็นฝนครับ
3: ประโยชน์ของฝนหลวงนะคะ 1. เพิ่มน้ำในเขื่อนอ่างเก็บน้ำค่ะ 2. ช่วยภาคเกษตรกรรมค่ะ 3. ลดปัญหาภัยแล้งค่ะ 4. ช่วยลดหมอกควันและไฟป่าในบางพื้นที่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับ
0: โครงการนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับจากเพื่อนกลุ่มที่4นะครับได้ออกมานำเสนอโครงการฝนหลวงไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะขอสรุปอีกครั้งนึงนะครับให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้เข้าใจมากขึ้นนะครับโครงการฝนหลวงนี้ก็คือเกิดมาจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยนักเรียนก็อย่าลืมไว้เลยว่าเป็นประเทศที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องพึ่งพาน้ำซึ่งเป็นกำลังหลักในการทำเกษตรกรรมเลยนะครับแต่ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดภัยแล้งบ่อยจนส่งผลให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศนะครับดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับพระองค์ก็เลยได้เสนอแนวคิดที่มีการโปรยสารเคมีบางชนิดขึ้นท้องฟ้านะครับเพื่อเลี้ยงเมฆแล้วก็อาศัยหลักวิทยาศาสตร์ในการควบคุมสภาพอากาศให้เกิดการรวมตัวของเมฆและสุดท้าย

0: ายคือการทำให้ฝนตกลงมาในพื้นที่ที่ต้องการซึ่งเป็นวิธีที่เรียกว่าการทำฝนหลวงนั่นเองนะครับโดยโครงการนี้นะครับก็ถูกนำไปใช้ทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงอย่างเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับพระองค์ก็ทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถนะครับโดยทรงจัดตั้งหน่วยบินฝนหลวงซึ่งขึ้นในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็พัฒนาการควบคุมปฏิบัติการให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้โครงการฝนหลวงมีประสิทธิภาพและเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วก็คือเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับที่นำเสนอโดยการใช้โปสเตอร์นะครับจะสังเกตได้ว่าแต่ละกลุ่มนะครับครูจะให้เวลานำเสนอไม่เกิน5นาทีก็ไม่เกินจริงๆนะครับอันนี้ไม่เกิน2นาทีด้วยซ้ำใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยก็ถือว่าข้อมูลกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายดีนะครับแต่สิ่งที่ควรจะแก้ไขนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนคิดเหมือนครูไหมว่าเอ๊ะเพื่อนควรจะปรับอะไรบ้าง
1: ส
0: ีใช่ไหมซึ่งสีที่เพื่อนเลือกใช้แล้วก็ตัวอักษรมันทำให้มันกลืนกันไปหมดแล้วทำให้เพื่อนที่มองในระยะไกลเป็นยังไงมองจะเห็นไหมไม่เห็นขนาดครูมองในระยะใกล้อาจจะก็มองยากแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็คำผิดเนี่ยก็คือต้องบอกว่าถูกต้องชัดเจนนะครับแต่ว่าให้นักเรียนนะครับนำไปปรับปรุงในเรื่องของสีที่ใช้ในการนำเสนอนะครับแล้วก็ตัวอักษรกับสีให้มันที่ให้เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งอันเนี้ยโดยเฉพาะในตัวกลางใช่ไหมมันจะกลืนกันไปเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่านำเสนอได้ดีแล้วก็วันนี้สมาชิกมีในกลุ่มมีเพียงแค่คนเดียวใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเพื่อนกลุ่มที่5เนี่ยออกมาเหนือช่วยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับแล้วก็กลุ่มต่อมานะครับอีก2กลุ่มสุดท้ายน่าจะเป็นกลุ่มที่พวกเรากำลังจะรอคอยเพราะว่า2กลุ่มนี้มีการนำเสนอที่จะแตกต่างจากเพื่อนทั้ง4กลุ่มนะครับที่ทำโปสเตอร์มา2กลุ่มนี้ก็คือทำเป็นบทบาทสมมุติก็เห็นเพื่อนเตรียมอุปกรณ์มาเห็นทุ่มเทตั้งใจมากๆเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่5 2หรือกลุ่มที่3นำเสนอก่อนดีให้เพื่อนๆต้นทางนะครับเลือกว่าอยากให้เพื่อนกลุ่มไหนนำเสนอกล
1: ุ่
0: ม3 3ยกมือกลุ่ม2แสดงว่าให้เป็นกลุ่มที่3ก็แล้วกันนำเสนอก่อนนะครับกลุ่มที่3เตรียมตัวได้เลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่1นะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าทฤษฎีใหม่คืออะไรถ้ายังไม่รู้เชิญรับชมได้เลยค่ะ
3: เฮ้ยป้องทำไมวันนี้อากาศร้อนจังเลย
4: กงเหมือนน้ำบ้านเราใกล้หมดแล้วนะ
3: เอ้าแล้วจะทำไงกันดีล่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำนะ
3: โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวไปก่อนนะบ๊ายบาย
4: เฮ้ยมีน้ำตาลนะอากาศร้อนขนาดนี้มาทำอะไรกันเนี่ย
2: พวกเราจะไปรดน้ำผลไม้ที่สวนอ่ะ
4: โหพื้นที่บ้านพวกเองนี่ใหญ่จริงๆงั้นเราไปซื้อน้ำก่อนนะ
5: โชคดีนะป้องน้ำตาลแล้วพื้นที่บ้านพวกเรามีหลายอย่างแบบนี้หากวันไหนที่น้ำหมดบ้านพวกเราจะไม่ลำบากแน่หรอ
2: ไม่หรอกจริงๆบ้านพวกเขาใหญ่กว่าบ้านเราอีกนะแค่พวกเราใช้พื้นที่นาน้อยกว่าเขา
5: แล้วทำไมเราไม่ทำนาข้าวใหญ่ๆบ้างล่ะ
2: เดี๋ยวถึงหน้าแล้งมิ้มก็รู้เอง
3: เฮ้ยป้องบ้านเราไม่มีน้ำใช้เลยอะ
4: ที่ตลาดน้ำก็ขายหมดแล้วด้วยอะ
3: แล้วพวกเราจะทำไงอะ
2: กงป้องพวกเราเอาน้ำมาให้ใช้อ่ะ
3: เฮ้ยขอบคุณมาก
5: น้ำตาลแล้วแบบนี้บ้านเราจะมีน้ำพอใช้หรอ
2: พอสิพอจริงๆบ้านเราจัดแบบหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ยังไงล่ะ
5: อ๋อเราพอเข้าใจแล้ว
4: แล้วคำว่าหลักทฤษฎีใหม่มันเป็นยังไงล่ะ
2: ก็แบ่งไร่นาเป็น30 30 30และ10ไง
5: พวกเองก็อย่าลืมแบ่งสัดส่วนในรั้วบ้านใหม่ด้วยนะจะได้ไม่ลำบาก
3: อ๋อเข้าใจแล้ว
2: งั้นครั้งนี้พวกเราจะช่วยพวกนายเรื่องน้ำไม่เพียงพอเองนะ
4: ขอบคุณมากนะ
2: เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเป็นแนวทางการจัดที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเห็นถึงปัญหาความแห้งแล้งค่ะคือแบ่งที่ดินเป็น30 30 30และ10ค่ะคือ 30% เป็นสระเก็บน้ํา 30% เป็นที่นา 30% เป็นที่ปลูกพืชและอีก 10% เป็นที่อยู่อาศัยค่ะทําให้ลดปัญหาหน้าแล้งและปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่10สานต่อด้วยโครงการโค้งหนองนาโมเดลคือการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบผสมผสานโดยนำหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9มารวมค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับหลังจากที่เพื่อนของเรานะครับจากกลุ่มที่3ได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุติไปเรียบร้อยแล้วซึ่งนักเรียนที่ได้ถ่ายทอดบทโครงการทฤษฎีใหม่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูขอสรุปโครงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็คือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองนะครับก็คือปัญหาก็เหมือนจังที่นักเรียนได้นำเสนอไปเมื่อเบื้องต้นนะครับก็คือปัญหาเกิดจากเกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ดินเพียงพอหรือมีแต่ฉายไม่คุ้มค่านะครับดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงพบว่าการเกษตรแบบเน้นปริมาณแต่ไม่ยั่งยืนนะครับจึงได้ทรงพัฒนานะครับเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมานะครับให้ใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่นะครับให้คุ้มค่านะครับพระองค์ทรงเสนอแนวทางในการแบ่งพื้นที่เหมือนที่นักเรียนได้นำเสนอมาเลยนะครับก็ออกเป็น4ส่วนนั่นก็คือ 30% แรกนะครับใช้ในการขุดหนองกักเก็บน้ำนะครับ 30% ต่อมาก็คือใช้ในการทำนานะครับ 30% ต่อมาใช้ในการปลูกพืชผสมผสานนะครับและอีก 10% นั้นก็คือเป็นการปลูกที่อยู่อาศัยนะครับบ้านเรือนแล้วก็ใช้ในเลี้ยงสัตว์นะครับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นี้นะครับก็คือถูกนำไปใช้ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยเลยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันติอโศกนั่นเองนะครับก็ผลปรากฏว่าทำให้เกษตรกรนะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับมีค่าใช้จ่ายลดลงนะครับไม่เป็นหนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นและในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ก็ทรงต่อยอดโครงการนี้โดยการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้จากพื้นที่จริงและมีศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศและก็สนับสนุนกรมที่ดินและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับโครงการโคกหนองนาโมเดลด้วยนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความมั่นคงได้ในชีวิตนะครับแต่เพื่อนอาจจะลืมอีกอันนึงใช่ไหมก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็มีอะไรอีกอันนึงที่ต่อโคกหนองนาโมเดลใช่ไหมครับโคกเนี่ยคำว่าโคกเนี่ยเราได้ยินแล้วเรานึกถึงพื้นที่อะไรพื้นที่ที่มันอะไรโคกพื้นที่ที่มันสูงใช่ไหมหนองล่ะแหล่งน้ำบ่อน้ำเอาไว้สำหรับเลี้ยงปลาใช่ไหมแล้วก็นาล่ะครับพื้นที่ในการทำนาทำการเกษตรนั่นเองซึ่งโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็โครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่นะครับแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถที่จะเอามาช่วยในการแก้ปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยนะครับและกลุ่มสุดท้ายของเราก็คือกลุ่มที่2กลุ่มที่2เชิญออกมานำเสนอได้เลยนะครับ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะครับทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าฝ่ายชะลอน้ำโครงการฝ่ายชะลอน้ำสิ่งนั้นคืออะไรครับถ้างั้นไปรับชมสถานการณ์นั้นได้เลยครับ
6: จะทำยังไงดีนะ
7: เป็นอะไรชิโน
6: ก็น้ำมันแห้งปลูกข้าวไม่ขึ้นเลย
7: เป็นเหมือนกันเลยเนี่ยงั้นเราลองไปถามอีกหมู่บ้านหนึ่งดูดีไหม
6: เอาสิ
7: ไปกัน
8: อ้าวมายังไงกันเนี่ย
6: ก็นั่งรถมาไง
2: ว่าแต่บ้านพวกเจ้าน้ำแห้งกันไหม
7: ว่าจะถามพอดีเลย
6: บ้านพวกเราน้ำแห้งมากเลยไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยอ่ะ
2: เนี่ยบ้านแพรวาน้ำแห้งจนปลาตายหมดบ่อเลย
7: ส่วนบ้านเราอ่ะอ้อยแห้งมากเลยขายไม่ออกเลยเนี่ย
2: เราลองไปดูอีกหมู่บ้านหนึ่งกันไหม
7: ไปสิไปสิ
2: จะทำยังไงดีเนี่ยต้นมะพร้าวลูกไม่ออกเลยลูกค้าก็ตามใหญ่แล้ว
7: เป็นเหมือนกันเลยเหรอ
2: ใช่แล้ว
1: เกิดอะไรขึ้นทุกคน
6: ก็บ้านพวกเราน้ำแห้งอ่ะ
1: ทุกคนไม่รู้จักโครงการที่ชื่อว่าฝ่ายชะลอน้ำหรอ
7: ไม่รู้จักเลยอ่ะตีช่วยพวกเราหน่อยได้ไหม
1: ได้เดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าโครงการนั้นคืออะไรโครงการฝ่ายชะลอน้ำก็คือมีหน้าที่ในการคือโครงสร้างเล็กสิ่งก่อสร้างเล็กๆที่มีหน้าที่ในการกั้นน้ำหรือลำธารเพื่อชะลอความเร็วของน้ำและลดความเร็วของน้ำและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นฝ่ายชะลอน้ำมีทั้งหมด2ประเภทได้แก่1ฝ่ายต้นลำธาร2ฝ่ายดักตะกอนซึ่งโครงการฝ่ายชะลอน้ำเป็นพระราชดำริของรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อมาในรัชกาลที่10ซึ่งเป็นพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
7: โอ้โหดีช่วยพวกเราช่วยทำให้พวกเราหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะทำให
7: ้ขอบใจตีมากเลยนะตั้งแต่เราได้โครงการตีมาก็อ้อยเราอ่ะอุดมสมบูรณ์มากเลยขายออกได้เป็นร้อยตันน้ำฉ่ำมาก
2: ใช่ๆต้องขอบคุณตีจริงๆเพราะว่าทำให้แพรวาขายปลาได้เยอะขึ้นและไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำแห้งอีกแล้ว
6: ของผมเนี่ยปลูกข้าวขึ้นง่ายมากเพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้านของผมเยอะมากเลย
2: ดูรูปมะพร้าวแล้วสิผลดกมาก
1: ขอบคุณที่รับชมนะคะ
0: โครงการสุดท้ายนะครับที่กลุ่มที่2นะครับได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุตินะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็ทำให้ทั้งเพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราน่าจะเข้าใจผ่านการแสดงบทบาทสมมุติของกลุ่มที่2นะครับแต่เดี๋ยวครูขอสรุปโครงการนี้นะครับโครงการนี้นะครับปัญหาหลักๆเลยก็คือประเทศไทยนะครับก็คือมีการเผชิญกับปัญหาน้ำไหลอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับส่งผลให้เกิดการพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรงนอกจากนี้น้ำยังไม่สามารถซึมลงสู่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ดินขาดความชุ่มชื้นและพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ในฤดูฝนก็อาจจะเกิดน้ำหลากแล้วก็แห้งแล้งไปอย่างรวดเร็วนะครับในทั้งนี้ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับพระองค์ทรงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพคือการสร้างฝ่ายชะลอน้ำโดยหลักการทำงานของฝ่ายชะลอน้ำนะครับจะทำหน้าที่คล้ายๆบันไดน้ำหรือเขื่อนขนาดเล็กที่กั้นกระแสน้ำให้ไหลช้าลงนะครับน้ำที่จะถูกชะลอจะแผ่กระจายออกไปยังด้านข้างและด้านบนของฝายทำให้มีเวลาซึมซับลงสู่ดินมากขึ้นนะครับโดยโครงการนี้นะครับได้นำไปใช้ทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าต้นน้ำและพื้นที่ลาดชันเช่นในภูมิภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเรานะครับพระองค์ทรงสานต่อพระราชปณิธานโดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างฝายอย่างบบนะครับแล้วก็มีการดำเนินการงานที่ชัดเจนรวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับในการบำรุงรักษาฝายอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งตรวจวัดผลนะครับเพื่อประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากที่นักเรียนได้นำเสนอโครงการทั้ง6โครงการมานี้นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับจะไม่ได้อยู่ในตัวชี้วัดของ ทวีปแอฟริกาแต่ว่าโครงการเหล่านี้หรือว่าเรื่องของสัตว์พระราชานั้นมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักๆเลยที่มันเกิดขึ้นในแอฟริกานั่นก็คือปัญหาภัยแล้งนั่นเองนะครับดังนั้นครูก็เลยคิดว่าการที่ได้ยกสัตว์พระราชาในครั้งนี้เอามาใช้สอนนัก

0: เรียนนะครับจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจต้นตอของปัญหาภัยแล้งและสามารถที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาจากศาสตร์ของพระราชาที่พระองค์ได้ส่งพระราชทานให้กับประชาชนและราษฎรของเราและก็มีหลายโครงการอยู่เช่นเดียวกันนะครับที่สามารถนำไปใช้ในแอฟริกาได้แต่อาจจะไม่ได้มีในนี้นะครับก็อย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสามารถนำไปใช้ในประเทศเลเซโทหรือว่าโครงการฝนหลวงที่กลุ่มที่4ได้นำเสนอมานะครับก็มีประเทศแทนซาเนียนะครับก็ได้จดสิทธิบัตรนะครับที่จะนำโครงการฝนหลวงนี้ไปใช้นั่นเองนะครับก็จากการที่ทุกกลุ่มนะครับได้ออกมานำเสนอในวันนี้นะครับตอนนี้ครูรู้สึกว่าทุกกลุ่มที่ออกมานำเสนอนั้นนำเสนอได้ดีทุกกลุ่มเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าบางกลุ่มเราอาจจะเลือกวิธีการนำเสนอแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันอาจจะมีค่อนข้างจำกัดอย่างเช่นการทำโปสเตอร์นะครับการที่เราจะใส่เนื้อหารายละเอียดให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าครูก็ขอชื่นชมในการสรุปข้อมูลของพวกเราเนี่ยสามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายภายในเวลา5นาทีนะครับเพียงแค่มันอาจจะขาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสิ่งนี้เราควรจะนำไปปรับปรุงนะครับแล้วก็นำมาแก้ไขในการที่จะนำเสนอในครั้งต่อๆไปนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปทุกครั้งเลยที่เราเรียนกับครูเราจะต้องมีคำถามชวนคิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดประจำวันนี้กันเลยนะครับก็คือนักเรียนคิดว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับพระองค์ทรงเห็นอะไรในชีวิตของประชาชนจึงตั้งใจคิดโครงการเหล่านี้ขึ้นมามีเดี๋ยวตอบทีละคนเลยก็ได้นะครับเริ่มจากนาเดียก่อนเลยนะครับ
1: เห็นการขาดแคลนน้ำในการเกษตรค่ะ
0: ก็คือการเห็นการขาดแคลนน้ำในแหล่งการเกษตรซึ่งมันอาจจะผลกระทบมาจากปัญหาของภัยแล้งเนาะถ้าเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของในส่วนที่เราเรียนผ่านๆมาจากแอฟริกาด้วยที่มันเป็นปัญหาภัยแล้งก่อนที่จะเข้าสู่ศาสตร์พระราชาซึ่งปัญหาภัยแล้งเหล่านี้เนี่ยพระองค์นักเรียนคิดว่าพอเกิดปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นซึ่งประเทศของเราเป็นประเทศที่จะต้องอาศัยอะไรอยู่แล้วการทำการเกษตรอยู่แล้วซึ่งถ้ามันเกิดภัยแล้งขึ้นนั่นก็แสดงให้เราเห็นได้ว่าการเกษตรของเราจะอุดมสมบูรณ์ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นพระองค์ทรงมองเห็นตรงนี้นะครับปัญหาตรงนี้แล้วก็ทรงแก้ปัญหาโดยการสร้างโครงการต่างๆออกมาอย่างเช่นโครงการที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือจะเป็นโครงการฝนหลวงใช่ไหมครับซึ่งจะช่วยในการสร้างฝนเทียมแล้วก็สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำให้เกิดขึ้นในบริเวณที่มันแห้งแล้งนั่นเองนะครับเพื่อนเมื่อสักครู่เห็นเพื่อนอีกคนนึงยกมือใช่ไหมกลุ่มที่สองใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองซิเราคิดว่าในหลวงทรงเห็นอะไรในชีวิตของประชาชนจึงคิดโครงการพวกนี้ขึ้นครับ
2: เห็นความยากลำบากของประชาชนในการที่จะทำเศรษฐกิจยากขึ้นเนื่องจากขาดแคลนน้ำค่ะหรือทำให้เศรษฐกิจต่ำลงค่ะ
0: เมื่อสักครู่นะครับเพื่อนตอบอธิบายออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้สมมุติว่าถ้ามันเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นถ้าไม่มีใครยื่นมือมาช่วยพวกเราเราคิดว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยเราจะมีสิ่งที่มันดีๆขึ้นอย่างทุกวันนี้ไหมไม่นะครับดังนั้นในการที่พระองค์นะครับทรงมองเห็นปัญหาของประชาชนนั่นก็คือแสดงถึงความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยจนเกิดโครงการต่างๆออกมาอย่างมากมายเลยนะครับในสังคมไทยของเราอย่างเช่นโครงการที่พวกเราได้ยกเอามานำเสนอในวันนี้ทั้ง6โครงการนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับมีเพื่อนอีกกลุ่มที่5ใช่ไหมอีกคนหนึ่งที่จะตอบคำถามนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนตอบคำถามวันนี้เป็นคนสุดท้ายของวันนี้นะครับ
1: เช่นปัญหาในการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าบางพื้นที่อาจมีการใช้ชีวิตที่ติดป่าติดเขาและอาจแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้เป็นประโยชน์ไม่สูงสุดค่ะ
0: นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นโครงการไหนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดสรรพื้นที่มากที่สุดในวันนี้ของกลุ่มที่เท่าไหร่นะ
1: ทฤษฎีใหม่ค่ะ
0: เกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มที
1: ่3
0: 3ใช่ไหมครับซึ่งที่นักเรียนบอกมาเมื่อสักครู่นอกจากโครงการนี้ใช่ไหมที่จะ

0: แก้ปัญหาภัยแล้งได้แล้วมันยังช่วยเราในการแก้ปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดเราจะทำอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดทำอย่างไรให้มันเกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตนั่นก็คือเป็นโครงการจากกลุ่มที่3นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆในการศึกษาในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากๆขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาปิดหน่วยของทวีปแอฟริกาแล้วก็คือสะท้อนคิดเล่าเรื่องแอฟริกานะครับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่11นะครับก็คือเรื่องสะท้อนคิดเล่าเรื่องแอฟริกานะครับสำหรับวันนี้ครูศิลสิทธิ์บุตรศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ทาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: น้าได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้นัดหมายกันแล้วว่าหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้คืออะไรลูกคำอะไรคำสมาดใช่ไหมครับเด็กๆรู้จักคำสมาดไหมไม่เลยเคยได้ยินชื่อไหมว่าเนี่ยคำสมาดเคยได้ยินชื่อไหมเคยไหมครับไม่เคยนักเรียนปลายทางเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคำสมาดใช่ไหมเราอาจจะเคยเรียนกันมาหลายๆคำชนิดของคำต่างๆหรือว่าคำประสมคำซ้ำคำซ้อนใช่ไหมลูกแต่ว่าคำสมาดหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักเนาะตอนนี้ถ้ายังไม่รู้จักแล้วอยากจะรู้หรือเปล่าว่าคำสมาดคืออะไรอยากรู้ไหมเงียบอยากหรือไม่อยากถ้าอยากรู้เดี๋ยวมาดูกันนะหลายคนน่าจะเห็นด้านหลังของครูแล้วว่าครูเอาอะไรมาติดไว้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะมาเรียนรู้คำสมาดกันนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าคำสมาดที่ครูพูดถึงนี้มันน่าจะหมายถึงอะไรใช่ไหมก่อนอื่นเลยเรายังไม่ต้องไปหาความหมายเนาะนักเรียนลองมาเล่นเกมนี้กันดีกว่าให้เล่นเกมสร้างคำรู้จักไหมการสร้างคำนักเรียนเคยอาจจะเคยเรียนเรื่องคำประสมมาใช่ไหมครับรู้จักคำประสมไหมลูกรู้จักไหมคำประสมคืออะไรคำประสมคืออะไรคำที่เกิดจากการที่เอาคำ2คำหรือ3คำ4คำก็ได้ใช่ไหมลูกเอามารวมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่ใช่ไหมเขาเรียกว่าคำประสมเนาะวันนี้ลองเอาทักษะเดิมจากการเรียนเรื่องคำประสมลองมาสร้างคำให้ครูได้ไหมทุกคนลองสังเกตสิว่าคำที่ติดบนกระดานเนี่ยมีคำไหนบ้างที่มันจะเกิดจากการรวมกันหรือประสมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่ได้เอาคำที่เราคุ้นเคย

มาช่วยกันได้ไหมใครจะออกมาลองมาจับคู่และจัดเรียงดูซิว่าคำไหนที่มันรวมกันได้บ้างอะมาเลยออกมาเลยใครที่มองเห็นคำไหนได้บ้างแล้วออกมาจับคู่ให้ครูเลยลูกเชิญครับอะมาเลยมาเลยมาช่วยกันหน่อยเดี๋ยวจะได้รู้ว่าคำแต่ละคำมันจะเรียงกันหรือว่าเกิดออกมาเป็นคำใหม่เนี่ยมันจะมีคำไหนได้บ้างอ่ะใครมองเห็นคำไหนลองมาจับคู่แล้วสร้างเป็นคำใหม่ให้ครูดูหน่อยเราเอามาใกล้ๆกันก็ได้อ่ะมาเลยอ่ะมาเลยมาช่วยกันเลยใครมองเห็นคำไหนบ้างมาช่วยกันได้เลยนะครับ

0: ได้ไหมอันไหนที่มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลองมันอาจจะเหลือก็ได้มันอาจบางคำมันอาจจะรวมกันแล้วมันสร้างไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมเหลือสองคำใช่ไหมครับอ่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้เราลองมาดูกันว่าทำไมครูถึงให้สร้างคำเพราะอะไรลูกลองบอกได้ไหมเพราะอะไรจึงต้องสร้างคำเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรอ่ะมาดูคำแรกกันดีกว่าคำแรกคือเพื่อนเอาคำว่าลมกับคำว่าพัดอันนี้มันเป็นคำหรือมันเป็นประโยค
1: ประโยค
0: ใช่ไหมแต่ถ้าต้องการเป็นคำต้องสลับที่ไหมลูกเป็นอะไรพัดลมโอเคนะอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันจะได้เรียนรู้ไงอ่ะคำต่อมาคำว่าประวัติศาสตร์ใช่ไหมบางคนอาจจะอ่านว่าประวัติศาสตร์เนาะอ่ะมันเกิดจากคำอะไรคำว่าประวัติและคำว่าศาสตร์อ่ะยกตัวอย่างคำต่อมาอ่านว่าอะไรลูก
2: อุทก
0: กับภัยเกิดจากคำว่าอุทกกับคำว่าไทยอ่ะอันนี้อ่านว่า
2: จ
0: ิ
2: ตรกร
0: เกิดจากคำว่าจิตกับคำว่ากรอันนี
2: ้
0: กรรมกรเกิดจากคำว่าก
2: รรม
0: และกรอันนี
2: ้
0: ต้มกับยำ

ไรลูกลักษณะร่วมของคำเหล่านี้คืออะไร1เลยต้องเป็นคำ2คำเอามารวมกันใช่มั้ยลักษณะที่1อันที่2ความหมายเกิดขึ้นใหม่มั้ยเกิดขึ้นใหม่ใช่มั้ยครับมีอีกมั้ยลักษณะร่วมบางอย่างการออกเสียงมีลักษณะร่วมบางอย่างมั้ยการออกเสียงสังเกตการออกเสียงได้มั้ยเช่นอุทกกับภัยอ่านออกเสียงว่าอุทกกะไทยจิตกับกรอ่านออกเสียงว่าจิตตระกรกรรมกับกรอ่านออกเสียงว่ากรรมกรประวัติกับศาสตร์อ่านออกเสียงว่าประวัติศาสตร์เห็นอะไรในคําเหล่านี้บ้างสระอะไรเอ่ยสระเวลาเราอ่านออกเสียงเราอ่านออกเสียงสระตรงกลางคําใช่มั้ยคือมันเกิดจากคำสองคำก็จริงใช่ไหมลูกแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเราอ่านออกเสียงเป็นกี่พยางค์มันอ่านออกเสียงบางคำมันถ้าเป็นคำสองพยางค์รวมกับสองพยางค์มันต้องอ่านออกเสียงเป็นสามพยางค์ถ้าเป็นสองพยางค์บวกหนึ่งพยางค์มันก็เป็นสามเนาะแต่เราต้องอ่านออกเสียงเป็นสี่พยางค์ใช่ไหมลูกต้องอ่านออกเสียงตรงกลางคำนี่คือลักษณะร่วมที่เราสังเกตเห็นทีนี้แต่บางคำฟังให้ดีนะแต่บางคำไม่ได้อ่านออกเสียงตรงกลางเลยเช่นคำว่าต้มยำเราไม่ได้อ่านว่าต้มมะยำใช่ไหมหรือคำว่ารองเท้ามีออกเสียงตรงกลางคำไหมไม่มีมีคำไหนอีกคำว่าพัดลมสมมติว่าคำนี้คือพัดลมเนาะโดยสลับที่พัดลมเราก็ไม่ได้อ่านออกเสียงตรงกลางคำอ้าวแล้วมันเหมือนหรือมันต่างกันล่ะทีนี้คำพวกนี้มันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันมันเหมือนกันหรือมันต่างกันลูกใครสามารถบอกได้บ้างว่าเราจะเรียกคำพวกนี้ว่าอะไรเราจะเรียกคำพวกนี้ว่าอะไรมันคืออะไรคำบางคำเป็นคำสมาสแต่คำบางคำเป็นคำประสมใช่ไหมแล้วจะแยกได้อย่างไรว่าคำไหนเป็นคำสมาสคำไหนเป็นคำประสมคำประสมเพื่อนบอกว่าคำประสมคือคำที่มีความหมายสองคำรวมกันหมายความว่าคำที่หนึ่งก็มีความหมายคำที่สองก็มีความหมายแล้วเอามารวมกันใช่ไหมครับแล้วคำสมาสล่ะลูกมันเหมือนกับคำผสมไหมคำสมาสคำที่หนึ่งก็มีความหมายคำที่สองก็มีความหมายแต่มันเอามารวมกันเหมือนกันเลยต่างกันตรงไหนอะเกิดความหมายใหม่เหมือนกันทั้งสองคำต่างกันที่อ่านออกเสียงใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วมันมีสิ่งที่มันต่างกันอีกเรากำลังเรียนอะไรอยู่เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนอะไรลูกชั่วโมงที่แล้วเราเรียนอะไรกันภาษาบาลีสันสกฤตนี่แหละคือสิ่งที่แตกต่างกันฟังให้ดีนะถ้าเป็นการเอาภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตก็ได้บาลีกับบาลีก็ได้สันสกฤตกับสันสกฤตก็ได้หรือบาลีและสันสกฤตก็ได้เอามารวมกันเราจะเรียกคำนั้นว่าคำสมาสแต่ถ้าไม่ใช่สองคำไม่ใช่สองภาษานี้เราจะเรียกคำนั้นว่าเป็นคำประสมนี่คือข้อแตกต่างกันโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าใจหรือยังคำสมาสคืออะไรลองสรุปดูสิว่านี่ยังไม่ได้สอนเลยนะจะเข้าใจแล้วใช่ไหมลองบอกสิว่าสรุปแล้วคำสมาสมันคืออะไรลูกคำสมาสคือการที่เราเอาคำจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตมาทำอะไรกันรวมกันคือสร้างคำขึ้นมาใหม่โอเคเนาะลองสังเกตชื่อตัวเองดูซิทีนี้สังเกตชื่ออีกแล้วคำชื่อใครเป็นคำสมาสบ้างเป็นการเอาคำสองคำมารวมกันมีไหมลูกชื่อใครชื่อหนูหนูชื่ออะไรลูกอะไรนะณภัทรสอนใช่ไหมเกิดจากคำว่าอะไรคำว่าณภัทรกับคำว่า

อนใช่ไหมเนี่ยคือชื่อบางคนมันเกิดจากการสร้างคำโอเคเนาะทีนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำที่เราสร้างขึ้นมาเป็นคำใหม่ใช่ไหมเป็นคำใหม่ความหมายมันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยทันทีไหมไม่มันยังมีเขาของความหมายเดิมของคำนั้นอยู่ใช่ไหมครับคำประสมก็เหมือนกันแล้วทำไมต้องสร้างคำใหม่ล่ะในเมื่อเราต้องการที่จะเราก็มีคำอยู่แล้วอะทำไมต้องสร้างคำใหม่มันก็มีเหตุผลหลายอย่างเนาะเช่นเราต้องการสร้างคำเพื่อไปใช้ในศัพท์ทางการหรือวิชาการหรือต้องการกำหนดบางทีมันเกิดวิทยาการใหม่ๆขึ้นมาหรือเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเราไม่รู้จะเรียกชื่ออันนี้ว่าอะไรก็เลยต้องมีการสร้างคำเพื่อไปเรียกชื่อสิ่งเหล่านั้นถูกไหมไปดูกันว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับคำที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านเสียงด้านความหมายหรือที่มาของภาษาในแต่ละคำทีนี้มาดูกันคำที่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูคำนี้อ่านว่าอะไรมหาวิทยาลัยรู้ไหมถ้าให้เดาเนี่ยเดาออกไหมว่ามันมาจากภาษาอะไรยังไม่ต้องบอกภาษาก็ได้อะมันมาจากคำไหนบ้างลองดูซิมันมาจากคำไหนบ้างมันมาจากคำว่าคำแรกคือคำว่ามหาคำที่สองคือวิทยาใช่ไหมวิทยาหรือวิทยาหรือวิทยาวิทยาใช่ไหมบวกคำว่าอะไรอาลัยเห็นไหมแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นคำนี้ได้มหาวิทยาอาลัยสามคำนี้รวมกันเป็นการสมาธิเหมือนกันแต่ต่างกับคำสมาธิที่ครูยกตัวอย่างไปในกระดานใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของคำสมาธิแต่เอาไว้ก่อนอะให้เห็นที่มาก่อนว่าอ๋อคําสมาธิมันเกิดจากการเอาคํามารวมกันเนาะอาจจะเป็น2คําหรือ3คําก็ได้หรือ4คําก็ได้ได้หมดเลยแต่คําเดียวได้มั้ยไม่ได้เนาะไปดูคําต่อไปคําต่อไปคํานี้เกิดจากคําอะไรบ้างธรรมชาติเกิดจากคําว่าธรรมและคําว่าชาติใช่ไหมครับอันนี้ลักษณะคล้ายกับที่เราช่วยกันสร้างคำเมื่อสักครู่นี้คำว่าธรรมบวกคำว่าชาติแต่เอาไปรวมกันเป็นธรรมชาติต้องอ่านออกเสียงมะตรงกลางคำใช่ไหมก็คือเอาเสียงตัวสุดท้ายของคำแรกเนี่ยมาออกเสียงสระด้วยนะครับต่อไปมาดูว่าทำไมต้องให้ดู2คำนี้มันมีข้อแตกต่างกันนะคำว่ามหาวิทยาลัยกับคำว่าธรรมชาติลักษณะการสมาธิแตกต่างกันไหมแตกต่างกันตรงไหนมันมีเสียงที่หายไปหรือมันมีสระพยัญชนะที่หายไปถูกไหมหรือถ้าเป็นคำว่าธรรมชาติเนี่ยไม่มีอะไรหายไปเลยถูกไหมครับคำมันก็ยังคงรูปเดิมอยู่นั่นแหละคือลักษณะของคำสมาธิเนาะแต่เดี๋ยวจะเรียนกันว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักคำสมาธิอย่างน้อยๆรู้ว่าคำสมาธิคืออะไรลักษณะสำคัญของคำสมาธิมันมีกี่แบบเนาะพอรู้แล้วก็ต้องอธิบายบอกเพื่อนได้หรือไปเขียนสรุปความรู้ได้ตัวเองได้ต่อจากนั้นเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็จำแนกคำสมาธิจากคำประสมหรือคำทั่วไปได้นะแล้วก็ที่สำคัญเลยข้อที่3คือเป็นเรื่องของเห็นคุณค่าของการนำคำภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยก็เพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าคำสมาธิมันเกิดจากบาลีและสันสกฤตเราก็จะรู้ว่าเราจะเอาไปใช้ในบริบทไหนเช่นอย่างน้อยๆเธอโตไปเธอตั้งชื่อลูกใช่ไหมเอาคำมาสร้างใหม่มันมีความหมายที่เราต้องการเอามาตั้งเป็นชื่อคนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือตั้งเป็นชื่อสถานที่สำคัญหรือในอนาคตเราอาจจะเป็นผู้บัญญัติคำใหม่ๆก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมเพราะว่ามันอาจจะเกิดวิทยาการใหม่ๆขึ้นมาหรือเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปตั้งชื่อสิ่งนั้นเนาะอันนี้คือการนำคำไปใช้ทีนี้มารู้จักคำสมาธิกันทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิดหาความหมายของคำว่าสมาธิแปลว่าอะไร
เชิญเลยครับหาความหมายของคำว่าสมาร์ท

0: จอแล้วใช่ไหมสมาร์ทแปลว่าอะไรอ่ะถือไมค์แล้วก็บอกเพื่อนได้เลยครับเล่าให้เพื่อนฟังสมาร์ทแปลว่าอะไรอ่ะปลายทางฟังด้วยนะ
1: สมาร์ทคือการผสมคำเพื่อสร้างศัพท์ใหม่ตามหลักไวยากรณ์บาลีและสันสกฤตค่ะ
0: สมาร์ทก็คือการทำอะไรนะลูกประสมคำใช่ไหมคำว่าประสมคำอ่านขอบคุณมากล่างลงได้เลยอ่ะคำว่าประสมคำแปลว่ามันต้องเกิดจากการเอาคำมากกว่าหนึ่งใช่เปล่าเหมือนที่ครูบอกไปเลยทีนี้คำที่มารวมกันเนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาอะไรบาลีหรือสันสกฤตนะมันอาจจะเกิดจากบาลีบวกบาลีก็ได้หรือสันสกฤตบวกสันสกฤตก็ได้อันที่3จะเป็นบาลีไปบวกสันสกฤตหรือสันสกฤตบวกบาลีก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็น2ภาษานี้เท่านั้นโอเคนะทีนี้ถามว่าการสมาร์ทคำเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์ของภาษาอะไรภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับมันเป็นหลักไวยากรณ์นะมันมีหลักการเพราะฉะนั้นเราจะจับมาสมาร์ทแบบมั่วๆได้ไหมลูกไม่ได้สมาร์ทกันแล้วต้องเกิดเป็นคำที่มีความหมายและนำไปใช้ได้และที่สำคัญเอาบาลีบวกไทยเป็นสมาร์ทไหมแบบนั้นไม่บาลีบวกเขมรเป็นสมาร์ทไหมแบบนั้นไม่ยกตัวอย่างเช่นคำนี้ทุกคนดูที่คำว่าพระเขนยคำนี้มันมาจากคำว่าวระวอแหวนรอเรือเนาะเป็นการแผลงมาคือรากศัพท์มาจากคำเดียวกันก็ถือว่าเป็นภาษาอะไรบาลีหรือสันสกฤตสันสกฤตใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาบวกกับคำว่าเขนยเขนยเป็นภาษาอะไรรู้ไหมเก่งมากเป็นภาษาเขมรเพราะฉะนั้นบวกเขมรเป็นสมาร์ทได้ไหมไม่ได้เนาะนี่แหละคือหลักการอย่างคำว่าต้มกับยำไทยกับไทยแบบนี้เป็นสมาร์ทได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเคประมาณนี้อันนี้บอกให้ฟังให้เห็นภาพรวมให้เข้าใจนิยามทีนี้ไปดูกันว่าแล้วสรุปแล้วความหมายมันคืออะไรกันแน่คำสมาร์ทก็คือคำที่เกิดจากการนำคำมูลรู้จักคำมูลไหมคำมูลคืออะไรลูกคำมูลคำมูลคือคำที่มีความหมายในตัวเองแปลว่าคำที่เอามาประสมหรือมาสมาร์ทมารวมกันเนี่ยต้องมีความหมายถูกไหมถ้าคำมูลทีนี้คำมูลนั้นน่ะมี1พยางก็ได้มี2พยางก็ได้มี3พยางก็ได้ยกตัวอย่างเช่นดูที่บัตรคำเหมือนเดิมเลยอย่างเช่นคำว่าอุทกกับคำว่าไทยเป็นการเอาคำมูล2คำคำแรกคือคำว่าอุทกคำที่2คือคำว่าไทยเห็นไหมคำมูลคำนี้มีกี่พยาง2พยางคำมูลแปลว่าคำที่มันอยู่มีความหมายในตัวเองแยกพยางออกจากกันไม่ได้ใช่ไหมคำว่าอุแยกออกมาคำเดียวพยางเดียวมีความหมายไหมอ่ะไม่มีเลยมันต้องอยู่รวมกันนะครับอันนี้คือคำมูลเนาะอย่างเช่นคำว่ากรรมกับคำว่ากรคำมูลคำนี้เป็นคำหนึ่งพยางเห็นไหมแตกต่างจากคำข้างบนอันนี้ก็หนึ่งพยางเนาะลักษณะนี้เรียกว่าคำมูลทีนี้กลับมาดูที่หน้าจอต่อเอามารวมกันตั้งแต่2คำขึ้นไปแปลว่า2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้เนาะโดยส่วนมากมาจากบาลีและสันสกฤตจริงๆแล้วไม่ใช่คำว่าโดยส่วนมากก็ได้โดยคำทุกคำเลยแหละต้องมาจากบาลีและสันสกฤตเนาะเพื่อสร้างคำใหม่ที่มีความหมายเฉพาะโดยยังคงเค้าความหมายเดิมแปลว่าสร้างออกมาแล้วมันยังต้องมีพื้นฐานหรือว่ารากศัพท์ของคำนั้นอยู่สามารถแปลความหมายจากหลังมัน

ันนี้จำให้ดีนะการแปลความหมายของคำสมาร์ทต้องแปลจากหลังไปหน้าอ่ะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยอุทกกับภัยง่ายๆเนาะอุทกแปลว่าน้ำภัยคือภัยก็คืออะไรอันตรายใช่ไหมครับเวลาแปลเราจะแปลว่าอันตรายที่เกิดจากน้ำเราจะไม่แปลว่าน้ำเป็นอันตรายใช่ไหมเนี่ยวิธีการแปลความหมายของคำสมาร์ทต้องแปลจากหลังมาหน้าเสมออ้าวอย่างเช่นคำว่าประวัติศาสตร์ก็ได้ศาสตร์แปลว่าอะไรอ่ะศาสตร์ก็คือองค์ความรู้ใช่ไหมลูกหรือว่าวิชาความรู้ต่างๆเนาะอันนี้แปลแบบง่ายๆก่อนเนาะประวัติแปลว่าอะไรประวัติเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือเรื่องราวในอดีตถูกไหมเวลาแปลเราจะแปลว่าเป็นวิชาความรู้หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเนี่ยการแปลความหมายคำสมาร์ทต้องแปลแบบนี้อ่ะไปดูกันต่อทีนี้เราไปดูว่าแล้วประเภทของคำสมาร์ทมีอะไรบ้างดูให้ดีนะประเภทของคำสมาร์ทประเภทแรกคือคำสมาร์ทแบบไม่มีการสนธิฟังให้ดีคำสมาร์ทแบบไม่มีการสนธิคือแปลว่าอะไรอ่ะคำสมาร์ทแบบไม่มีการสนธิมันคือคำสมาร์ทที่ไม่กลมกลืนเสียงใครแปลความหมายคำนี้ได้บ้างมันคืออะไรอ่ะคำสมาร์ทแบบไม่กลมกลืนเสียงมันคืออะไรลูกไม่ออกเสียงสระเพิ่มยังไม่ถูกไม่กลมกลืนเสียงแปลว่าเสียงไม่เปลี่ยนหรือไม่มีการเอาเสียงมาประสานกันโอเคนะทีนี้อีกอันหนึ่งคือคำสมาร์ทแบบมีสนธิคือเป็นคำสมาร์ทที่มีการกลมกลืนเสียงนักเรียนคิดว่าอันไหนน่าจะยากกว่ากันสองอันนี้แบบไหนยากกว่ากันแบบกลมกลืนเสียงอ่ะถ้านึกไม่ออกว่ามันคืออะไรให้นึกถึงคำที่ครูยกตัวอย่างไปตั้งแต่ตอนแรกแบบไม่มีการสนธิหรือว่าไม่กลมกลืนเสียงคือเช่นคำว่าธรรมชาติธรรมบวกกับชาติใช่ไหมอ่ะเห็นไหมมันกลมกลืนเสียงไหมอ่ะเสียงคำบางคำหายไปหรือเปล่าไม่แต่ถ้าแบบมีกลมกลืนเสียงคือคำว่ามหาวิทยาลัยมันกลมกลืนเสียงของคำว่าอะไรวิทยะกับอาไลมันก็เลยกลืนเสียงไปด้วยกันเป็นวิทยาไลเข้าใจหรือยังเข้าใจข้อแตกต่างของสองประเภทนี้หรือยังโอเคนะทีนี้ทบทวนให้นิดนึงหรือว่าเพิ่มเติมให้นะบางคนเนี่ยบอกว่าคำสมาร์ทน่ะมีการสมาร์ทแบบสมาร์ทกับสมาร์ทแบบสนธินักเรียนคิดว่าองค์ความรู้นี้ถูกไหมไม่ถูกนะไม่มีสมาร์ทแบบสมาร์ทลูกมีแต่สมาร์ทที่ไม่มีการสนธิกับสมาร์ทที่มีการสนธิเพราะว่าสนธินี้แปลว่าเชื่อมใช่ไหมเชื่อมนั่นแปลว่ามันเอาคำมาเชื่อมกันแล้วหลอมให้เป็นคำใหม่แต่ถ้าไม่มีการเชื่อมก็แปลว่าเอามาต่อกันเฉยนะมันก็เลยต้องแยกกันนะครับอันนี้คือประเภทของคำสมาร์ทไปดูรายละเอียดกันอันแรกสมาร์ทแบบไม่กลมกลืนเสียงหรือว่าสมาร์ทที่ไม่มีการสนธิเนาะมันคืออะไรคำสมาร์ทประเภทนี้ก็คือคำที่นำมาจากภาษาบาลีหรือว่าสันสกฤตเหมือนเดิมเลยเอามารวมกันโดยไม่เปลี่ยนเสียงระหว่างคำหมายความว่าเอาคำหน้ามาเอาคำหลังมาชนกันปึ้งเสียงไม่เปลี่ยนยังมีเสียงเดิมทุกคำโอเคนะทีนี้ไม่มีการผสมเสียงให้มันกลืนกันเข้าไปหรือกลมกลืนเสียงเป็นเสียงใหม่อันนี้เรียกว่าสมาร์ทแบบไม่กลมกลืนเสียงใครไม่เข้าใจยกมือโอเคนะทีนี้ไปดูกันว่าแล้วเราจะสังเกตได้จากอะไรคำสมาร์ทแบบไม่กลมกลืนเสียงเนาะลักษณะเด่นก็คือว่าคำหน้ายังคงออกเสียงเต็มตามเดิมข้อแรกค่ะ

ไปยังคงออกเสียงเต็มตามเดิมมาดูที่กระดานฝั่งนี้คำว่าอุทกกับคำว่าภัยเหมือนเดิมเลยคำหน้าคือคำนี้นะคำแรกนะอ่ะคุณครูจะเรียกแบบนี้ก็ได้นะคำหน้าคำหลังโอเคเนาะคำหน้าคือคำที่มาก่อนคำหลังคือคำที่ตามมาคำหน้ายังออกเสียงเต็มตามเดิมจริงไหมอุทกออกเสียงเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอ่ะลักษณะที่สองคำหลังยังคงออกเสียงตามเดิมคำหลังคือคำว่าไผ่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะมาดูอันที่สามแปลความหมายจากหลังไปหน้าได้อ่ะเมื่อกี้แปลไปแล้วคืออันตรายที่เกิดจากน้ำเราจะพิสูจน์ไปทีละข้อนะข้อที่4คือส่วนมากใช้ในคำที่เป็นทางการหรือเป็นศัพท์เฉพาะเห็นไหมนักเรียนสังเกตสิว่าคำพวกนี้มันเป็นคำทางการทั้งหมดเลยถูกไหมลูกเนี่ยมันเป็นคำที่เป็นภาษาทางการนะเขากำหนดขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไปบัญญัติอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของทางการเนาะถ้าเป็นคำไม่ทางการอุทกภัยก็คืออะไรอ่ะน้ำท่วมใช่ไหมลูกก็คือเป็นพูดกันทั่วไปได้แต่ถ้าเราจะพูดภาษาทางการหรือเขียนภาษาทางการก็จะบอกว่าอุทกภัยเนาะอ่ะอันนี้คือลักษณะเด่นแบบไม่กลมกลืนเสียงทีนี้ไปดูกันต่ออ่ะคำสมาสแบบไม่กลมกลืนเสียงยกตัวอย่างเช่นคำว่าธุระกิจเห็นไหมเกิดจากคำว่าธุระบวกกิจวาทะศิลป์ก็เกิดจากคำว่าวาทะและศิลป์ครุศาสตร์บัณฑิตเกิดจากคำว่าครุศาสตร์และบัณฑิตมันกลมกลืนเสียงไหมอ่ะไม่เลยใช่ไหมเสียงมันไม่ได้เปลี่ยนมันยังคงเหมือนเดิมทุกคำประวัติศาสตร์ก็คือคำว่าประวัติกับคำว่าติศาสตร์อุตสาหกรรมก็คืออุตสาหะกับคำว่ากรรมยากไหมอันนี้ไม่กลมกลืนเสียงไม่ยากเนาะอันนี้ผ่านได้ยังได้อ่ะไปดูกันต่อทีนี้การสังเกตคำพวกนี้สังเกตยังไงอันดับแรกเลยคือต้องเป็นคำที่มาจากภาษาอะไรมาจากบาลีกับสันสกฤตเท่านั้นห้ามมีภาษาอื่นปนเด็ดขาดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครูถึงบอกนักเรียนไงว่าก่อนที่เราจะเรียนคำสมาสเราต้องเรียนบาลีและสันสกฤตมาก่อนใช่หรือไม่มาดูตัวอย่างกันคำแรกอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรลูกวาตะไผ่ใช่ไหมก็คือเกิดจากคำว่าวาดกับคำว่าไผ่แต่เวลาเราอ่านออกเสียงทำไมเราถึงออกเสียงว่าวาตะก็มันเป็นหลักการอ่านที่ครูบอกไงว่าถ้าเกิดการสมาสแบบไม่สนธิเราต้องออกเสียงสระตรงกลางคำใช่ไหมก็เลยต้องเป็นคำว่าวาตะไผ่เห็นไหมอันนี้เป็นบาลีกับบาลีบวกกันอย่างคำว่าประถมกับคำว่าศึกษาก็เกิดจากคำว่าประถมที่เป็นสันสกฤตกับศึกษาที่เป็นสันสกฤตสังเกตจากอะไรอ่ะทำไมถึงรู้ว่าเป็นสันสกฤตประถมก็คืออะไรลูกปรใช่ไหมศึกษาสังเกตจากอะไรสศาลากับสฤาษีเนาะก็มารวมกันเป็นสันสกฤตบวกสันสกฤตอีกลักษณะหนึ่งคือบาลีบวกสันสกฤตใช่ไหมก็กลายเป็นคำว่าทันตแพทย์อันนี้คือบอกให้เห็นที่มาว่ามันต้องเกิดจากสองภาษานี้เท่านั้นนะจึงจะรวมกันเป็นคำสมาสได้ข้ามไปทีนี้ไปดูข้อที่สองการแปลคำอันนี้พูดรอบที่สามนะต้องแปลจากไหนไปไหนจากคำหลังไปคำหน้าเราจะไม่แปลจากหน้าไปหลังเนาะมหาราชลองแปลดูสิราชก็คือราชาใช่ไหมครับมหาแปลว่ายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลว่ายิ่งใหญ่ราชาใช่ไหมเราจะแปลว่าราชาผู้เป็นใหญ่หรือราชาผู้ยิ่งใหญ่ประมาณนั้นนาฏศิลป์คืออะไรลูกก็คือศิลปะการร่ายรำเห็นไหมหน้าตาก็คือการร่ายรำปัดฉิมมะวาจาวาจาคืออะไรคำพูดปัดฉิมแปลว่าครั้งสุดท้ายเนาะก็สุดท้ายก็คือคำพูดครั้งสุดท้ายเนี่ยการแปลคำเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ข้ามได้ไหมผ่านไปดูข้อ3

ไปต่อที่การสังเกตข้อที่3นะครับท้ายศัพท์คำแรกจำได้ไหมคำแรกกับคำหลังเนาะถ้าคำแรกมีสระอะหรือมีไม้ทันทคาตเราจะไม่ใส่รูปสระอะก็คือห้ามไปเลยก็ขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าห้ามใส่รูปสระอะแล้วก็ห้ามใส่ไม้ทันทคาตใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นคำว่าทุระตัดอะไรออกไปสระอะออกไปวาทศิลป์ก็ตัดสระอะแต่ยังต้องออกเสียงไหมออกเสียงครุศาสตร์จริงๆคำนี้แยกอีกอันนึงนะเป็นครุศาสตร์แล้วก็บัณฑิตครุศาสตร์บัณฑิตคำว่าศาสตร์เราจะใส่ไม้ทันทคาตไหมครับไม่ใส่เนาะครุศาสตร์บัณฑิตก็เลยเขียนแบบนี้ทีนี้มีข้อยกเว้นอยู่หนึ่งคำคือคำว่ากิจลักษณะอันนี้เป็นอะไรลูกกิจจะจอจานซ้อนกัน2ตัวเป็นภาษาอะไรภาษาอะไรบาลีลักษณะมีสอบอเป็นภาษาอะไรจ๊ะสันสกฤตใช่ไหมแต่ทำไมอันนี้มันต้องมีสระอะก็เป็นคำยกเว้นก็คือครูเข้าใจว่าเขาน่าจะเขียนผิดจนกลายเป็นถูกก็เลยโอเคใช้ไปยกเว้นไปประมาณนั้นนะครับก็จำเอาไว้แบบนี้แล้วกันเนาะไปดูต่อทีนี้ข้อ4คือเราต้องออกเสียงสระที่ท้ายศัพท์ตัวแรกนั่นแปลว่าศัพท์ของคำแรกมันจบด้วยสระอะไรก็ต้องออกเสียงสระนั้นเช่นอุตสาหกรรมเห็นไหมสระอะไรอุตสาหะบวกคำว่ากรรมใช่ไหมครับประวัติกับศาสตร์มีสระอิขั้นกลางก็ต้องออกเสียงว่าประวัติศาสตร์เห็นไหมเวลาเราอ่านออกเสียงอ่ะเวลาเราพูดอ่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะบางคนบอกเรียนวิชาอะไรประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยคิดแบบนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกเพราะว่าผิดหลักการอ่านภาษาบาลีสันสกฤตเนาะหรือว่าคำสมาสอย่างเช่นคำว่าประถมศึกษาอย่างเงี้ยจริงๆต้องอ่านว่าอะไรลูกประถมมะศึกษาคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยอ่านว่าคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ต้องอ่านให้ถูกนะมาตุภูมิอย่างอันนี้คือเขามีสระอุขั้นตรงกลางเนาะก็ต้องอ่านออกเสียงตามนั้นคือลักษณะการอ่านภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอ่านออกเสียงแบบเรียงกลางก็คือต้องแบ่งเป็นพยางค์พยางค์ไปเลยประมาณนั้นอ่ะต่อไปข้อสังเกตเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยก็มีข้อสังเกตอยู่นะไม่ใช่ว่าต้องอ่านแบบนี้ทุกคำบางคำอ่านแล้วมันแปลกเขาก็จะไม่อ่านกันก็จะมีข้อยกเว้นบ้างอย่างเช่นคำว่าเกษตรศาสตร์เราจะไม่อ่านว่าเกษตรศาสตร์ใช่ไหมแต่ว่าแต่ทำไมคำว่าเกษตรกรอ่านได้แปลกไหมนักเรียนคิดว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงอ่านไม่เหมือนกันทั้งที่คำว่าเกษตรกรก็คือเกิดจากเกษตรบวกกรแต่ออกเสียงว่าเกษตรกรใช่ไหมแต่เกษตรกับศาสตร์ทำไมไม่ออกว่าเกษตรศาสตร์แปลกเนาะอันนี้ก็ครูคิดว่าเขาน่าจะความสะดวกในการอ่านด้วยบางครั้งก็ต้องยกเว้นไปอะรสนิยมเกิดจากคำว่ารสกับคำว่านิยมแต่บางคนก็ออกเสียงว่ารสนิยมใช่ไหมธาตุเจดีเราจะไม่ออกเสียงว่าธาตุเจดีเพราะไปอ่านแบบนั้นแล้วมันก็อาจจะแปลกไปเนาะก็มีข้อยกเว้นในบางคำก็เรียนรู้เอาไว้เนาะวิธีการอ่านประมาณนี้นะครับต่อไปข้อ5คำว่าวรและคำว่าพระตามด้วยภาษาบาลีสันสกฤตถือว่าเป็นคำสมาสก็อย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเนาะเช่นวรชายาพระโอษฐ์พระกันพระบาทพระเนตรเนาะอันนี้คือเขาตามด้วยบาลีสันสกฤตแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าสังเกตได้เห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคำที่ตามหลังมาไม่ใช่บาลีหรือว่าไม่ใช่สันสกฤตจะถือว่าไม่เป็นคำสมาสใช่ไหมพระอู่ดูคำนี้พระอู่อู่เป็นคำอะไรภาษาไทยรู้จักอู่ไหมอู่ก็คือเปลนอนใช่ไหมลูกอ่ะพระขเนยขเนยเป็นคำอะไรภาษาเขมรเห็นไหมมันก็เลยไม่ใช่คำสมาสเนาะคือมันไม่ได้แปล

0: แปลว่าต้องเป็นแบบนี้ทุกคำก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปนั่นแหละอ่ะอันนี้ข้ามได้ไหมข้อนี้ทีนี้วิธีการสังเกตคือถ้าเจอคำว่าวรหรือคำว่าพระให้ดูคำที่ตามมาว่าเป็นคำบาลีสันสกฤตหรือไม่ถ้าเป็นก็ถือว่าเป็นสมาธิถ้าไม่เป็นก็ไม่ใช่นะครับต่อไปข้อ6คำที่ลงท้ายด้วยคำว่าศึกษาลงท้ายด้วยคำว่าศาสตร์ลงท้ายด้วยคำว่ากรรมคำว่าภาพคำว่าภัยคำว่าศิลป์คำว่าวิทยาคำว่ากรส่วนมากเป็นคำสมาบเนาะโอเคเนาะเพราะอะไรถึงคิดว่าส่วนมากเป็นคำสมาบเพราะว่าหลักการสร้างคำแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนจะเจอคำพวกนี้ในการสร้างคำเยอะมากก็นั่นแหละมันก็เป็นคำสมาบได้เลยทีนี้เช่นคำว่าจริยศึกษาคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าพันธุกรรมแม้คำว่ามโนภาพคำว่าวาตภัยคำว่าวาทศิลป์มนุษยวิทยาหรือคำว่าจิตรกรเนี่ยมันจะเป็นคำพวกนี้แหละที่เขาเอามาเติมท้ายออกเนี่ยก็เป็นคำสมาธิผ่านได้ไหมข้อ6โอเคนะอ่ะใครไม่เข้าใจข้อ6มีไหมต่อไปหยิบใบงานขึ้นมาทีนี้ใบงานวันนี้คือต้องวิเคราะห์คำสมาธิรู้จักคำสมาธิแล้วต้องลองดูซิว่าคำสมาธิที่เราจะทำใบงานกันก็คือใบงานที่5รู้จักคำสมาธินะครับอ่ะหยิบขึ้นมาหรือยังปลายทางด้วยนะในใบงานที่5เนี่ยจะมี2ตอนนะตอนแรกคือให้ตอบคำถามสั้นๆเกี่ยวกับคำสมาธิตอบได้ไหมข้อ1คำสมาธิคืออะไรเรียนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยบอกให้เป็นความรู้ที่เราสามารถสรุปเองได้อ่ะคำสมาธิคืออะไรใช่คือการเอาคำภาษาบาลีสันสกฤตมารวมกันเพื่อสร้างเป็นคำใหม่ใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนไปเอาตามภาษาของเราที่เราเข้าใจเนาะอ่ะคำสมาธิเกิดจากรากศัพท์ภาษาใดบ้างตอบได้ไหมอันนี้บาลีและสันสกฤตคำสมาธิมีหลักการอ่านและการแปลอย่างไรอันนี้ต้องตอบสองอย่างเนาะการอ่านต้องอ่านแบบไหนลูกมีเสียงสระตรงกลางคำหรือว่าอีกแบบนึงคือมีเสียงสระที่คำท้ายของคำหน้าถูกไหมถ้าการแปลต้องแปลยังไงแปลจากหลังไปหน้าข้อ4คำสมาธิมีจุดลักษณะมีกี่ลักษณะ2อันแรกคือสมาธิแบบมีเอ้ยเอาใหม่อันแรกคือมีหรือไม่มีที่ครูสอนวันนี้ไม่มีคำสมาธิแบบไม่มีสนธิหรือนักเรียนจะเรียกง่ายๆก็ได้ว่าคำสมาธิแบบไม่กลมกลืนเสียงก็ได้เนาะหรืออันที่2คือคำสมาธิแบบกลมกลืนเสียงหรือว่าสมาธิแบบมีสนธินะได้ไหมโอเคทีนี้คำสมาธิแบบมีการกลมกลืนเสียงอันนี้คือยังไม่ได้พูดถึงเนาะอันนี้เอาไว้ก่อนก็ได้ลูกข้อที่5ครูยังไม่ได้พูดถึงคำสมาธิแบบกลมกลืนเสียงว่ามีกี่ลักษณะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาตอบก็ได้เดี๋ยวเรียนคาบหน้าก่อนโอเคเนาะอันนี้ข้ามไปดูตอนที่2ตอนที่2เนี่ยให้อ่านใบความรู้ที่3เรื่องคำสมาธิในภาษาไทยแล้วก็สังเกตคำจากรายการที่กำหนดมาให้เนาะโดยให้นักเรียนตั้งสมมุติฐานว่าเป็นหรือไม่เป็นคำสมาธิพร้อมเขียนเหตุผลโดยอ้างอิงจากใบความรู้มาดูคำแรกคำว่าน้ำใจนักเรียนคิดว่าเป็นหรือไม่เป็นลูกเป็นหรือไม่เป็นคำว่าน้ำเป็นคำไทยหรือคำบาลีสันสกฤตคำอะไรคำไทยเพราะฉะนั้นถ้าเจอคำไทยเลยบอกได้ทันทีว่าไม่เป็นครูใส่เครื่องหมายกากบาทไว้ก่อนเพราะอะไรจึงไม่เป็นเพราะน้ำเป็นคำไทยยิ่งคำว่าใจก็เป็นคำไทยถูกไหมมันเป็นการรวมกันระหว่างคำว่าน้ำบวกคำว่าใจดังนั้นคำนี้ไม่ใช่คำสมาธินะแต่เป็นคำประสมคำว่าคำที่สองมหาราชเป็นหรือไม่เป็น
1: เป
0: ็นใส่ถูกไปก่อนเพราะอะไรจึงเป็น

0: มหาเป็นภาษาอะไรไม่รู้ไปดูไปเปิดลูกถ้าไม่รู้ต้องสืบค้นนะราชเป็นภาษาอะไรเห็นไหมถ้ามันบวกบาลีกับบาลีหรือบาลีสันสกฤตหรือสันสกฤตสันสกฤตก็ถือว่าเป็นเนาะประมาณนี้อ่ะอันนี้พอทำได้หรือเปล่าได้นะไปทำเพิ่มเติมไปเลยตั้งแต่ข้อ1ไปจนถึงข้อมีกี่ข้อมี8ข้อใช่ไหมครับโอเคอ่ะจนถึงคำว่าสามัคคีเนาะพอทำได้หรือเปล่าใครไม่เข้าใจใบงานมีไหมมีนะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าเรื่องคำสมาธิก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องคำสมาธิชั่วโมงแรกทุกคนวางอุปกรณ์แล้วนั่งตัวตรงวางปากกาวางดินสอวางทุกอย่างเลยแล้วนั่งตัวตรงหันหน้ามาที่หน้าจอมองหากับครูแล้วสรุปบทเรียนด้วยกันนะครับว่าคำสมาธิที่เราเรียนทั้งหมดวันนี้เข้าใจไหมครูถามจริงๆพอเข้าใจขึ้นไหมเข้าใจใช่ไหมลูกมันมีกี่แบบนะคำสมาธิ2แบบที่1คือแบบไม่กลมกลืนเสียงซึ่งเป็นแบบที่เราเรียนวันนี้ถูกไหมแบบไม่กลมกลืนเสียงนะอันที่2คือแบบกลมกลืนเสียงซึ่งมันมีรายละเอียดอีกเยอะเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันในครั้งต่อไปโอเคนะครับมาสรุปกันก็คือเรื่องของคำสมาธิเนี่ยอย่างน้อยๆเนาะเราก็ได้เข้าใจว่าเป็นการสร้างคำตามหลักของภาษาบาลีสันสกฤตเป็นหลักไวยากรณ์เลยเป็นกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดมาแบบนั้นนะครับคือไวยากรณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลักภาษามันเป็นเรื่องของแบบแผนทางภาษาเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ทางภาษาเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างถ้ามีกฎเกณฑ์แล้วแปลว่าต้องสร้างหรือต้องทำตามกฎเกณฑ์จึงจะเรียกว่าเป็นคำสมาธินะครับซึ่งในคำสมาธิเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมักพบในการเอาไปตั้งชื่อบุคคลตั้งชื่อสถานที่สำคัญหรือตั้งชื่ออะไรที่เกิดขึ้นใหม่หรือเป็นการสร้างคำมาเพื่อใช้ในวิทยาการใหม่ๆหรือคำศัพท์เฉพาะคำศัพท์ทางวิชาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่เนาะเพราะว่าต้องการคำที่เป็นทางการแล้วก็ความสวยหรูนั่นเองทีนี้วิธีการแปลก็ต้องอย่างที่บอกไปว่าต้องแปลจากหลังไปหน้าเสมอนะครับก็ประมาณนี้เนาะทีนี้อย่างน้อยๆเนี่ยเด็กๆได้เรียนไปแล้วเนาะประโยชน์ที่เอาไปใช้ก็คือเราได้รู้ว่าคำสมาธิก็เป็นการสร้างคำเอาไปตั้งชื่อลูกตัวเองก็ได้นะในอนาคตอยากจะได้ความหมายแบบไหนสวยงามขนาดไหนหรือความหมายดียังไงไปตั้งเองได้เลยเนาะไม่ต้องไปพึ่งพระแล้วใช่ไหมเรารู้ความหมายเรารู้รากศัพท์แล้วเราตั้งเองได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องคำสมาธิใครไม่เข้าใจบ้างยกมือโอเคนะถ้าไม่งั้นครูจะจบบทเรียนแล้วนะได้ไหมไปทำการบ้านมาให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งที่คุณครูเหมือนเดิมนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันให้ส่งที่คุณครูปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางก็ตรวจประเมินด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามหรือว่านักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆอีกมากมายเลยเรื่องคำสมาธิเป็นเรื่องที่อาจจะบางคนอาจจะมองว่ายากเนาะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะมองออกว่าเอ๊ะเนี่ยแหละคือการสมาธิคำนะครับก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าครูก็ขอจบเรื่องราวของคำสมาธิแบบไม่กลมกลืนเสียงไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาเจอกันอีกครั้งนึงก็คือเรื่องของคำสมาธิก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะฝากให้โรงเรียนปลายทางได้เตรียมใบความรู้เดิมก็คืออันนี้แหละใบความรู้ที่3เรื่องคำสมาธิในภาษาไทยแล้วก็ใบงานที่6เรื่องวิเคราะห์คำสมาธิแล้วเราจะกลับมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยในครั้งต่อไปนะครับก็คือหัวข้อคำสมาธิ2สำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

ามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: อ่ะงั้นเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
2: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
2: เช็ดโต๊ะเรียบร้อย
3: จอยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำ
2: จมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
3: ทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
2: เดินไปช่วยแม่หน่อยลูก
5: ครับ
6: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
7: น่าจะผิดที่ไหนจัง
6: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายเหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นน่ะนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: แม่ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
3: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
3: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพ่ฟ้า

0: านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจักได้คงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
0: มหาวิทยาลัยเหรอ
2: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
0: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
0: เจริญพร
3: ขอยิ่งชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
4: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี 2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
4: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูอัชรายุชัยมงคลหรือว่าครูแอลค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะที่เราได้สรุปหน่วยการเรียนรู้ที่4ไปแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้ออะไรต่อนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ชื่อว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้คือนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์อธิบายขั้นตอนการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงค่ะ

และยังต้องสามารถหาคำตอบการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงได้ด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบของการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เดิมในหลายๆเรื่องนะคะดูจากชื่อหนึ่งเลย

0: ไหมคะตอนภาคเรียนที่1แล้วก็จะต้องรู้จักสมบัติการแจกแจงด้วยนั่นเองเคยเรียนไปยังเคยเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนแต่ละส่วนว่ามีขั้นตอนอะไรในการหาคำตอบบ้างและมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทบทวนเรื่องของพหุนามก่อนเพราะเราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อภาคเรียนที่1ใช่ไหมคะพหุนามมีลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนเป็นยังไงนะเป็นจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะอาจจะจำไม่ได้ใช่ไหมคะพหุนามเนี่ยจะอยู่ในรูปของเอกนามบวกกันตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปใช่ไหมทีนี้ก่อนที่จะเป็นเอกนามแสดงว่าต้องก่อนจะเป็นพหุนามแสดงว่าจะต้องรู้จักเอกนามก่อนแล้วรู้จักเอกนามไหม
1: ร
0: ู้จักเป็นยังไงคะฮะมีอะไรมั่งถ้าจะเป็นเอกนาม
1: มีตัวแปร
0: มีตัวแปรกับตัวเลขที่หนูเรียกว่าตัวเลขเราเรียกมันว่าค่าคงตัวนะคะแสดงว่าการจะเป็นเอกนามเนี่ยเราจะบอกว่ามันคือนิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนั่นเองนะคะและเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยเป็น0หรือเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองเราถึงจะเรียกว่าเอกนามเช่นครูแอลยกตัวอย่างนะคะเช่น 5x 5เราเรียกเขาว่าค่าคงตัวใช่ไหมคะคูณอยู่กับ x ซึ่งเป็น
1: ต
0: ัวแปรแบบนี้แหละเราถึงเรียกเขาว่าเอกนามตอนนี้เลขชี้กำลังของ x มีค่าเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน
1: 1
0: เป็น1ซึ่ง1คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะคะต่อไปถ้าครูจะถามว่าแล้วถ้าคือ12ล่ะเป็นเอกนามหรือเปล่าเป็นไหม
1: เป
0: ็น12เป็นค่าคงตัวแล้วตัวแปรหายไปไหนคะนักเรียนเพราะตัวแปรของเรามีเลขชี้กำลังเป็น0นั่นเองอะไรก็แล้วแต่ที่ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1 12คูณ1ก็จะมีค่าเท่ากับ12เราจึงเห็นรูปเป็นแค่12เท่านั้นเองนะคะแล้วถ้ามีแค่แซดตัวเดียวล่ะเป็นเอกนามไหมคะ
1: เป็น
0: เพราะอะไรไหนค่าคงตัวคุณยังไม่เห็นเพราะค่าคงตัวเป็น1นั่นเอง1คูณแซดก็เหลือแซดก็เลยเห็นรูปแค่แซดอย่างเดียวอันนี้คือเอกนามแต่ถ้าเป็นพหุนามเขาบอกว่าจะอยู่ในรูปของนิพจน์ที่อยู่ในรูปของเอกนามหรือเขียนอยู่ในรูปของการบวกของเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปเราจะเรียกว่าพหุนามแสดงว่าถ้าครูแอลเอาด้านบนที่ครูแอลยกตัวอย่างเมื่อสักครู่มาบวกกันก็จะกลายเป็นพหุนามนั่นเองนะคะและเรียกแต่ละเอกนามในพหุนามว่าพจน์มีกี่เอกนามคะด้านบน
1: มี 3
0: ใช่ไหมคะแสดงว่ามีทั้งหมดกี่พจน
1: ์
0: 3พจน์นั่นเองนะคะก็มี 5xมี12แล้วก็มีแซดนั่นเองอันนี้คือความรู้เรื่องพหุนามที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะนอกจากนั้นเรายังเรียนอีกว่าพหุนามที่ไม่มีพจน์คล้ายกันเราจะเรียกว่าพหุนามรูปผลสำเร็จเรียกดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามในรูปผลสำเร็จว่าดีกรีของพหุนามเช่น 5x ลบ 5ครูจะถามว่าอันนี้เป็นเอกนามหรือพหุนามคะพหุนามเมื่อกี้เขาบอกว่าจะต้องมีตั้งแต่2พจน์ขึ้นไปอันนี้มีกี่พจน์คะ2พจน์พจน์แรกคืออะไรเอ่ย
1: 5x
0: แล้วพจน์ที่2ล่ะ
1: 5
0: แต่ว่าเขาบอกจะต้องอยู่ในรูปการบวกไม่ใช่หรอแล้วนี่เป็นลบแสดงว่าพจน์ข้างหลังจะต้องเป็นลบ5เกิดจาก 5x บวกกับลบ5นะคะแล้วเราทำการแจกแจงเข้าไปใช่ไหมบวกเจอลบกลายเป็นลบก็เลยเหลือแค่ 5x ลบ5นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูดีกรีของพหุนามบ้างเขาบอกว่าเรียกดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามในรูปผลสำเร็จว่าดีกรีของพหุนามครูจะถามว่าอันนี้ดีกรีของพหุนามเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 1ใช่ไหมคะเพราะ x ของเรายกกำลัง1และก็เป็นสูงสุดแล้วด้วยเพราะฉะนั้น 5x ลบ5เนี่ยเป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จที่มีดีกรีของพหุนามเท่ากับ1นั่นเองนะคะต่อไปลองดูตัวอย่างถัดไปสิ 9x กำลัง2 บวก 15x บวก 4 พหุนามนี้มีกี่พจน์คะนักเรียน

0: 9x กำลัง2อ่ะ 9x กำลัง2มีอะไรอีก 15x แล้วก
1: ็
0: 4นั่นเองนะคะถามว่าดีกรีของพหุนามอันนี้มีค่าเท่าไหร่เอ่ย
1: 3
0: เท่าไหร่เอ่ยสูงสุด
1: 3
0: ไหนครูแองไม่เห็นเลข3เลยลูก
1: 2
0: สูงสุดของเราคือ2ใช่ไหมคะอันนี้เลขชี้กำลังเป็น
1: 1
0: ซึ่ง2สูงกว่าใช่มั้ยคะเราเอาอันที่สูงที่สุดแสดงว่ามีค่าเท่ากับ
1: 2
0: นั่นเองเราจึงบอกว่า 9x กำลัง2บวก 15x บวก4เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จที่มีดีกรีของพหุนามเท่ากับ2นั่นเองอันนี้คือความรู้ทั้งหมดที่เราจะนำมาใช้ในชั่วโมงนี้นะคะในส่วนของพหุนามนั่นเองต่อไปรู้จักพหุนามแล้วต้องรู้จักอะไรอีกนะการแยกตัวประกอบกับอะไรอีกอย่างนะคะสมบัติการแจกแจงเดี๋ยวเราไปดูการแยกตัวประกอบก่อนเคยเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบไปแล้วใช่ไหมใช่คำถามเชิญคิดถามว่าตัวประกอบของจำนวนนับคืออะไรที่เราเรียกว่าตัวประกอบเนี่ยจะต้องมีลักษณะเป็นยังไงเอ่ยอะไรนะเป็นจำนวนเพื่อนบอกว่าเป็นจำนวนเฉพาะใช่หรือเปล่าเอ่ยอะไรนะเป็นจำนวนที่หารลงตัวนั่นเองนะคะเราก็คือจำนวนนับที่มาหารจำนวนนับนั้นลงตัวนั่นเองเราถึงจะเรียกเขาว่าตัวประกอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นควรจะถามว่าถ้าตัวประกอบทั้งหมดของ9มีจำนวนใดบ้างลองสิ3 1 9หมดยัง18หาร9ลงตัวไหมไม่ลงใช่ไหมคะแสดงว่าตัวประกอบทั้งหมดของ9ก็คือมี1มี3แล้วก็มี9นั่นเองเพื่อถามใหม่ถามว่า6เป็นตัวประกอบของ9หรือไม่เพราะเหตุใด
1: ไม่
0: เป็นเพราะว่าเพราะว่า6เนี่ยหาร9ไม่ลงตัวแสดงว่าเราพอจะเข้าใจในส่วนของการแยกตัวประกอบแล้วใช่มั้ยเพราะฉะนั้นการแยกตัวประกอบของจำนวนนับเนี่ยคือประโยคที่แสดงการเขียนจำนวนนับนั้นในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะซึ่งตัวประกอบเฉพาะเนี่ยคือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะตามที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำการแยกตัวประกอบกันแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดคือการเขียนแสดงในรูปของการอะไรนะการคูณข้อ1คือ15จำนวนเฉพาะใดบ้างที่คูณกันแล้วได้15อะไรบ้างนะคะ มี1ด้วยหรอ
1: ม
0: ี1ด้วยหร
1: อ
0: 3คูณ5ถ้าคูณ1แล้วต้องคูณ1ไปเรื่อยๆตัว พันตัวก็ไม่เสร็จใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีแค่3คูณกับ
1: 5
0: นั่นเองอันนี้ได้ยังการแยกตัวประกอบได้แล้วต่อไป12ล่ะอะไรคูณกันแล้วได้อะไรนะ2กับ6 6เป็นจำนวนเฉพาะแล้วหรือยัง
1: ย
0: ัง แสดงว่า2ต้องคูณกับอะไรคะ
1: 2
0: 2คูณ2เป็น8แล้วนะคูณ3นะคะก็จะได้2คูณ2คูณ3นะคะทีนี้ครูจะให้สังเกตว่าในข้อที่1กับข้อที่2เราตอนนี้มีจำนวนใดบ้างที่เหมือนกันอันนี้มี2มั้ยหนูบอก2เหมือนกันอันนี้มี3ใช่มั้ยคะอันนี้ก็มี3เมื่อไหร่ก็ตามที่จำนวน2จำนวนมีตัวประกอบเหมือนกันเราจะเรียกเขาว่าตัวประกอบรวมนะคะแสดงว่า3นี่เป็นตัวประกอบร่วมของ15แล้วก็12นั่นเองนี่แหละที่เรากำลังจะใช้ความรู้ในวันนี้นั่นเองนะคะคือการแยกตัวประกอบให้สังเกตนะ2ข้อนี้จะมีเลข3เหมือนกันเราจึงเรียกว่าเป็นอะไรนะ
1: ตัวประกอบรวม
0: นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งอย่างเลยที่ลืมไม่ได้คือสมบัติการแจกแจงยังจำได้ไหมสมบัติการแจกแจงมีลักษณะเป็นยังไงคะนี่เขาบอกว่าสมบัติการแจกแจงกล่าวว่าถ้ามี A B และ C แทนจำนวนเต็มใดๆแล้ว A วงเล็บเปิด B บวก Cวงเล็บปิดจะเท่ากับ AB บวก AC เกิดขึ้นได้ยังไงมันคือการแจกแจงค่าที่อยู่ข้างนอกเข้าสู่วงเล็บใช่ไหมคะก็ A เจอ B เอามาคูณกันกลายเป็น
1: AB
0: ใช่ไหมแล้วจะต้องเอา A ไปหา C ด้วยก็จะเอา A คูณ C เท่ากับ
1: AC
0: นั่นเองหรือเปลี่ยนใหม่

0: L ไม่อยากให้ A อยู่ข้างหน้า A มาอยู่ข้างหลังเป็นวงเล็บเปิด B บวก C วงเล็บปิดแล้วก็ A ทำการแจกแจงได้เหมือนกันค่ะเอา A เข้าสู่วงเล็บ A คูณ B ก็จะกลายเป็น
1: BA
0: เป็น BA นะคะแล้วก็ A เข้าไปหา C เหมือนกันก็จะกลายเป็น
1: CA
0: นั่นเองนะคะนี่แหละที่เราเรียกว่าสมบัติการ
1: แจกแจง
0: นะคะซึ่งเราอาจจะเขียนแจกแจงข้างต้นใหม่เป็นแบบนี้ก็ได้เพราะเรามีสมบัติอะไรคะถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับ
1: เท่าก
0: ัน สมบัติของการเท่ากันใช่ไหมครูแอลก็เลยเอาโพสต์ด้านหลังมาไว้ข้างหน้าบ้างนะคะและสังเกตอันนี้มี A อันนี้ก็มี
1: A
0: ก็เลยเอา A ดึงตัวร่วมออกมาก็จะเหลือแค่ B บวกกับ C ภายในวงเล็บนั่นเองหรือแบบด้านหลังก็เหมือนกันนะคะก็เอาโพสต์ด้านหลังมาเขียนด้านหน้าก่อนเป็น BA บวก CA จะเห็นว่ามีอะไรเหมือนกันนะ
1: A
0: เหมือนกันก็ดึงตัวร่วมออกนะคะก็จะเหลือแค่ B บวก C แล้วก็มี A อยู่ด้านหลังนอกวงเล็บนั่นเองอันนี้คือสมบัติการแจกแจงเดี๋ยวเราจะนำความรู้ที่ทบทวนทั้งหมดในวันนี้ไปใช้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองทีนี้มาดูสิ่งนี้ก่อนค่ะจะคล้ายๆกับสมบัติการแจกแจงเมื่อกี้เลยแต่เราเปลี่ยนค่าใหม่นะกลายเป็น x วงเล็บ x บวก2ทำการแจกแจง x เข้าสู่วงเล็บ x เจอ x กลายเป็น
1: x
0: กำลัง2นั่นเองและเอา x ไปเจอ2กลายเป็น
1: 2x
0: มีตัวดำเนินการเป็นอะไรคะ
1: wow.
0: เป็นบวกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูแอลก็สามารถเอามาเขียนกลับกันได้เปลี่ยนใหม่เป็น x กำลัง2บวก 2x เท่ากับx วงเล็บ x บวก2แล้วก็วงเล็บปิดนั่นเองนะคะซึ่งหมายความว่ายังไงจะเห็นว่า x กำลัง2บวก 2x เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันก็คือมี x คูณกับx บวก2นั่นเองนั่นหมายความว่า x และ x บวก2จะเป็นตัวประกอบของ x กำลัง2บวก 2x นั่นเองนะคะจะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเอา x คูณกับ x บวก2เราก็จะได้เป็น x กำลัง2บวก 2x เราจึงเรียกว่า2ตัวนี้เป็นตัวประกอบของ x กำลัง2บวก 2x นั่นเองนะคะในการทำก็จะมีรูปแบบคล้ายๆแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวก็จะมีตัวเลขมากยิ่งขึ้นมีตัวแปรมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสามารถทำการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1เขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ 15x บวก 20เดี๋ยวมาดูขั้นตอนแรกก่อนอันนี้เป็นวิธีการแรกซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เราจะพิจารณาทีละขั้นตอนนะคะเริ่มจาก 15x บวก 20เป็นพหุนามที่มีทั้งหมดกี่พจน์คะตอนนี
1: ้
0: มี2พจน์นั่นเองนะคะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: 15x
0: มี 15x กับอะไรคะ
1: 20
0: และก็20นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการแยกตัวประกอบทีละพจน์เริ่มจากเดี๋ยวเราจะพิจารณา 15x ก่อน 15x ถ้าเราทำการแยกตัวประกอบจะมีอะไรเป็นตัวประกอบบ้าง
1: 3
0: มี3มีอะไรอีกคะ
1: 5
0: มี3คูณกับ5คูณกับ x นั่นเองนะคะต่อไปพิจารณาพจน์ที่2บ้าง20
1: 2
0: มีอะไรบ้างนะ2คูณ2คูณ5 2คูณ2เป็น4 4คูณ5เป็น
1: 20
0: ถามว่า2พจน์นี้มีอะไรที่เป็นตัวประกอบร่วมกันบ้างเพราะฉะนั้นตัวประกอบร่วมของ 15x และ20ก็คือ
1: 5
0: ก็คือ5นั่นเองเพราะเรามี5เหมือนกันนะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการดึงตัวร่วม5ออกจากพจน์ทั้ง2เพราะฉะนั้นครูแอลดึง5ออกมาเริ่มจาก 15x ถ้าดึง5ออกไปแล้วเหลืออะไรบ้างคะนักเรียนเหลืออะไรบ้าง
1: เหลือ
0: 3กับ
1: x
0: ก็รวมเป็น 3x นั่นเองนะคะตัวดำเนินการเป็น
1: บวก
0: ต่อไปพจน์ด้านหลังจาก20ครูแอลดึง5ออกเหลืออะไรคะ
1: 2
0: คูณกับ2ซึ่งมีค่าเป็น
1: 4
0: เสร็จแล้วดังนั้น 15x บวก 20จะมีค่าเท่ากับ5วงเล็บเปิด 3x บวก 4วงเล็บปิดนี่แหละคือการ

0: ตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการ
1: แ
0: จกแจงนั่นเองพอจะทำได้ไหมยากไหมคะไม่ยากอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่สองสิตัวอย่างที่สองบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ 15x กำลัง 2y ลบ 5xy บวก 10y อ่ะทำเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะพิจารณาไปทีละพจน์นะคะเริ่มจากเราต้องรู้ก่อนว่าพหุนามนี้มีกี่พจน์เอ่ย
1: 3
0: เป็นพหุนามที่มี3พจน์มีอะไรบ้าง 15x กำลัง 2y แล้วก็ลบ 5xy อย่าลืมลบนะเพราะจริงๆแล้วต้องดำเนินการด้วยอะไรเท่านั้น
1: บวก
0: บวกนั่นเองอ่ะและตัวสุดท้ายคือ
1: 10y
0: คือ 10y นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการแยกตัวประกอบทีละพจน์เริ่มจากพจน์ที่1ก่อน 15x กำลัง 2y ตอบได้เป็นอะไรบ้างคะนักเรียน3คูณคูณ x มี x กี่ตัวคะนักเรียน2ตัวอ่ะคูณ x คูณ x มีอะไรอีกคะ
1: y
0: มีกี่ตัวเอ่ย
1: 1ต
0: ั
1: ว
0: 1ตัวนะคะต่อไปพจน์ที่2ลบ 5xy มีอะไรบ้างถ้าแยกตัวประกอบ
1: อ
0: ่ะถ้าเป็นลบ5จะเห็นว่าพจน์แรกเรามี5พจน์ที่2เนี่ยเป็น10คิดว่าจะมี5มั้ย
1: ม
0: ีถ้าอันนี้เราใช้เป็นลบ5เราจะดึงตัวประกอบร่วมได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาลบไปไว้ที่ตัวอื่นเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเราสามารถเอาลบไปไว้ที่ตัวอะไรได้บ้างอ่ะแสดงว่าตัวแรกจะไม่ใช่ลบ5แล้วต้องเป็น5ต่อไปมีอะไรอีกคะ
1: x
0: ข้างบนมี x ไหม
1: ม
0: ีอาจจะดึงได้ข้างล่างมี x ไหมคะ
1: ไม่มี
0: แสดงว่า x จะสามารถดึงตัวประกอบร่วมได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แสดงว่าครูแอลสามารถเอาลบมาไว้ที่ x ได้นั่นเองนะคะเหลืออะไรอีก
1: y
0: เหลือ y หมดหรือยัง
1: หมด
0: แล้วหมดแล้วต่อไป 10y แยกตัวประกอบซิมีอะไรบ้าง
1: 2
0: มี
1: 2
0: คูณ5คูณ y อ่ะเรามาพิจารณาทั้ง3พจน์ว่ามีตัวประกอบร่วมเป็นอะไรบ้าง
1: 5
0: มี5อันนี้ก็มี5อันนี้ก็5อันนี้ก็5มีอะไรอีก
1: y
0: หมดหรือยัง x ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้แสดงว่าตัวประกอบร่วมของพจน์ทั้ง3นี้คือ 5y นั่นเองนะคะคือ 5y นั่นเองอ่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะดึงตัวประกอบร่วม 5y ออกมาข้างนอกพจน์นั่นเองนะคะอ่ะ 5y จากนั้นมาพิจารณาทีพจน์อันนี้ 15x กำลัง 2y ดึง5ออกมาแล้วจาก15เหลือ 3 x ได้ดึงไหมคะ
1: ไม่
0: ก็เหลือ x กำลัง2เหมือนเดิม y ล่ะ
1: ด
0: ึ
1: งมาแล
0: ้วหมดไปใช่ไหมเหลือ1ใช่ไหมคะ1คูณอะไรก็เท่าเดิมแสดงว่าไม่ต้องเขียน1จากนั้นลบดึง5ออกมาแล้วแสดงว่าจะมีค่าคงตัวอีกไหม
1: ไม
0: ่มีแล้วต่อไป x ดึงไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ดึงเหลือ x เหมือนเดิม y ล่ะ
1: ด
0: ึ
1: งมาแล้ว
0: ดึงมาแล้วก็เหลือ1ก็คูณ x ก็ได้1เหมือนเดิมต่อไปโพสต์สุดท้าย 10y 10ดึงออกมาแล้ว5เหลือเท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: เหลือ2นั่นเองนะคะแล้ว y ล่ะดึงไว้แล้วแสดงว่า15x กำลัง 2y ลบ 5xy บวก 10y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 5y วงเล็บเปิด 3x กำลัง 2 ลบ x บวก 2 แล้วก็วงเล็บปิดนั่นเองนี่คือการแยกตัวประกอบง่ายไหมคะคิดว่าตัวเองพอจะทำได้ไหม
1: ได
0: ้หรือเปล่า
1: ได
0: ้อะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูข้อที่3ต่อข้อที่3เขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ 24x z กำลัง 2 ลบ 27x กำลัง 2 z กำลัง 3 บวก 9x กำลัง 3 z กำลัง 4 ทำเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบเองว่าแต่ละบรรทัดครูแอลควรจะต้องเติมอะไรลงไปบ้างเริ่มจากบรรทัดแรกเป็นผู้นำที่มีกี่พจน์คะ 3มีอะไรบ้าง
1: 24x
0: z
1: กำล
0: ั
1: ง 2
0: หมดยังมีอะไรอีก
1: 27
0: x 2 z กำลัง 2 มีอะไรอีกไหมคะ
1: 9 x กำลัง 3
0: ดหรือยัง
1: หมด
0: แล้วต่อทำอะไรต่อนะคุณต้องทำอะไรต
1: ่อ
0: พิจารณาแยกตัวประกอบทีละหัวใช่ไหมคะเริ่มจากอะไรก่อนดี24 x ใช้กำลัง2มีอะไรบ้างอ่ะ2 12เป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง2คูณ2เป็น4แล้วอะไรต
1: ่อ
0: คูณ2เป็น8แล้วอะไรอีก
1: 3
0: คูณ3ได้24แล้วหรือยังมีอะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้คูณมี x เซตกี่ตัวกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: 2ตัวนะคะ2ตัวต่อไปพจน์ที่2มีอะไรบ้างถ้าแยกตัวประกอบออกมา27เริ่มจากลบ27ก่อน3คูณ3คูณ3ยังไม่มีลบเลยนะเอาลบไปไว้ที่ไหนดีเอาไว้ที
1: ่
0: เพื่อนบอกว่าจะเอาไว้ที่ x บางคนบอกจะเอาไว้ที่3เอาไว้ที่ไหนดีช่วยกันโหวตเร็วเอาไว้ที่ทำไมถึงเอาไว้ที่3มาถามเหตุผลก่อนทำไมไว้ที่3เพราะว่าจะเห็นว่าพจน์แรกเรามี3แค
1: ่
0: ตัวเดียวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราพจน์ที่2เรามี3กี่ตัว3ตัวเราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้ง3ตัวใช่ไหมคะแสดงว่าเอาใส่ไว้ที่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้จากนั้นมีอะไรอีก
1: x
0: แล้วก็แซกกี่ตัว
1: 3
0: ตัวนะคะโอเคหมดแล้วต่อไปพจน์ที่3 9คือ3 3คูณ3
1: x 3ต
0: ั
1: ว
0: มี x 3ตัว
1: แล้วก
0: ็แซก4ตัวหมดหรือยังต่อไปเราจะมาพิจารณาว่าทั้ง3พจน์นี้มีตัวประกอบร่วมเป็นอะไรบ้างช่วยกันพิจารณาหน่อยเร็ว
1: 3
0: 3อันนี้3 3 3มี3แล้วคุณเอาทดไว้ก่อนมี3และ1ตัวมีอะไรอีกนะ x อ่ะ x x x มีกี่ตัวเนี่ย
1: 3 1
0: มีที่เป็นตัวประกอบร่วมกี่ตัวคะ
1: 1
0: ตัวอ่ะ x แล้วมีอะไรอีกแซดตัวที่1ก่อนได้แล้ว1ตัวมีอีกไหม
1: มี
0: อะไรอีกตัวคะแซดได้อีก1ตัวใช่ไหมก็เป็นแซดกำลัง2มีอีกไหมคะหมดแล้วแสดงว่าตัวประกอบร่วมของเราคือ 3x คือ 3x แซดกำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการดึงตัวประกอบร่วมออกจากพจน์ของพหุนามนะคะเป็น 3x z กำลัง2เริ่มจากพจน์แรกก่อน24ดึงออก3เหลือเท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: 24ดึงออกไปแล้ว3เหลือ
1: 8
0: เหลือ8ใช่ไหมคะ x ตอนนี้ในพจน์ที่แรกมี x 1ตัวดึงออกมา1ตัวหมดไหมคะหมดแล้วต่อไปแซดที่แรกมี2ตัวดึงออกมา2ตัวหมดไหมคะหมดแล้วแสดงว่าพจน์แรกจะเหลือแค่
1: 8
0: อย่างเดียวต่อไปพจน์ที่2ลบเราดึงออกมาจากลบ27ดึงออกมาแล้ว3เหลือ
1: 9
0: เหลือลบ9นะคะต่อไปมีเดิมทีมี x กำลัง2ดึงออกมา1ตัวเหลือ x กี่ตัว
1: 1
0: ตัวต่อไปเดิมทีมี z ทั้งหมด
1: 3
0: ใช่ไหมคะดึงออกมากำลัง2เหลือ1ตัวเสร็จหรือยังพจน์ที่2เหลือพจน์ที่3จาก9ดึงออกไป3เหลือ3นะคะ x เดิมทีมี3ดึงออกมา1เหลือ2และ z เดิมทีกำลัง4ดึงออกมากำลัง2เหลือ2นั่นเองเสร็จแล้วค่ะเพราะฉะนั้น 24 x z กำลัง2ลบ 27 x กำลัง2 z กำลัง3บวก 9 x กำลัง3 z กำลัง4จะมีค่าเท่ากับ 3 x z กำลัง2วงเล็บเปิด8ลบ9 x z บวก3 x กำลัง2 z กำลัง2วงเล็บปิดนั่นเอง อันนี้คือการดึงตัวประกอบนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งวิธีครูแอลมีวิธีที่สั้นกว่านี้แต่จะต้องช่วยกันคำนวณด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่4กันตัวอย่างที่4เนี่ยเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ6 a กำลัง2 b ลบ15 a b กำลัง2เดี๋ยวเราจะไม่พิจารณาทีละพจน์แล้วค่ะเราจะพิจารณาทุกพจน์ไปพร้อมๆกันเช่นตอนนี้เรามี6 a กำลัง2 b ลบ15 a กำลัง b กำลัง2ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแอลจะพิจารณาทีละตัวไปพร้อมๆกันเลยเช่นเริ่มจากครูแอลพิจารณาค่าคงตัวก่อนเริ่มต้นเรามี6กับ15เราก็จะมาคำนวณเลยว่ามีจำนวนใดบ้างที่เป็นตัวประกอบของ6แล้วก็15อะไรบ้างที่หารทั้ง6แล้วก็ลบ15ลงตัว3แสดงว่าครูแอลสามารถดึง3ออกมานอกวงเล็บได้เลยดึง3ออกมาจาก6ก็จะเหลือ 2ใช่ไหมที่เหลือเอาไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะเอาไว้เหมือนเดิมก่อน2 a กำลัง2 b ลบจากลบ15ก็จะเหลือลบ5 a b กำลัง2นั่นเองจากนั้นตัวแรกพิจารณาเสร็จแล้วต่อไปเป็นตัวที่2ก็คือตัวแปรตัวแรกนั่นเองก็คือ a มี a ซ้ำกันไหมเอ่ยมีไหมมีซ้ำกันกี่ตัว1ตัวแสดงว่าครูแอลสามารถดึง a ออกมาได้1ตัวนั่นเองดึงออกมาแล้วจาก a 2a กำลัง 2b ก็จะเหลือแค่2 ab นั่นเองนะคะจากเดิมมีกำลัง2ดึงออกมา1ตัวก็เหลือกำลัง1นั่นเองต่อไปพจน์ด้านหลังเอา a ออกใช่ไหมดึง a ออกก็เหลือลบ5 b กำลัง2นั่นเองต่อไปตัวที่2พิจารณาเสร็จแล้วต่อไปเป็นตัวที่3ก็คือตัวแปรที่2นั่นเองก็คือ b เรามาดูซิว่ามันมี b ซ้ำกันไม่เอ่ย
1: ซ้ำ
0: กันไหมคะ3ซ้ำกันกี่ตัวคะ1ตัวครูแอลก็ทำการดึง b ออกมา1ตัวแบบนี้จาก 2ab ดึง b ออกมาก็จะเหลือแค่ 2a จาก -5b กำลัง2ดึง b ออกมา1ตัวก็จะเหลือ -5b กำลัง1ใช่ไหมหมดหรือยัง
1: หมดแล
0: ้วเราก็จะเอาด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยมาคูณกัน3คูณ a คูณ b ก็จะกลายเป็น 3ab ส่วนในวงเล็บก็จะเหลือ 2a ลบ 5b ไวขึ้นไหมเร็วขึ้นใช่ไหมแต่เราต้องทำการพิจารณาเพราะฉะนั้น 6a กำลัง 2b ลบ 15ab กำลัง 2จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 3ab แล้วไงต่อวงเล็บเปิด 2a ลบ 5b วงเล็บปิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งก็จะเร็วยิ่งขึ้นอยู่ที่ใครถนัดแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาลองทำแบบนี้อีกสักหนึ่งตัวอย่างสิจงแยกตัวประกอบของ 12y กำลัง 2z ลบ 20y z นั่นเองมาทำการพิจารณาเริ่มจากตัวแรก12และ20มีอะไรเป็นตัวประกอบรวมบ้างเอ่ยมีอะไรคะ
1: 2
0: ได้อีกไหมถ้าเป็น2ใช่ไหมถ้าครูแอลดึง2มาอันนี้ก็จะเหลือ6ใช่ไหมอันนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่เอ่ย
1: 10
0: สามารถได้อีกไหมเนี่ยได้อีกเท่าไหร่คะได้อีก2ถ้าดึงมาอีก2 6ก็จะเหลือ30ก็จะเหลือ 5ได้อีกไหมคะไม่ได้แล้วแสดงตัวประกอบของเราคือ2คูณ2หรือ4นั่นเองดึง4ออกมานะคะจาก 12y กำลัง 2z ดึงออกมาแล้ว4เหลือ 3y กำลัง 2z นั่นเองจาก20ดึงออกมาแล้ว4เหลือ5นะคะ y z เสร็จแล้วตัวแรกเสร็จแล้วต่อไปตัวที่2พิจารณาอะไรต่อดี
1: ตัวแปร
0: y มีซ้ำกันไหมเอ่ย
1: มี
0: ซ้ำกันกี่ตัวคะ
1: 1
0: ตัวครูแอลก็ทำการดึงออกมา1ตัวจาก 3y กำลัง 2z จะเหลือ 3y z จากลบ y จากลบ 5y z ก็จะเหลือ
1: ลบ
0: 5z นั่นเอง

0: ไงทำอะไรต่อคะควรต้องทำอะไรต่อ
1: ตัวแปร
0: อ่ะดูตัวแปรแซดมีซ้ำกันไม่เอ่ย
1: มี
0: ซ้ำกันกี่ตัวคะ
1: 1
0: ตัวก็ทำการดึงออกมา1ตัวนะคะจาก 3yz ก็จะเหลือ 3y จาก -5z ก็จะเหลือ -5 เสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้ว
0: อ่ะเราก็ทำการนำตัวประกอบที่เราดึงออกมาเนี่ยมาคูณกันก็เป็น 4yzเหลือข้างในเป็น 3y ลบ 5เพราะฉะนั้น 12y กำลัง 2z ลบ 20yz ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน
1: 4yz
0: วงเล็บเปิด 3y ลบ 5เสร็จแล้วนะคะอีกสักหนึ่งข้อได้ไหมแต่ครูแอลจะไม่เป็นแนวทางให้แล้วให้ทุกคนพิจารณากันเอาเองช่วยกันตอบเองว่าครูแอลต้องเขียนอะไรบ้างอ่ะข้อสุดท้ายจงแยกตัวประกอบของ AD ลบ 2AC บวก BC ลบ 2C กำลัง 2มีทั้งหมดกี่พจน์เนี่ย
1: 4
0: ครูแอลต้องทำยังไงดีจะเห็นว่าแต่ละพจน์มีซ้ำกันไหมเนี่ยไม่มีแล้วก็มีเยอะด้วยใช่ไหมมีซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างใช่ไหมคะทำยังไงดีเพื่อทำให้พจน์น้อยลงเราจะจับคู่เป็นวงเล็บนะคะเริ่มจากเอา2ตัวหน้าเนี่ยไว้วงเล็บเดียวกันให้เป็นพจน์เดียวกันก่อนก็จะได้ AB ลบ 2AC กับด้านหลังอ่ะตัวดำเนินการต้องเป็นบวกใช่ไหมต่อไปตัวด้านหลังก็จะเป็น BC ลบ 2C กำลัง 2ทำยังไงต่อดีเราก็จะพิจารณาทีละพจน์เริ่มจากพจน์ข้างหน้าก่อนมีอะไรซ้ำกันคะ
1: A
0: มี A ใช่ไหมครูแอลก็ทำการดึง A ออกมาจะเหลืออะไรบ้าง
1: E
0: ลบ2 4พจน์ด้านหลังล่ะมีอะไรซ้ำกันบ้าง
1: C
0: มี C ด้านในวงเล็บจะเหลืออะไรบ้างคะ
1: B
0: ลบ2 4ดูสิว่า2พจน์ที่เราดูกันอยู่ตอนนี้มีอะไรเหมือนกัน
1: b ลบ 2c
0: มี b ลบ 2c เหมือนกันใช่ไหมคะควรจะทำการดึงตัวร่วมดึง b ลบ 2c ออกมาจะเหลืออะไรบ้างด้านหลัง
1: a บวก c
0: คูณกับ a บวก c เพราะเราเหลือแค่ a บวก c นั่นเองเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ย AB ลบ 2AC บวก BC ลบ 2C กำลัง 2เราก็สามารถแยกตัวประกอบมาได้เป็น
1: AC
0: B ลบ 2C คูณกับ A บวก C นั่นเองหรือหนูไม่อยากทำแบบครูแอลอะค่ะหนูไม่อยากจับคู่แบบนี้สามารถจับคู่แบบอื่นได้อีกไหมได้เหมือนกันเราสามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้นะคะซึ่งอ่ะสมมุติครูแอลบอกว่าไม่ทำแบบเมื่อกี้แล้วเปลี่ยนกลุ่มใหม่เอาใหม่ครูแอลให้ AB เนี่ยอยู่กับ BC และเอา 2AC เนี่ยไปไว้กับ -2C กำลัง 2จะเห็นว่า2ตัวนี้มีอะไรเหมือนกัน
1: ลบ
0: เอาลบออกมาจะเหลือ 2AC บวก 2C กำลัง 2มาพิจารณาทีละพจน์ว่ามีอะไรซ้ำกันบ้าง AB กับ BC มีอะไรซ้ำกันคะ
1: B
0: ครูแอลทำการดึง B ออกมานะคะก็จะเหลือ A บวก
1: C
0: ด้านหลังล่ะ
1: 2
0: C ก็จะเหลือ A บวก
1: C
0: 2คนนี้มีอะไรเหมือนกัน
1: AC
0: มี AC ครูแอลทำการดึงตัวร่วมเป็น A บวก C ออกมาเหลืออะไรบ้าง
1: b
0: กับ
1: 2c
0: กับ -2c ก็จะเป็น b -2c เหมือนกับเมื่อสักครู่ไหม
1: เห
0: มือนกันไหมคะเหมือนกันเลยแสดงว่าจะได้คำตอบทำไมกันเหมือนกันไม่ว่าเราจะจับคู่แบบไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบที่เหมือนกันทำมาแล้วหลายข้อคิดว่าตัวเองพอจะทำได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ทุกคนลองทำในแบบฝึกหัดที่1เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะมาสำรวจกันว่าในใบแบบฝึกหัดเขาให้เราทำอะไรบ้างนะ

กอบของพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้มีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย6ข้อเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทำทั้ง6ข้อนี้ด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวจะหาผู้โชคดีมาช่วยเฉลยคนละ1ข้อโอเคไหมโอเคเพราะเพื่อนส่งยิ้มให้ครูแอลแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วให้ลงมือทำได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยการท้ายคาบค่ะ

0: คนรวมทั้งนักเรียนปลายทางเนี่ยน่าจะทำแบบฝึกหัดเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันว่าแบบฝึกหัดแต่ละข้อเนี่ยจะมีคำตอบเป็นเท่าไหร่บ้างค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ข้อที่1 นะคะซึ่งข้อที่1เนี่ยโจทย์ให้มาเป็น 15x+20 ซึ่งจริงๆแล้วเราจะทำด้วยวิธีไหนก็ได้ใช่ไหมคะลองมาดูวิธีแรกก่อน 15x+20 มีกี่พจน์คะนักเรียนมีกี่พจน์มี2พจน์ก็คือ 15x กับ20นั่นเองนะคะซึ่ง 15x แยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ5คูณ x นั่นเอง20ล่ะ20เป็นเท่าไหร่คะเป็น2คูณ2คูณ5มีอะไรเป็นตัวประกอบรวมบ้างเอ่ยมีอะไรคะมีอะไรซ้ำกันคะ2พจน์นี
1: ้
0: มี5ใช่ไหมแสดงว่าตัวประกอบรวมคือ5เราจึงดึง5ออกจากพจน์ทั้ง2นะคะจาก15ก็จะเหลือแค่ 3xและ20ก็จะเหลือแค่4นั่นเองบวกบวก4เสร็จแล้ว1ข้อแค่นี้ใช่ไหมคะหรือใครไม่อยากทำแบบข้อที่1ตอนนี้เราสามารถทำได้อีกวิธี1ก็คือดึงทีละตัวใช่ไหมคะเริ่มจากค่าคงตัวก่อน15กับ20สามารถดึงตัวรวบเป็นอะไรออกได้เอ่ยเป็น5ใช่ไหมคะก็เป็น5เหลือ 3x+4 มีอะไรดึงได้อีกไหมได้อีกไหมเนี่ย 3x+4 เนี่ยมีไหมหมดแล้วเราจึงได้ว่าดังนั้น 15x+20 เท่ากับ5วงเล็บเปิด 3x+4 วงเล็บปิดเสร็จแล้ว1ข้อนะคะเดี๋ยวทีนี้ตั้งแต่ข้อที่2ที่เขาบอกว่า 9a+2b+2+6ab+3 จะให้มีผู้มาเฉลยให้ครู1คนนะคะใครดีคะโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนเฉลยให้ในข้อที่2นะคะ
2: สำหรับข้อที่2นะคะ 9a+2b+6ab+3 นะคะเป็นพหูนามที่มี2พจน์ค่ะได้แก่ 9a+2b+2 และ 6ab+3 ค่ะพิจารณา 9a+2b+2 นะคะเท่ากับ3คูณ3คูณ a คูณ a คูณ b คูณ b ค่ะ 6ab+3 นะคะเท่ากับ2คูณ3คูณ a คูณ b 3ตัวค่ะตัวประกอบร่วมนะคะคือ 3ab+2 ค่ะดังนั้นนะคะ 9a+2b+2+6ab+3 เท่ากับ 3ab+2 วงเล็บเปิด 3a+2b วงเล็บปิดค่ะขอบคุณค่ะ
0: ต่อไปข้อที่3ใครจะเป็นตัวแทนเฉลยข้อที่3ให้ครูแอลได้บ้างคะเดี๋ยวให้เพื่อนเฉลยข้อที่3ให้ค่ะ
3: เ
2: ฉลยข้อที่3นะคะลบ 7x+2+3+49x+4 เป็นพหูนามที่มี2พจน์ได้แก่ลบ 7x+2+3 และ 49x+4 ค่ะพิจารณาลบ xลบ 7x+2+3 เท่ากับ7คูณ1คูณลบ x คูณ x คูณ z คูณ z คูณ z และ 49x+4 เท่ากับ7คูณ7คูณ x คูณ z คูณ z คูณ z คูณ z จะได้ว่าตัวประกอบร่วมคือ 7x+3 ค่ะดังนั้นลบ 7x+2+3+49x+4 เท่ากับ 7x+3 วงเล็บเปิดลบ x บวก 7z วงเล็บปิดค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะได้คำตอบเท่ากับของเพื่อนไว้เอ่ยนักเรียน
1: เท่าน
0: ะคะก็คือจะได้การแยกตัวประกอบเป็น 7x+3 สิ่งที่เหลือในวงเล็บก็จะเหลือลบ x บวกกับ 7z นั่นเองนะคะแต่เนื่องจากเวลาของเราเนี่ยกำลังจะหมดแล้วใช่ไหมคะซึ่งในข้อถัดไปเนี่ยเราเอาไว้เฉลยกันในครั้งถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบคำตอบได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะหมดชั่วโมงกันไปในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปก่อนว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยนักเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของอะไรเอ่ยของพหู ูนามใช้เรื่องอะไรบ้างสมบัติการแจกแจงกับการแยกตัวประกอบใช่ไหมคะอ่ะเราเริ่มจากที่การแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบจะอยู่ในรูปของการอะไรนะเอาอะไรมาคูณกันจำนวนจำนวนจะต้องหารลงตัวใช่ไหมคะก็คือเราเป็นประโยคที่เขียนแสดงจำนวนนับที่อยู่ในรูปของการคูณซึ่งจะต้องเป็นประกอบเฉพาะด้วยนั่นเองซึ่งตัวประกอบเฉพาะคือจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือการแยกตัวประกอบต่อไปสมบัติการแจกแจงล่ะจำสมบัติการแจกแจงเมื่อข้างต้นได้ไหมเอ่ยสมบัติการแจกแจงคือถ้าเรามี a b และ c เป็นแทนจำนวนเต็มใดๆเราจะได้a วงเล็บเปิดวงเล็บเปิด b บวก c วงเล็บปิดเท่ากับ ab บวก ac หรือจะเขียนอย่างรูป b บวก c แล้วก็มีวงเล็บปิดเป็น a ก็จะได้เป็น ba บวก ca นั่นเองนะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่กลับกันได้ก็จะได้เป็น ab บวก ac เท่ากับ a วงเล็บเปิด b บวก c วงเล็บปิดหรืออีกอันหนึ่งก็คือ ba บวก ca เท่ากับวงเล็บเปิด b บวก c วงเล็บปิด a ก็ได้นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนกันไปในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวใบงานที่1นั่นเองนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาก็จบลงแล้วเวลาก็หมดลงแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ครูแอลขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ครับ

0: ดังนั้นทุกคนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยตามที่เราได้คุยกันไว้เลยนะคะว่าในสัปดาห์นี้เราจะเป็นการนำเสนอผลงานการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะซึ่งในตอนนี้ต้นทางก็พร้อมที่จะนำเสนอล่ะนะคะส่วนปลายทางนั้นครูก็เชื่อว่านักเรียนก็พร้อมที่จะนำเสนอแล้วเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันระหว่างต้นทางกับปลายทางนะคะในการนำเสนอผลงานนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันก่อนเลยค่ะในวันนี้นะคะชื่อเรื่องเราจะเป็นนำเสนอผลงานนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกคือถ่ายทอดแนวคิดและนำเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจนะคะอันนี้นี่สำคัญไหมสำคัญนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครูได้พูดไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องมาพูดนำเสนอเนี่ยคือใครใช่ไหมคะถ้าเป็นนักเรียนถ้าเป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่หรือนักวิชาการหรือเป็นน้องๆประถมเราควรจะมีวิธีการพูดอย่างไรใช่ไหมคะตัวหนังสือสื่อนำเสนอควรจะต้องเลือกอย่างไรนะให้เขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้าใจได้นะคะต่อมาเห็นคุณค่าของการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและผลงานนะคะนักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนทำเนี่ยมีคุณค่าไหมมีนะนะคะเพราะว่าทำไมคะเราเริ่มมาตั้งแต่กระบวนการแรกๆเลยถูกต้องไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพูดตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายว่าเรามีขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างในสไลด์บางกลุ่มนะคะในสไลด์บางกลุ่มอาจจะไม่ครบถ้วนกระบวนการตามหัวข้อนักแต่นักเรียนสามารถพูดเพิ่มได้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูแนะนำใบกิจกรรมที่9ก่อนใบกิจกรรมที่9เรื่องการประเมินการนำเสนอผลงานนะคะฟังให้ดีทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนจะได้ใบกิจกรรมนี้ถูกต้องไหมคะแต่ละกลุ่มครูจะแจกให้1ชุดใน1ชุดจะมีทั้งหมด5ใบนะคะใน5ใบนี้คืออะไรครูจะต้องฟังให้ดีนะมีทั้งหมด2หน้านะครูจะให้นักเรียนเนี่ยประเมินเพื่อนนะประเมินเพื่อนแต่ละกลุ่มเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่ากลุ่มที่1นะออกมานําเสนอนะกลุ่มที่2ถึงกลุ่มที่6นักเรียนก็ต้องประเมินเพื่อนด้วยนะคะโดยให้อะไรคะทำลงไปในใบกิจกรรมที่เป็นแบบประเมินเจอหรือยังเจอไหมคะไม่ต้องแกะแม็กออกนะพออะไรคะพอนักเรียนกลุ่มต่อไปนักเรียนก็เปิดแผ่นต่อไปและให้กระจายให้สมาชิกทำไมคะร่วมประเมินด้วยไม่ใช่คนประเมินมีแค่คนเดียวนะเข้าใจไหมคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำไมคะเป็นผู้ประเมินเพื่อนด้วยนะคะทีนี้คำชี้แจงของกิจกรรมคือให้นักเรียนประเมินการนำเสนอของกลุ่มอื่นนะคะและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีนี้ฟังให้ดีให้นักเรียนก่อนประเมินนะนักเรียนดูหัวข้อด้วยว่าการนำเสนอของเพื่อนนั้นเป็นอย่างไรบ้างบุคลิกท่าทางสื่อนำเสนอเนื้อหานะคะครูจะมีเกณฑ์ให้นักเรียนแล้วในใบกิจกรรมนะคะทีนี้ฟังให้ดีทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะกลุ่มที่ถูกประเมินนักเรียนต้องเขียนชื่อกลุ่มลงไปด้วยนะนะรูปแบบนำเสนอเขาใช้รูปแบบนำเสนออย่างไรสามารถติ๊กได้มากกว่า1ข้อไหมมากกว่า1ข้อนะคะต่อมาคืออะไรสื่อเทคโนโลยีที่เขาใช้นะคะเขาใช้อะไรบ้างนักเรียนก็ลองสังเกตดูหรือสอบถามดูนะคะทีนี้จะมีรายการการประเมินการนำเสนอนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากมีอะไรที่แนะนำมากกว่า5ข้อนี้นักเรียนก็เขียนอะไรคะข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลงไปได้นะอาจจะชื่นชมให้กำลังใจแบบนี้ก็ได้นะ กณฑ์การประเมินจะมีดีและพอใช้นะคะหรือถ้านักเรียนอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยเข้าใจไหมคะไม่เขียนข้อความที่อะไรบั่นทอนกำลังใจเพื่อนนะต้องเป็นแนะนำในเชิงบวกนะคะเนาะเขียนได้ไหมเออนะคะข้อเสนอแนะนะต้องเป็นในทางอะไรให้เขาไปพัฒนาใช่ไหมคะให้เขาไปพัฒนาต่อยอดนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวนำเสนอและทุกกลุ่มฟังครูอ่ะหันหน้ามาหาครูเร็วปลายทางก็ฟังด้วยนะคะเพื่อเป็นการกระชับเวลาฟังให้ดีนะเพื่อเป็นการกระชับเวลาแล้วก็แต่ละกลุ่มนักเรียนจะได้เวลาเท่าๆกันนะคะครูจะให้เวลาแต่ละกลุ่มนำเสนอเนี่ยกลุ่มละ 5-6 นาทีเท่านั้นนะคะและให้เพื่อนๆซักถามให้ข้อเสนอแนะเป็นเวลา2นาทีนะคะให้อยู่ประมาณนี้นะโอเคไหมคะเนาะเดี๋ยวจะมีตัวแทนจับเวลาให้ครูภายในห้องนะคะเดี๋ยวครูจะส่งสัญญาณนะเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้ทำไมคะเดี๋ยวทุกกลุ่มจะได้นำเสนอไม่ครบนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยกลุ่มที่1พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะผู้นำเสนอเขาพร้อมแล้วผู้ฟังก็ต้องพร้อมด้วยนะคะอย่าลืมนะครูเคยพูดไปแล้วว่าผู้นำเสนอก็ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีใช่ไหมคะค่อยๆพูดไม่ต้องรีบนะคะปลายทางก็เช่นกันค่อยๆพูดในสิ่งที่เราทำไมคะเข้าใจและเตรียมตัวมาผู้ฟังผู้ฟังที่ดีต้องเป็นยังไงผู้ฟังที่ดีต้องตั้งใจฟังเพื่อเราจะได้เก็บประเด็นเพื่อเอามาแนะนำเพื่อนใช่ไหมคะนะห้ามคุยสอดแทรกขึ้นมาต้องให้เกียรติเพื่อนในการนำเสนอโอเคไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญกลุ่มหนึ่งเลยค่ะอ่ะปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อย
3: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่1นะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดค่ะการแก้ปัญหาตามกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดจากกลุ่มที่1นะคะขั้นตอนที่1ระบุปัญหาสรุปกรอบของปัญหาคุณตาอินต้องการหาวิธีหยอดเมล็ดข้าวโพดบนพื้นที่350ตารางวาให้เสร็จสิ้นภายใน1วันโดยใช้แรงงานน้อยและต้นทุนต่ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองค่ะ
4: ขั้นตอนที่2นะครับรวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการระบุคำสำคัญโดยพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือครับขั้นตอนที่3นะครับ

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ตัดสินใจเลือกคือการใช้เครื่องหยอดเมล็ดด้วยท่อ PVC ครับเหตุผลคือสมาชิกในกลุ่มมีผู้มีความรู้ทักษะการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานได้วัสดุและเครื่อง

0: ที่3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงาน 1. ท่อ PVC ขนาด1นิ้ว 2. ข้อต่อ3ทางจำนวน1ตัว 3. ข้อต่องอ90องศาขนาด1นิ้วจำนวน1ตัว 4. ข้อต่อลดขนาดจำนวน1ตัวหรือขวดน้ำจำนวน1ขวด 5. เลื่อยสำหรับตัดท่อ PVC 6. เทปพันสายไฟ
1: ขั้นตอนที่4วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เวลาที่ใช้1ชั่วโมงเลื่อยชิ้นส่วนที่ต้องการใช้1ชั่วโมงประกอบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด1ชั่วโมงพันเทปบริเวณกลวยให้เรียบร้อย1ชั่วโมงทดสอบการทำงานและประเมินผล1ชั่วโมงปรับปรุงแก้ไข1ชั่วโมง
0: ขั้นตอนที่4วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาขั้นตอนการสร้างชิ้นงานหรือพิธีการ 1. ตัดท่อ PVC ตามขนาด 2. ประกอบท่อ PVC ขนาดเข้ากับข้อต่อ3ทาง 3. ประกอบท่อ PVC ยาวที่ตัดปลายแล้วเข้ากับข้อต่อ3ทาง 4. ประกอบท่อ PVC ยาวขนาดเข้ากับข้อต่อ3ทางอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงาน5. ประกอบท่อ PVC เข้ากับข้อต่องอ90องศาอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงาน 6. ประกอบข้อต่อลดเข้ากับส่วนบนชิ้นงานหรือใช้ขวดน้ำที่ตัดแล้ว
2: อันนี้คือสิ่งที่พวกรูปที่พวกเราสร้างชิ้นงานกันค่ะขั้นตอนที่5ทดสอบปรับปรุงและแก้ไขค่ะประเด็นการทดสอบประเด็นที่1นะคะนำชิ้นงานกดลงดินวิธีการทดสอบกดลงดินให้ลึกประมาณหลุมไม่น้อยกว่า3เซนติเมตรค่ะเกณฑ์การทดสอบความลึกของหลุมไม่น้อยกว่า3เซนติเมตรประเด็นที่2การหยอดเมล็ดลงหลุมวิธีการทดสอบคือทดสอบใส่เมล็ดลงในหลุมหรือว่าชิ้นงานค่ะเกณฑ์การทดสอบคือต้องหยอดลงหลุมทำซ้ำ5ครั้งต้องได้4ใน5ครั้งค่ะประเด็นที่3ระยะของหลุมที่จะหยอดในครั้งต่อไปวิธีการทดสอบคือชิ้นงานกดลงดินพร้อมดันให้ส่วนหน้าดินดันพื้นเพื่อให้ชิ้นงานออกจากหลุมและเป็นการวัดระยะของหลุมที่จะหยอดในครั้งต่อไปในระยะระหว่างต้นประมาณ 15-20 ซมค่ะเกณฑ์การทดสอบคือระยะระหว่างต้นประมาณ 15-20 ซมค่ะความแข็งแรงนะคะวิธีการทดสอบคือปล่อยในระยะที่ใช้งานหรือประมาณ1เมตร50ซมค่ะเกณฑ์การทดสอบนะคะเมื่อปล่อยแล้วเครื่องต้องสามารถใช้งานได้ปกติและไม่มีส่วนใดเสียหายค่ะ
1: ปัญหาและอุปสรรคบริเวณข้อต่อตรงหัวเปิดปิดไม่แข็งแรงทนทานและหลุดออกง่าย

0: ก่อนที่จะจบลงไปนะคะมีกลุ่มไหนอยากสอบถามกลุ่มที่1หรือเปล่าคะเชิญได้เลยค่ะ
1: หากกลุ่ม1จะใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยในการแก้ปัญหาตามกระบวนการนี้จะให้ช่วยในชิ้นงานในตอนใดเพราะเหตุใดครับ
0: เราจะให้เทคโนโลยีหรือว่า AI ช่วยนะคะคือในตอนเจนภาพการต่อท่อ PVC ค่ะเพราะว่าเมื่อ AI เจนภาพแทนการวาดจะทำให้รูปภาพมีความชัดเจนและสวยงามมากกว่าการวาดค่ะขอบคุณค่ะ
2: ตอนการออกแบบ
0: เราใช้ AI ในการเจนภาพขั้นตอนการออกแบบภาพร่างค่ะเพราะว่าเมื่อใช้ AI ในการเจนภาพการออกแบบภาพร่างแทนการวาดจะทำให้ภาพมีความชัดเจนและสวยงามมากกว่าการวาดค่ะจะทำให้ผู้ฟังได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
2: กลุ่ม2เชิญเลยลูกนักเรียนอย่าลืมประเมินนะคะอย่าลืมประเมินนะตัวหนังสือตัวเล็กไปไหมงานนำเสนอเป็นยังไงสีสันมองเห็นพื้นหลังไหมอะไรยังไง
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะครับในวันนี้พวกเราจะมาทำการนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดครับเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดบายกลุ่ม2ครับขั้นตอนที่1ในการระบุปัญหาสถานการณ์ไร่ข้าวโพดของคุณตาอินคุณตาอินทำไร่อ้อย350ตารางวามาเป็นเวลา5ปีในช่วงแรกๆได้ผลตอบแทนค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าพอใจแต่ในช่วง2ปีหลังพบว่าราคาอ้อยตกต่ำและมีปัญหา PM 2.5 มาจากการเผาไร่อ้อยส่งผลต่อสุขภาพและผลผลิตไร่อ้อยลดลงเป็นอย่างมากครับคุณตาอินพยายามหาข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของตลาดและสอบถามเกษตรกรคนอื่นจึงได้ทำการตัดสินใจว่าเปลี่ยนมาทำไร่ข้าวโพดเพราะได้ผลผลิตต่อไร่ที่ดีกว่าคุณตาอินต้องการทำไร่ข้าวโพดหวานโดยต้องการหยอดเมล็ดให้เสร็จภายใน1วันโดยคุณตาอินเป็นผู้ทำไร่เองเนื่องจากมีทุนที่น้อยครับขั้นตอนที่1ในการระบุปัญหานะครับสรุปกรอบของปัญหาคุณตาอินต้องการหาวิธีหยอดเมล็ดข้าวโพดบนพื้นที่350ตารางวาให้เสร็จภายใน1วันครับในขั้นตอนที่2นะครับ
4: ขั้นตอนที่2นะคะรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาใช้เทคโนโลยีการสืบผลข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตค่ะในการระบุคำที่สำคัญโดยพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะขั้นตอนที่3นะคะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ตัดสินใจเลือกเครื่องหยอดเมล็ดด้วยท่อ PVC ค่ะเหตุผลนะคะคือสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ทักษะในการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานได้วัสดุสามารถหาได้ง่ายค่ะใช้ทุนและเวลาที่น้อยค่ะ
5: ขั้นตอนที่3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสร้างผลงาน1ท่อ PVC ขนาด1นิ้ว2ข้อต่อ3ทางขนาด1นิ้วจำนวน1ตัว3ข้อต่องอ90องศาขนาด1นิ้วจำนวน1ตัว4ขวดน้ํา 1,500 มิลลิลิตรจำนวน1ขวด5เลื่อย6ปืนกาวและกาวแท่ง7เทปพันสายไฟขั้นตอนที่4การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาการดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เวลาที่ใช้1ชั่วโมงตัดท่อเพื่อทำส่วนล่างของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดเวลาที่ใช้30นาทีประกอบฐานส่วนล่างเวลาที่ใช้30นาทีประกอบฐานส่วนบนเข้ากับฐานส่วนล่างเวลาที่ใช้30นาทีทดสอบการทำงานและประเมินผลเวลาที่ใช้1ชั่วโมงปรับปรุงแก้ไขเวลาที่ใช้1ชั่วโมงต่อไปนะคะ
6: ส่วนต่อมานะคะ1ค่ะตัดท่อ PVC ตามแบบล่างขนาดค่ะ2ประกอบท่อ PVC ขนาดยาว75ซมเข้ากับข้อต่อ3ทาง3ประกอบท่อ PVC ยาวขนาด15ซม

0: เมตรที่ตัดตายแล้วเข้ากับข้อต่อ3ทางอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงานแล้วโดยทำโดยให้หันด้านที่ตัดปลายออกจากชิ้นงาน4ประกอบท่อ PVC ยาวขนาด20เซนติเมตรเข้ากับข้อต่อ3ทางอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงานแล้ว5ค่ะประกอบข้อต่องอ90องศาเข้ากับชิ้นงาน6ประกอบท่อ PVC ยาวขนาด8เซนติเมตรเข้ากับข้อต่องอ90องศาอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงานแล้ว7ประกอบข้อต่อลดขนาด1นิ้วเข้ากับส่วนบนชิ้นงานหรือใช้ขวดน้ำ 1,500 มิลลิลิตรที่ตัดแล้วค่ะ
1: ครับนำชิ้นงานกดลงดินให้ลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตรจากนั้นหย่อนเมล็ด 3-5 เมล็ดครับต่อหลุมส่วนบนของชิ้นงานครับแล้วก็ดันให้ส่วนหน้าพื้นลงพื้นครับเพื่อให้ชิ้นงานออกจากหลุมและเป็นการวัดระยะของหลุมที่จะหย่อนในครั้งต่อไปครับระยะต้นครับก็อยู่ระหว่างประมาณ 20-25 เซนติเมตรครับ
2: ประเด็นในการทดสอบนะครับหยอดเมล็ดวิธีการทดสอบก็คือหยอดเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อหลุมส่วนด้านบนของชิ้นงานเกณฑ์การทดสอบก็คือหยอดเมล็ดต่อหลุมให้ได้ครั้งละ 3-5 เมล็ดครับประเด็นการทดสอบต่อมานะครับคือระยะของหลุมที่จะหยอดในครั้งต่อไปครับวิธีการทดสอบก็คือชิ้นงานตัดลงดินพร้อมดันให้ส่วนหน้าดันพื้นเพื่อให้ชิ้นงานออกมาจากหลุมและเป็นการวัดระยะของหลุมระหว่างต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรครับเกณฑ์การทดสอบก็คือระยะระหว่างต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรครับประเด็นการทดสอบสุดท้ายนะครับคือความแข็งแรงครับวิธีการทดสอบก็คือทดลองดึงหรือเขย่าชิ้นงานเบาๆและออกแรงกดชิ้นงานว่าแตกหรือหักหรือไม่ครับเกณฑ์การทดสอบก็คือชิ้นงานไม่หลุดหรือไม่แตกครับจากตารางการเกณฑ์การทดสอบนะครับของกลุ่มเราผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งหมดครับ

0: ก่อนที่จะจบกันไปมีกลุ่มไหนที่อยากจะสอบถามหรือคำถามอะไรเพิ่มเติมกับกลุ่มเราไหมครับเชิญเลยครับ
1: ขั้นตอนใดในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่คิดว่ายากที่สุดเพราะอะไรคะ
0: ขั้นตอนที่4ครับในการวางแผนและปฏิบัติงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของการต่อของเครื่องหยอดเมล็ดนะครับมีอุปกรณ์ทางวิศวกรรมที่พวกเรายังไม่เคยเจอครับเช่นเลื่อยหรือการตัดต่างๆครับที่อาจจะมีของมีคมบ้างครับแต่เราก็เริ่มที่จะศึกษาข้อมูลหรือสอบถามผู้ที่มีความรู้ครับพวกเราขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับผู้ผมมาจากกลุ่มที่3นะครับวันนี้นะครับกลุ่มผมจะมานำเสนอเรื่องเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด0บาทครับ
3: ขั้นตอนนี้นะครับสรุปกรอบของปัญหานะครับคุณตาอินต้องการหาวิธีหยอดเมล็ดข้าวโพดบนพื้นที่350ตารางวาให้เสร็จภายใน1วันโดยใช้แรงงานน้อยและต้นทุนต่ำที่สุด2รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการระบุคำสำคัญโดยพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือครับ
4: นี่คือตัวอย่างผลงานนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การสร้างผลงานนะครับท่อ PVC ขนาด1นิ้วข้อต่อ3ทางขนาด1นิ้วจำนวน1ตัวนะครับข้อต่องอ90องศาขนาด1นิ้วจำนวน1ตัวขวดน้ำ 1,500 มิลลิลิตรจำนวน1ขวดเลื่อนสลับตัดท่อ PVC ปืนกาและกาวแท่งเทฟันสายไฟครับ
5: วิธีการสร้างนะครับ 1. ตัดท่อ PVC ตามแบบล่างตามขนาด 2. ประกอบท่อ PVC ยาวขนาด70เซนติเมตรเข้ากับท่อต่อ3ทาง 3. ประกอบท่อ PVC ยาวขนาด15เซนติเมตรที่ตัดไปแล้วเข้ากับข้อต่อ3ทางอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงานแล้วโดยให้หันด้านที่ตัดปลายออกจากชิ้นงานครับ
6: ขั้นตอนที่4นะครับประกอบท่อ PVC ยาวขนาด25เซนติเมตรเข้ากับข้อต่อ3ทางอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงานแล้วขั้นตอนที่5นะครับประกอบข้อต่องอ90องศาเข้ากับชิ้นงาน6ประกอบท่อ PVC ยาวขนาด8เซนติเมตรเข้ากับข้อต่องอ90องศาอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงานแล้ว7ประกอบขวดน้ำ 1,500 มิลลิลิตรที่ตัดแล้วครับ
2: ขั้นตอนการใช้งานนะครับนำชิ้นงานกดลงดินให้ลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตรจากนั้นหยอดเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อหลุมส่วนด้านบนของชิ้นงานนะครับแล้วดันให้ส่วนหน้าดันพื้นเพื่อให้ชิ้นงานออกมาจากหลุมและเป็นการวัดระยะของหลุมที่จะหยอดในครั้งต่อไปในระยะระหว่างต้นประมาณ 20-25 เซนติเมตรครับ

0: ผลการทดลองในรอบที่แล้วนะครับกลุ่มผมนะครับได้มีการปรับแก้ไขตัวงานนะครับให้มีขนาดสั้นลงครับเพื่อทำให้หยอกเมล็ดสะดวกขึ้นครับ
1: กลุ่มถามเป็นกลุ่มไหนจะถาม
0: กลุ่มไหนมีคำถามจะถามกลุ่มผมไหมครับ
2: อยากให้กลุ่ม3ช่วยสรุปผลการทดลองค่ะว่าเป็นไปตามจุดประสงค์หรือไม่ค่ะ
1: เป็นไหมเป็น
3: เป็นไปตามจุดประสงค์ครับแต่มีบางอย่างที่ต้องปรับแก้ครับเช่นความแข็งแรงของชิ้นงานครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่4นะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดของกลุ่มเรานะคะ
5: ขั้นตอนที่1ระบุปัญหาสรุปกรอบของปัญหาคุณตาอินต้องการหาวิธีหยอดเมล็ดข้าวโพดบนพื้นที่350ตารางวาให้เสร็จภายใน1วันโดยใช้แรงงานน้อยต้นทุนต่ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองค่ะรวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการระบุคำสำคัญโดยพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะ
4: ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาตัดสินใจเลือกเครื่องหยอดเมล็ดด้วยท่อ PVC นะคะเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มมีความรู้แล้วก็มีทักษะในการใช้เครื่อง

0: ือขั้นพื้นฐานได้สามารถหาวัสดุได้ง่ายใช้ต้นทุนน้อยค่ะ
1: ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหานะครับออกแบบผลงานการร่างภาพแผนภาพผังงานกลุ่มผมนะครับใช้เป็นท่อ PVC ขนาดยาว75ซมนะครับแล้วก็ท่อ PVC ขนาด1นิ้วยาว20ซมท่อ PVC ขนาด1นิ้วยาว8ซมท่อ PVC ขนาด1นิ้วยาว15ซมและนี่คือภาพตัวอย่างครับ
2: ออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานนะครับ1ท่อ PVC ขนาด1นิ้ว2ข้อต่อ3ทางขนาด1นิ้วจำนวน1ตัวครับ3ข้อต่องอ90องศาขนาด1นิ้วจำนวน1ตัวครับ4ข้อต่อลดขนาด1นิ้วจำนวน1ตัวครับ5เลื่อยสำหรับตัดท่อ PVC ครับ6ปืนกาวและกาวแท่งครับ7เทปพันสายไฟครับออกแบบวิธีการแก้ปัญหาขั้นตอนการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการนะครับ1ตัดท่อ PVC ตามแบบร่างตามขนาดครับ2ประกอบท่อ PVC ยาวขนาด80ซมเข้ากับข้อต่อ3ทางครับ3ประกอบท่อ PVC ขนาด15ซมที่ตัดปลายแล้วเข้ากับท่อข้อต่อ3ทางครับอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงานแล้วโดยให้หันด้านที่ตัดปลายแล้วออกจากชิ้นงานครับออกแบบวิธีการแก้ปัญหาขั้นตอนการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการนะครับ4ประกอบท่อ PVC ยาวขนาด20ซมเข้ากับข้อต่อ3ทางอีกด้านที่ตัดกับชิ้นงานแล้วครับ5ประกอบข้อต่องอ90องศาเข้ากับชิ้นงาน6ประกอบท่อ PVC ยาวขนาด8ซมเข้ากับข้อต่องอ90องศาอีกด้านเข้ากับชิ้นงานแล้วครับ7ประกอบขวดน้ำที่ตัดแล้ว
3: ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาขั้นตอนการใช้งานหรือวิธีการนะคะนำชิ้นงานกดลงดินให้ลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตรจากนั้นหยอดเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อหลุมส่วนด้านบนของชิ้นงานแล้วดันให้ส่วนหน้าดันพื้นเพื่อให้ชิ้นงานออกมาจากหลุมและเป็นการวัดระยะของหลุมที่จะหยอดในครั้งต่อไปค่ะในระยะหว่างต้นประมาณ 20-25 เซนติเมตรค่ะวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาการดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะประกอบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดใช้เวลา30นาทีค่ะทดสอบการทำงานและประเมินผลใช้เวลา30นาทีค่ะปรับปรุงแก้ไขใช้เวลา30นาทีค่ะ
1: ตารางบันทึกผลการทดสอบนะครับประเด็นการทดสอบนำชิ้นงานกดลงดินวิธีการทดลองกดลงดินให้ถึงประมาณ 3-5 เซนติเมตรเกณฑ์การทดสอบความลึกของหลุมประมาณไม่น้อยกว่า3เซนติเมตรผลการทดสอบนะครับปลายแม่แหลมพอที่จะขุดลงไป3เซนติเมตรครับประเด็นการทดสอบที่2นะครับหยอดเมล็ดวิธีการทดลองหยอดเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อหลุมส่วนด้านบนของชิ้นงานเกณฑ์การทดสอบหยอดเมล็ดต่อหลุมได้ 3-5 เมล็ดครับหยอดผลการทดสอบนะครับหยอดเมล็ดได้ 1-2 เมล็ดตามเกณฑ์ครับประเด็นการทดสอบระยะของหลุมที่จะหยอดลงไปวิธีการทดลองชิ้นงานกดลงดินพร้อมดันให้ส่วนหน้าดันพื้นเพื่อให้ชิ้นงานออกมาจากหลุมและเป็นการวัดระยะของหลุมที่จะหยอดในครั้งต่อไปเกณฑ์การทดสอบระยะระหว่างต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรผลการทดสอบระยะห่าง20เซนติเมตรตามกำหนดครับประเมินผลข้อแรกไม่ผ่านเกณฑ์ครับข้อ2เกณฑ์และข้อ3ผ่านเกณฑ์ครับ

0: มีใครมีคำถามไหมครับ
1: หากมีโอกาสในการพัฒนาชิ้นงานโดยไม่มีเงื่อนไขข้อจำกัดเรื่องทุนจะพัฒนาชิ้นงานให้ดีขึ้นอย่างไรครับ
0: จะพัฒนาโดยการอัปเกรดวัสดุให้ดีขึ้นครับเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรงครับขอจบการเสนอเพียงนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องเครื่องหย่อนเมล็ดป๊อปปี้คอนค่ะระบุปัญหานะคะคือคุณตาอินต้องการหาวิธีหย่อนเมล็ดข้าวโพดบนพื้นที่350ตารางวาให้เสร็จสิ้นภายใน1วันโดยใช้แรงงานน้อยและต้นทุนต่ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เรื่องนะคะคือเครื่องหย่อนเมล็ดข้าวโพดด้วยท่อ PVC ค่ะ
3: ออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะครับออกแบบชิ้นงานในรูปแบบภาพร่าง2มิติดังภาพที่เห็นครับ
4: อุปกรณ์นะคะ1ท่อ PVC 2ขวดพลาสติก3เทปดำหรือเทปพันสายไฟค่ะ
2: ต่อมานะคะดำเนินการแก้ปัญหานะคะขั้นตอนที่1นำท่อ PVC มาตัดให้ได้ตามความยาวที่กำหนด2นำท่อ PVC ที่ตัดและขวดที่ตัดไว้มาประกอบเข้าด้วยกันค่ะ
4: ตารางบันทึกผลนะคะ1ประเด็นการทดสอบนะคะนำชิ้นงานลงดิน2วิธีการทดสอบนะคะกดดินลงให้ลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตรค่ะเกณฑ์การทดสอบนะคะความลึกของประมาณหลุมไม่น้อยกว่า3เซนติเมตรค่ะผลการทดสอบนะคะสามารถทำความลึกได้ตามที่กำหนดไว้ค่ะประเมินผลนะคะสำเร็จค่ะประเด็นการทดสอบที่2นะคะหยอดเมล็ดวิธีการทดสอบนะคะหยอดเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อหลุมส่วนด้านบนของชิ้นงานค่ะเกณฑ์การทดสอบนะคะหยอดเมล็ดต่อหลุมได้ครั้งละ 3-5 เมล็ดค่ะผลการทดสอบนะคะสามารถหยอดเมล็ดได้ตามที่กำหนดค่ะประเมินผลนะคะสำเร็จค่ะ
5: ประเด็นการทดสอบที่3นะคะระยะทางของหลุมที่จะหย่อนในครั้งต่อไปวิธีการทดสอบนะคะคือเราจะกำหนดระยะห่างที่ต้องการวัดระยะห่างระหว่างหลุมบันทึกค่ะเกณฑ์การทดสอบนะคะคือระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะผลการทดสอบนะคะสามารถหยอดได้ระยะที่กำหนดค่ะประเมินผลสำเร็จค่ะประเด็นการทดสอบสุดท้ายนะคะคือความแข็งแรงค่ะวิธีการทดสอบคือตรวจสอบโครงสร้างทดสอบใช้บนพื้นที่จริงออกแรงกดดันเขย่าเกณฑ์การทดสอบนะคะโครงสร้างต้องแข็งแรงไม่แตกหักหลวมชิ้นส่วนต้องยึดติดแน่นไม่มีส่วนที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ค่ะผลการทดสอบนะคะไม่แข็งแรงค่ะมีการหลุดของชิ้นส่วนอาจต้องเพิ่มการติดกาวค่ะประเมินผลนะคะไม่สำเร็จค่ะ
6: สรุปผลการทดลองนะคะผลงานของกลุ่มเราต้องแก้ไขในเรื่องของความแข็งแรงและอาจเพิ่มในเรื่องของการตัดท่อ PVC ให้เท่ากันแล้วก็สมดุลกันค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะปัญหาชิ้นงานไม่แข็งแรงบางส่วนหรือชิ้นมีความยาวไม่เท่ากัน
3: วิธีการแก้ไขนะครับเมื่อตัดชิ้นงานควรวัดขนาดความยาวให้ชัดเจนถูกต้องและในขั้นตอนประกอบชิ้นงานควรประกอบรอบแรกให้ถูกต้องมั่นใจแล้วจึงใช้กาวประกอบเพื่อให้ได้ความแข็งแรงของชิ้นงาน
4: มีกลุ่มไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
7: ในการทดสอบชิ้นงานหรือมีการแก้ไขปรับปรุงชิ้นงานในส่วนไหนบ้างคะ
2: ในส่วนของเรื่องความแข็งแรงค่ะในชิ้นส่วนที่นำมาประกอบกันนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนมีการหลุดออกจากกันเลยใช้การประกอบด้วยกาวเพื่อให้ความแข็งแรงและเพิ่มความยึดติดของชิ้นงานค่ะ
8: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่6นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องเครื่องหย่อนเมล็ดข้าวโพดนะครับ
9: กลุ่ม1กลุ่ม1นั่ง
8: ขั้นตอนที่1ระบุปัญหาสรุปกรอบของปัญหาคุณตาอินต้องการหาวิธีหย่อนเมล็ดข้าวโพดบนพื้นที่350ตารางวาให้เสร็จสิ้นภายใน1วันโดยใช้แรงงานน้อยและต้นทุนต่ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองครับ
10: ขั้นตอนที่2นะครับรวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเทคนิคที่ใช้สืบค้นข้อมูลคือจากอินเทอร์เน็ตในการระบุคำสำคัญโดยพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือครับ
11: ขั้นตอนที่3นะครับออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ตัดสินใจเลือกคือใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดด้วยท่อ PVC ครับเหตุผลคือแนวทางที่2ใช้เครื่องหยอดเมล็ดด้วยท่อ PVC เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีผู้มีความรู้ทักษะการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานได้วัสดุ PVC และเครื่องชั่งมือพื้นฐานสามารถหาได้ง่ายใช้ทุนเวลาน้อยครับแล้วนี้นะครับจะเป็นแบบร่างของกลุ่มพวกผมนะครับวัสดุอุปกรณ์สำหรับสร้างผลงานประกอบด้วย1ครับท่อ PVC ขนาด1นิ้วข้อต่อ3ทางขนาด1นิ้ว1ตัวครับข้อต่อ90องศาขนาด1นิ้ว1ตัวครับขวดน้ำ 1,500 มิลลิลิตร1ขวดครับเลือกสำหรับตัดท่อ PVC ปืนกาวและกาวแท่งเทปพันสายไฟครับ
2: ขั้นตอนที่4นะคะวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาขั้นตอนการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการนะคะ1ตัดท่อ PVC ตามแบบร่างและขนาด2ประกอบท่อ PVC เข้ากับข้อต่อ3ทาง3ประกอบท่อ PVC ที่ตัดไปแล้วเข้ากับข้อต่อ3ทางอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงานแล้วโดยหั่นด้านที่ตัดไปออกจากชิ้นงานค่ะ4ประกอบท่อ PVC ขนาดเข้ากับข้อต่อ3ทางอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงานแล้ว5ประกอบข้อต่องอ90องศาเข้ากับชิ้นงาน6ประกอบท่อ PVC เข้ากับข้อต่องอ90องศาอีกด้านที่ต่อเข้ากับชิ้นงานแล้ว7ประกอบเข้ากับส่วนบนชิ้นงานใช้ขวดน้ำ 1,500 มิลลิลิตรที่ตัดแล้ววิธีการใช้งานนะคะนำชิ้นงานกดลงดินประมาณ 3-5 เซนติเมตรจากนั้นหยอดเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อหลุมส่วนด้านบนของชิ้นงานแล้วดันให้ส่วนหน้าดันพื้นเพื่อให้ชิ้นงานออกมาจากหลุมและเป็นการวัดระยะของหลุมที่จะหยอดในครั้งต่อไปในระยะระหว่างต้นประมาณ 20-25 เซนติเมตรค่ะ
12: ตารางบันทึกผลการทดสอบนะคะประเด็นการทดสอบ1นำชิ้นงานกดลงดินวิธีการทดสอบคือกดลงดินให้ลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตรเกณฑ์การทดสอบคือความลึกประมาณหลุมไม่น้อยกว่า3เซนติเมตรค่ะผลการทดสอบนะคะชิ้นงานกดลงดินได้ไม่ถึง3เซนติเมตรค่ะประเมินผลนะคะไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบค่ะขั้นตอนที่2หยอดเมล็ดวิธีการทดสอบคือหยอดเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อหลุมส่วนด้านบนของชิ้นงานเกณฑ์การทดสอบนะคะหยอดเมล็ดต่อหลุมได้ครั้งละ 3-5 เมล็ดค่ะผลการทดสอบนะคะคือหยอดเมล็ดได้ครั้งละ 1-2 เมล็ดตามเกณฑ์ค่ะผ่านเกณฑ์การทดสอบค่ะระยะของหลุมที่จะหยอดในครั้งต่อไปนะคะชิ้นงานกดลงดินพร้อมดันให้ส่วนหน้าดันพื้นเพื่อให้ชิ้นงานออกมาจากหลุมและเป็นการวัดระยะของหลุมที่จะหย่อนในครั้งต่อไประยะห่างต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะเกณฑ์การทดสอบนะคะระยะระหว่างต้นประมาณ 20-25 เซนติเมตรค่ะผลการทดสอบนะคะคือระยะห่าง20เซนติเมตรพอดีค่ะประเมินผลนะคะผ่านเกณฑ์การทดสอบค่ะขั้นตอนสุดท้ายความแข็งแรงวิธีการทดสอบคือทดสอบ

0: ลงหลุมประมาณ 9-10 หลุมเกณฑ์การทดสอบคือชิ้นงานไม่หักไม่ชำรุดเสียหายผลการทดสอบคือชิ้นงานหลุดออกจากกันค่ะประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะ 1. ตรงบริเวณขาตั้งชิ้นงานหรือบริเวณที่กดลงดินไม่แหลมพอที่จะกดลงดินไปให้ถึง 3-5 เซนติเมตรค่ะ 2. ชิ้นงานไม่แข็งแรงพอชิ้นงานหลุดออกจากกันค่ะก่อนจะจบการนำเสนอนะคะมีใครมีคำถามไหมคะ
1: ในกระบวนการแก้ปัญหาทั้งหมดที่ได้ฝึกทักษะมาสมาชิกกลุ่มที่6ชอบขั้นตอนใดมากที่สุดและเพราะเหตุใดคะ
0: การทดสอบและปรับปรุงชิ้นงานค่ะเพราะว่าได้รู้ว่าชิ้นงานเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนและได้ทดสอบทักษะการแก้ปัญหาล่วงหน้าของพวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนทั้ง6กลุ่มนักเรียนก็ได้นำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะให้คำแนะนำรวมๆละกันจากการที่ครูสังเกตนะคะในการนำเสนอของนักเรียนทั้ง6กลุ่มนะคะอันดับแรกเลยคือนะคะอันดับแรกเลยนะสำคัญมากเวลาที่เรานำเสนอเรื่องอะไรก็ตามรูปภาพสำคัญไหมสำคัญเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเก็บรูปกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยนะคะโดยเฉพาะการสร้างชิ้นงานถูกต้องไหมคะและการทดลองนะเท่าที่ดูทำไมคะแต่ละกลุ่มยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีอยู่เฉพาะกลุ่มหนึ่งที่เป็นรูปตอนที่สร้างชิ้นงานนะคะอันดับสองเลยคือกราฟิกทั่วไปที่นักเรียนเอามาตกแต่งนะคะสมมุติว่าทำไมคะเราทำเรื่องเกี่ยวกับข้าวโพดแต่อยู่ดีโผล่อะไรขึ้นมาคนกำลังปลูกข้าวได้ไหมสัมพันธ์กันไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปปรับปรุงแก้ไขนะส่วนนี้นะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยคำผิดคำถูกใช่ไหมนะคะต้องตรวจสอบดีๆสมาชิกของเรามีหลายคนนะเพราะฉะนั้นทำไมคะช่วยกันตรวจสอบนะคะและสุดท้ายนะตัวหนังสือที่นักเรียนนำมาใช้ในการนำเสนอบางครั้งอาจจะทำไมคะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สมดุลกันนะคะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเวลาที่ทำไมคะเรานำเสนอสมมติเรานั่งอยู่หลังห้องประมาณสัก10เมตรแบบนี้มองมาหน้าห้องเราควรจะใช้ตัวหนังสือประมาณเท่าไหร่เข้าใจไหมคะแต่ส่วนใหญ่ตัวหนังสือจะมีปัญหาตอนที่ทำไมคะอยู่ในตารางผลการทดลองใช่ไหมคะเนาะนักเรียนก็ต้องไปออกแบบดีไซน์ให้ทำไมให้ดูง่ายยิ่งขึ้นนะคะนอกนั้นโดยรวมดีแล้วขอชื่นชมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่ะปรบมือให้กับตนเองหน่อยเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้แล้วก็ตลอดทั้งเทอมนี้เลยนะคะนะคะสรุปกิจกรรมการนำเสนอผลงานนะคะเราควรทำไมคะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่นนะเหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยครูได้เสนอแนะไปนักเรียนก็นำไปปรับปรุงนะคะเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปนะคะการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมช่วยให้เราแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาประสบความสำเร็จนะคะและยังช่วยลดข้อผิดพลาดและประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานนะคะแล้วยังสามารถนำกระบวนการนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนำทักษะที่นักเรียนได้ในเทอมนี้เราได้ทักษะหลายๆทักษะเลยไหมได้ไหมคะตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลยเนาะนะคะในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะนำทักษะนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะพบกันใหม่ในช่วงเวลาไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ์
1: พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างที่ในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสานแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้รุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV8. And all right, welcome back into English class again with me, teacher Ning Sawanya. And all right, class, how are you today? How are you today?
3: I'm happy.
2: Are you happy? Are you happy? Good one. And what about you, students who are watching on the LTV8? How are you today? Good? How bad? All right. Before we start a lesson, I have one question to ask students here and students who are watching on the LTV8. What question did we learn last time? What question did we learn last time? ใครจำได้บ้างคะ? What question did we learn last time? เอ๊ะ ชั่วโมงก่อนอันนี้เราเรียนคำถามอะไรไปใครจำได้บ้างเอ่ย? Group 1, Group 2, Group 3, 4, 5, and 6. And what about you, student who are watching on the LTV8? Can you remember? มีใครจำได้บ้างคะ? เอ๊ะ ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะ? What did we learn? What did we learn? What did we learn?อะไรนะคะ advice เราแนะนำยังไงบ้างคะใครจำได้บ้างเอ่ย
3: you should
2: right ถ้าสมมุติว่าคุณควรทำเราควรบอกว่า you should แล้วตามด้วยอะไรคะ advice ที่เป็นรูปของคำกริยาช่องที่1หรือ2เอ่ย
3: 1
2: หรือถ้าคุณไม่ควรล่ะคะ you shouldn't นะคะ you should or you shouldn't มีใครจำครบได้บ้างเอ่ยโอเคใครจำได้บ้างคะ Raise your hand if you remember มีไหมคะมีกลุ่ม2จำได้นะคะกลุ่ม1จำได้นะคะกลุ่ม5ด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้ไหมว่าชั่วโมงก่อนอันนี้นะคะเราเรียนโครงสร้างอะไรบ้างนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะที่เชิญมีเนื้อเรื่องใหม่นะคะซึ่งอยากให้ทุกคนนั่งนักเรียนต้นทางและปลายทางมาช่วยกันนะคะ alright now let's go to the slide and could you help me to read the past of MaryCould you help me?
3: Yes.
2: Could you help me, class?
3: I can.
2: Everyone here, could you help me?
3: Yeah.
2: Look at the slide together. Look at the slide together. One, two, go.
3: I'd like to talk to Mary.
2: She's always put herself in my shoe and gives me good advice. What?Does it mean? เขาบอกว่า I like to talk to Mary. ฉันเนี่ยชอบคุยกับ Mary ค่ะ และเขาบอกว่า She always put herself in my shoe. นักเรียนลองนึกนะคะถ้าเรามีรองเท้า1คู่นะคะแล้วให้เราเนี่ยนำตัวเราเองเนี่ยนำเท้าของเราไปใส่รองเท้าเพื่อนเราจะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกยังไงบ้างคะนักเรียนมีใครเคยใส่รองเท้าผิดบ้างเอ่ยของเพื่อนๆความรู้สึกแรกเป็นยังไงครับมันจะแปลกๆใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าขนาดเท้าเพื่อคือมันจะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นั่นเองนะคะง่ายๆเลยค่ะคำว่า put herself in someone's shoes แปลว่าการเอาความรู้สึกเราเนี่ยไปใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนั่นเองแสดงว่าทำไมถึงชอบคุยกับแมรี่คะทำไมเขาถึงชอบคุยกับแมรี่เอ่ยเพราะว่าแมรี่เป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นและจากนั้นแมรี่ทำอะไรต่อคะ Give me good advice ถูกไหมคะมีใครเคยทำพฤติกรรมเหมือนแมรี่บ้างมีเพื่อนคอยมาปรึกษาเราแล้วเราให้คำแนะนำมีไหมเอ่ย

0: มีไหมคะใครเคยบ้างยกมือหน่อยค่ะมีหลายคนเลยแล้วใครนะคะที่เป็นคนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้างหรือว่าเธอช่วยแนะนำเราหน่อยนะคะ Could you give me หรือว่า What should I do นักเรียนเคยถามเพื่อนไหมเอ่ยอาจจะถามเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะมีกลุ่ม3ด้วยนะคะกลุ่ม4ด้วยนะคะ All right Can you guess What are we going to learn today ไหนลองทายสิคะว่าบทเรียนของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใครพอจะคาดเดาได้บ้างเอ่ยมาลองดูค่ะในวันนี้นะคะ The lesson is about If I were you I would Okay What are we going to learn today?
1: If I were you
0: I would Yes Today we are going to learn about If I were you I would Alright What does this sentence mean?What does this sentence mean? ในกลุ่มหนึ่งบอกหน่อยเดี๋ยวค่ะหน่อยค่ะว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ย What does if I were you I would if I were you I would Okay please welcome group one
2: ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะแล้วก็การกระทำที่เราจะทำค่ะ
0: very good give a hand to group one ถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนลองมาฟังของพาร์ทของแมรี่ค่ะลองมาดูก่อนนะคะในวันนี้นะคะเราจะมีการให้คำแนะนำใช่ไหมคะซึ่งใครจำโครงสร้างเมื่อสักครู่ได้บ้างนะคะIf I were you I would ใครจำโครงสร้างนี้ได้บ้างคะนักเรียนต้นทางและปลายทางใครจำได้บ้างเอ่ยมีใครไม่เอ่ย If I were you I would แสดงว่าประโยคนี้เราใช้การ imaginary การจินตนาการถ้าเราเป็นคนอื่นเราจะทำอย่างไรจำได้ไหมคะถ้าเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่เราจะทำยังไงถ้าเราอาศัยอยู่บนดวงจันทร์เราจะทำอย่างไรมีคนตอบว่าจะไปวิ่งเล่นบนดวงจันทร์ที่เธอจำได้นะคะใครเอ่ยมาดูค่ะในวันนี้นะคะเราต้องฝึกนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำด้วยการใช้โครงสร้างประโยคของ second conditional ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะทบทวนในเรื่องของโครงสร้าง second conditional นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใครที่จดไว้ในสมุดนักเรียนสามารถเปิดดูได้เลยนะคะโอเคลองมาดูพาร์ทของแมรี่อีกหนึ่งครั้งโอเค if someone give you like a situation ถ้ามีเพื่อนมาบอกเกี่ยวกับสถานการณ์ของเราหรือว่าตัวที่เขาประสบปัญหาอยู่ในการที่เราจะเป็นแมรี่เขาจะบอกว่า I like to talk to Mary She always put herself in my shoe and gives me good advice.ฉันนะชอบคุยกับแมรี่แล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจความรู้สึกคนอื่นและให้คำแนะนำกับฉันแสดงว่าถ้าเราเป็นแมรี่เราจะบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่ายังไงคะ If I were you I would ถูกไหมคะถ้าฉันเป็นเธอนะถ้าฉันเป็นเธอฉันจะทำสิ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราควรทำอย่างไรดีนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะครูขออนุญาตนะทบทวนความรู้เรื่องของ second conditional นักเรียนปลายทางแล้วก็ต้นทางก่อนนะคะครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางน่าจะจำได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้ไม่เอ่ยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งว่าได้ครับนะคะ alright now let's see about conditional sentence type 2 alright ถ้า type 1นะคะแสดงว่าเหตุการณ์ที่เราคาดไว้เนี่ยมันจะเป็นจริงถูกไหมคะทำอะไรก็จะเป็นสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าเป็น second conditional หรือว่า conditional sentence type 2เนี่ยค่ะจะเป็นเหตุการณ์ที่เราจินตนาการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเอ่ยไม่เกิดขึ้นจริงแต่ให้เราคาดการณ์ว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะคะลองมาดูโครงสร้างถ้าสมมุติว่าใครจำโครงสร้างได้นั่นจะอ๋อทันทีเลยนะคะโอเคแต่ถ้าสมมุติใครงงๆอยู่อาจจะพูดว่าเอ๊ะแต่ถ้าใครเข้าใจจะพูดว่าAlright. Alright. Next one. Could you help me to read part A? One, two, go.
1: I can't sleep at night. What should I do?
0: Could you help me to read it again and then louder? One, two, three.
1: I can't sleep at night.
0: What should I do?I can't sleep at night. What should I do? กลุ่มหนึ่งว่ายังไง

ครูบอกว่า I can't sleep at night. What should teacher do? Teacher ควรทำยังไงดีหรือว่ากลุ่ม2คะ I can't sleep at night. What should I do? ในห้องนี้มีใครสามารถให้คำแนะนำ teacher ได้บ้างเอ่ยอ่ะใคร Good one. I can't

0: close your eye and relax.
1: I should close my eye and then relax, right? Okay, give hand to group one. Thank you for your advice. มีกลุ่มไหนอยากเสนอเพิ่มเติมไหมคะ I can't sleep at night. What should I do? มีไหมเอ่ยอ่ะมาลองดูที่การตอบนะนักเรียนสามารถตอบได้อีกอย่างหนึ่งว่า If I were you, I would stop using my phone before bed. หรือกลุ่มหนึ่งบอกว่าเพื่อนบอกว่า If I were you, I would close my eye and relax. มีกลุ่มไหนอยากเสนอเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางพอจะนึกออกไหมคะถ้าเรามีเหตุการณ์บอกว่า I can't sleep at night. What should I do? กลุ่ม3ได้ไหมเอ่ย I can't sleep at night. What should teacher do? ครูควรทำอย่างไรดีอะไรดีคะกลุ่ม4ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้ไหมคะกลุ่ม5ได้ไหมเอ่ยครูบอกว่าเมื่อคืนนี้ครูนอนไม่ได้เลยนะคะฉันไม่สามารถนอนหลับได้เลยตอนกลางคืนฉันควรทำยังไงดีเขาบอกว่า if I were you I would stop using my phone โครงสร้างนี้ใครพอจะจำได้บ้างเอ่ยทุกคนดูบนสไลด์นะคะพร้อมๆกันเลยค่ะสังเกตนะคะครูบอกว่า if นะคะ followed by subject และก็ตามด้วย were ค่ะเวอร์ถ้าฉันเป็นใครคะเป็นคุณนะคะหรือถ้าเราจะบอกว่า if I were teacher ถ้าฉันเป็นครูนะคะหรือว่าถ้าผมเป็นครูนะครับ I would และก็ตามด้วยนักเรียนสังเกตคำที่ครูไฮไลท์ไว้ค่ะ stop เป็นอะไรคะ verb ที่เติมอะไรไม่เอ่ยอยู่ในเรื่องของ verb infinitive ใช่ไหมคะคือไม่มีการเติมอะไรเลยและก็ตามด้วยประโยคที่เราจะใส่ให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะลองมาดูประโยคนี้ใครจะพอจะจำได้บ้างเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทโฟนค่ะไหนลองอ่านประโยคแรกสิคะ
2: If I
1: had a smartphone I would study online จำได้ไหมคะพอจำได้ไหมเอ่ย I would study online Number two If I won a lottery I would buy a new computer ได้ซื้อไหมคะคอมใหม
2: ่
1: ได้ซื้อไม่เอ่ยไม่ได้ซื้อเพราะว่าอะไรเราแค่จินตนาการว่าถ้าเราถูกไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ถูกหรือสุดท้ายค่ะทบทวนหน่อยค่ะIf you hack my computer, I would report it to the police. ใครจำเรื่องนี้ได้บ้างเอ่ยมีใครจำได้บ้างคะกลุ่ม1จำได้ไม่เอ่ยกลุ่ม2จำได้ไหมคะกลุ่ม4จำได้ไม่เอ่ยเรื่องนี้คุ้นๆไหมคะในเรื่องนี้เรามีการจินตนาการใช่ไหมคะถ้าเราโดนแฮ็กข้อมูลเราจะทำอย่างไรดีแต่ในวันนี้นะคะเรามาลองเช็คความทรงจำนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของเราได้สังเกตไหมคะว่าที่เชอร์แบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกมีอะไรขึ้นต้นเลย if โอเคไหมคะแสดงว่าพาร์ทนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ย if clause everyone repeat after me if clause
2: if clause
1: if clause และส่วนท้ายนะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ย very good main clause นั่นเองค่ะ main clauseLouder please main clause
2: main clause
1: แล้วใครจำโครงสร้างได้บ้างคะโครงสร้างแรกนะคะ if clause ควรจะเป็น if followed by subject and followed by verb to หรือสังเกตง่ายๆค่ะ if ตามด้วย past simple tense นั่นเองค่ะจำง่ายๆนะคะ subject และก็ verb ช่องที่2โอเค can you find subject can subject คืออะไรเอ่ยในประโยคนี้ I แล้ว verb ช่อง2คืออะไรคะใครหาเจอบ้าง
2: had
1: ถูกไหมคะต่อไปมีคอมม่าถ้าประโยคนี้ start with if แต่ถ้าเมื่อไรที่ main clause start first you have to take the comma out ต่อไปพาร์ทที่2เราเรียกว่า main clause โครงสร้างมีอะไรบ้างเอ่ย subjectCan you find subject? I. Very good. And then would. Here.

0: And followed by verb infinitive ก็คืออะไรคะตรงนี้คือ verb ที่เราเติม s ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ es ล่ะคะ ing ล่ะคะ ed ล่ะคะไม่ได้เลยก็คือรูปช่องที่1นั่นเองนะคะ verb infinitive คือคำกริยาที่ไม่เติมอะไรเลยนะคะ alright you have to memorizeเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องใช้โครงสร้างนี้ในการทำกิจกรรมด้วยนะคะอย่าลืมจดลงสมุดด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครจำได้แล้วก็ทบทวนนะคะ Alright Do you understand?
1: Yeah.
0: ใครพอจะบอกโครงสร้างนี้ได้บ้างอ่ะไปต่อเลยค่ะ If I won a lottery I would buy a new computer เราก็มี2ส่วนเหมือนเดิมค่ะส่วนแรกเรียกว่า Louder please If lostส่วนที่2เรียกว่า main clause โครงสร้างของ if clause มีอะไรคะ what is the structure followed by subject and followed by verb to and what about main clause subject followed by would and followed by verb infinitive alright did you remember ต่อไปค่ะอีกหนึ่งประโยคค่ะครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะจำโครงสร้างประโยคของส่วนนี้ได้นะคะแบบนี้เลยค่ะมีใครอยากโน้ตเพิ่มเติมไหมคะมีไม่เอ่ยโอเคกลุ่มหนึ่งโน้ตเรียบร้อยใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนนะวันนี้จะมีกิจกรรมเดียวค่ะทุกคนต้องจำประโยคให้ได้และก็ต้องนำโครงสร้างประโยคนี้ไปใช้ในการ give your friends advice ให้คำแนะนำเพื่อนๆด้วยนะคะต่อไปลองมาดูประโยคนี้ค่ะCould you help me to read the question? What will you advise her? What will you advise her? คุณจะแนะนำอะไรกับคลอนคนนี้ถ้านักเรียนลองดูรูปภาพค่ะ What can you see in the picture? What can you see in the picture? Insomnia, right? What else? She can't sleep at night. กลางคืนเนี่ยเขานอนไม่ได้เลยค่ะเขามีอาการโรค insomnia คือนอนไม่ได้ข้อ A เขาบอกว่าอะไรคะ if okay group 3 look at the slide if I would go to bed early yes or no maybe yes maybe no right okay next B okay group 5 if I were you I would wake upearly อันไหนดีคะ What will you advise her A or B A บอกว่าอะไรคะ If I were you ถ้าฉันเป็นเธอนะ I would go to bed early alright มาดูโครงสร้างสักนิดหนึ่งนะคะโอเคใครหาโครงสร้างเจอบ้างพาร์ทแรกก็เรียกว่า if clause นะคะอย่าลืมนะคะif clause โครงสร้างมีอะไรบ้างเอ่ย
1: if
0: แล้วก็ตามด้วย subject คืออะไรคะ subject
1: I
0: นั่นเองค่ะมาดูเลยค่ะ I และ verb ช่อง2คือคำว่า were นะคะ were มาจากอะไรคะ is am are รูปที่2คือ was หรือ were นั่นเองแต่เราใช้กับ I เราจึงใช้were นั่นเองนะคะ I จะเป็นตัวพิเศษเล็กน้อยต่อไป main clause ล่ะคะ would ใครหา verb infinitive ในพาร์ทของ main clause เจอบ้าง
1: go.
0: คำว่าอะไรเอ่ย
1: go.
0: ถูกต้องนะคะต่อไป next what will you advise them มีมากกว่า1คนค่ะนักเรียนจะแนะนำอะไรพวกเขา aโอเค Could you help me to be A together please 1 2 3 If I were you
1: I would
0: shades ที่แปลว่าร่มเงาใช่ไหม shades ต่อไป B ค่ะ If I were you I would use long sleeve อะไรคะเสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาวๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าแขนสั้นล่ะคะ
1: Shorts
0: right ต่อไปเรามาดูโครงสร้าง

0: ค่ะขอตัวแทนนะคะกลุ่มที่4นะคะลองหาหน่อยค่ะว่าโครงสร้างประโยคนี้คืออะไรเอ่ย if plus โครงสร้างมีอะไรบ้างนะคะทบทวนหน่อยค่ะตัวแทนกลุ่ม4ปรบมือกับกลุ่ม4หน่อยค่ะมาลองหาสิคะว่าหาเจอไม่เอ่ยมีอะไรบ้างคะ
1: if
0: subject แล้วก
1: ็ were
0: คือว่าช่องที
1: ่2
0: 2โอเคถูกไหมคะเรามาดูค่ะต่อไปพาร์ทของ main clause ล่ะคะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: I would
0: I คืออะไรเอ่ย
1: I subject
0: then subject right and
1: would
0: แล้วก็ตามด้วยอะไรคะ verb infinitive คำไหนเป็น verb infinitive คะหาเจอไม่เอ่ย
1: use ครับ
0: คำว่าอะไรคะ
1: use
0: very good give a hand to your friends please wow do you understand เดี๋ยวขอไปกลุ่มถัดไปเลยค่ะลองมาดูสิคะว่ามีกลุ่มอื่นที่สามารถจดจำโครงสร้างได้ไม่เอ่ยนะคะ alright what will you tell themWhat will you tell them? A. Okay, together please. One, two, go. If I were you, I would not walk through it. ถ้าฉันเป็นคุณนะฉันจะไม่เดินข้ามมันหรือ B ค่ะ If I were you, I would step on it. อะไรคะก็คือเดินข้ามถัดๆไปนั่นเองค่ะ A or B ฉันจะเดินไปแหละแต่ถ้าสมมติว่าครูเป็น A ครูจะบอกว่าครูจะไม่เดินข้ามไปแต่ถ้า B บอกว่าฉันก็จะเดินข้ามมันไป A or B A เพราะว่าเขามีป้ายอยู่แล้วถูกไหมคะว่าห้ามข้ามห้ามผ่านนั่นเองค่ะ alright let's see the first one that isIf plus or main clause?
2: If
0: plus, and then this part is main clause, right? And then what the part of main? If plus structure. What?
2: If
0: followed by I. That is subject, right? And then word. That is verb two. Okay. And then main clause I. That is.Subject, would, that's it, would. And then, not, that's it.
2: Verb infinitive.
0: แต่ในพาร์ทนี้นะคะมีคำว่า not เข้ามาด้วยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ next activity. Alright, before we do the activity, don't forget to memorize all of the structure. Alright. Now, look at worksheet 1. Look at worksheet 1. Everyone, okay, pleaseOkay, please give your friends worksheet. แจกใบงานหน่อยค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางแจกใบงานให้กับเพื่อนๆนะคะโอเคใบงานนี้นะคะชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าอะไรคะ Problem on my back แสดงว่าปัญหาเหล่านี้อยู่ที่ใครเอ่ยที่หลังของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันว่าทำอย่างไรนะคะโอเคCould you help me to read the instruction? Could you help me to read the instruction? ไหนลองช่วยอ่านๆในเรื่องของคำสั่งเล็กน้อยค่ะทำอะไรเอ่ย What do you have to do? You have to walk around the classroom and look at the problem on your friend's back. Choose three friends. เลือกแค่กี่คนคะ3คนAnd write the problem and give your SY. นักเรียนทำยังไงบ้างเอ่ย1ค่ะเรามีเพื่อน3คนในใจแล้วใช่ไหมคะเดินไปหาเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะหาคนใกล้ๆจากนั้นเขียนปัญหาของเพื่อนที่เราเจอแต่อย่าให้เพื่อนเห็นนะคะว่าเราเขียนปัญหาอะไรโอเคไหมคะจากนั้นนะคะนักเรียนต้องให้คำแนะนำกับเพื่อน You have to give your advice to your friends by using the wordIf I were you, I would. Do you understand?
2: Yes.
0: มาลองดูตัวอย่างค่ะครูมีตัวอย่างมาให้นะคะต ัวอย่างแรกนะคะสำหรับกิจกรรม problems on my back นะคะต่อไปอันแรกเลยค่ะ what's the problem ในส่วนของหลังเพื่อนๆ นะคะจะมีปัญหาหรือว่าสถานการณ์พวกนี้มาให้นะคะตรงนี้นะคะซึ่งในกติกาของเราในรอบนี้เพื่อนจะไม่เห็นปัญหาของตัวเองนะคะ and after you did the activity you have to guess what's problem on your back for example I can't shoot a drink what should I do นักเรียนสามารถใช้ประโยคคำถามที่ถามเพื่อนว่า what should I do ได้ซึ่งปัญหาของนักเรียนเพื่อนจะเป็นคนอ่านเองข้างหลังนะคะจากนั้นเพื่อนของเราจะตอบว่า if I were you I would for example if I were you I would buy lemon tea or buy hot chocolate something like that alright มาลองดูสิคะเขาบอกว่า I can't shoot a drink what should I do นักเรียนควรจะเลือกแค่หนึ่งคำตอบ for example if I were you I would buy what buy lemon tea that is for example ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะตัวแทนหนึ่งคนค่ะ come and then get the microphone here alright please welcome group two.สมมุติว่านะคะเพื่อนนี้เป็นผู้กล้านะคะมาแสดงให้เราเห็นเราก็จะถามเพื่อนๆว่า what's the problem ซึ่งเพื่อนๆต้องดูที่หลังของคุณครูนะคะ what's the problem เพื่อนก็อ่านสถานการณ์สมมุติว่าสถานการณ์คือคำว่า I want to win the marathon what should I do สมมุติว่าเพื่อนจะให้เราเกี่ยวกับแนะนำตัวเองใช่ไหมแนะนำครูมาก็จะบอกว่า
1: if I were you I wouldRun every day.
0: เพื่อนเลือกว่า if I were you ถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะวิ่งทุกวันแต่เราครูก็ยังเอ๊ะอยู่ว่าข้างหลังครูเนี่ยคือคำว่าอะไร alright give hand to group two ตบมือเพื่อนๆเลยค่ะต่อไปขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะตัวแทนหนึ่งคนเลยค่ะ number three okay who want to be a volunteer ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะ who want to be a volunteerตัวแทนหนึ่งคนเลยค่ะใครก็ได้ค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางขอตัวแทนหนึ่งคนนะคะโอเค group 4 right please welcome group 4 all right get the microphone and then come more please เดี๋ยวนักเรียนในห้องนะคะช่วยอ่านสถานการณ์นิดหนึ่งนะคะแต่ครูจะไม่รู้นะคะ all right teacher จะถามเราว่า what's the problem จากนั้นเราต้องอ่านปัญหาข้างหลังครูอ่านว่าช่วยกันค่ะI want to buy a present for my mother. ครูก็ถามเพื่อนๆว่า What should I do? จากนั้นเพื่อนต้องให้คำแนะนำเราว่าลอง
1: If I were you, I would.
0: เขาให้ช้อยมาสองอันค่ะ Buy a new handbag หรือ Buy a healthy pillow. ซื้อกระเป๋าหรือว่าซื้อหมอนสุขภาพดีเลือกมาหนึ่งอันเลยค่ะประโยคนี้เลยค่ะ
1: If I were you I would buy a new handbag
0: right give it to group 4 do you understand okay one more please can I get a volunteer from group 6Group 6 one person please Group 6 okay ใครดีคะกลุ่ม6ค่ะ1คนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะส่งแทนมา1คนนะคะโอเค please welcome group 6ปัญหาคืออะไรเอ่ย Could you help me to read the situation What's the problem Okay what's the problem ปัญหาคืออะไรคะผู้ช่วยเพื่อนๆอ่านหน่อยค่ะI'm hungry. I eat snack all the time. และครูจะถามหนูว่า What should I do? เราจะแนะนำครูว่ายังไงดีครับครูมีช้อยอยู่สองอันคือ Drink a glass of milk หรือ Eat some fruit. ตอนนี้ที่เชื่อหิวมากๆเลย แล้วก็ฉันกินสแน็ค all the time ตลอดเวลาเลยอ่ะตอบว่าอะไรดี

0: If I were you.
1: If I were you, I would eat some food.
0: Fruit, very good. Give it to group C. Now, I want the last volunteer. The last volunteer. All right. The last one. Which group want to be a volunteer? Group one. Okay, please welcome group one. Group one. Okay, group one, please. ใครดีคะกลุ่มหนึ่งปัญหาของข้อที่5คืออะไรเอ่ยเขาบอกว่าอะไรคะ Aston bullies my shoe ฉันโดนบูลลี่เรื่องรองเท้ามาโอเค What's the problem เราก็อ่านใช่ไหมคะหนูก็ถามว่า What's the problem แล้วครูก็ให้เราดูข้างหลังค่ะจากนั้นครูถามหนูว่า What should I do เรามี2ช้อยช้อยแรกคือ ignore him ไม่สนใจหรือ walk away from him ก็คือเดินจากไปเลยโอเค What the answer โอเค
2: If I were you I would
0: อะไรดีนะ
2: ignore him
0: ignore him alright If I were you I would ignore him ก็คือไม่สนใจเขาเอง alright give hand to group oneAll right, now your turn. Now your turn. ครูขอตัวแทนนะคะกลุ่มละ1คนนะคะขยับไปเอากาวนะคะด้านขวามือเลยค่ะกลุ่มละ5กลุ่มละ5ชิ้นนะคะนักเรียนไปทางเช่นเดียวกันนะคะหยิบมาเผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะ All right. จากนั้นนะระหว่างรอเพื่อนๆนะคะทำอะไรเอ่ยมาลองสรุปค่ะในกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นตัวอย่างแต่รอบนี้จะเป็นรอบจริงๆแล้วนะคะจากนั้นนักเรียนทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะหยิบการ์ดสถานการณ์ขึ้นมาเลยค่ะที่คุณครูแจกไว้นะคะการ์ดสถานการณ์ค่ะThe situation cards bring it out อย่าให้เพื่อนๆในกลุ่มของเราเห็นนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะใช้กาวนะคะ you have to use the glue and then stick it on the card and stick it on your friend'sback alright รอเลยค่ะแต่ละคนนะคะติดแล้วก็เดี๋ยวเตรียมติดหลังให้เพื่อนๆนะคะ alright ติดแบบไหนเอ่ยขอตัวอย่างค่ะวิธีการนะคะเราก็หยิบขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ติดไว้ที่หลังเพื่อนเพื่อนจะไม่ทราบนะคะหรือแบบนี้นะคะ look at for exampleแบบนี้เลยเพื่อนจะไม่เห็นว่าเขาได้อะไรห้ามอ่านนะคะห้ามอ่านนะคะจะมีแค่เพื่อนๆที่เห็นนั่นเอง alright อย่าแปะกับหัวนะอย่าแปะกับหัวนะคะสังเกตด้วยนะคะ alright everyone look at the slide again okay what activity this activity you have to look at your friend's back and you have to use the question what should I do จากนั้นนะคะเราทำยังไงคะก็ไปอ่านข้างหลังเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรนะคะ what happened with your friends what your friend's problem alright okay everyone say sharp everyone say sharp what do you have to doYou have to walk to your friends, find a partner, and then you have to say hi with friends, and then your friends will ask you, what should I do? After that, you have to read your friends back. For example, can I get to volunteer? ขอตัวแทน2คนค่ะตัวแทน2คนเลยค่ะกลุ่ม3 1คนค่ะกลุ่ม1 1คนค่ะตัวแทน1คนเร็วค่ะOkay, please welcome. Group 3, one person, please. ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนมาสร้างสถานะครูนะคะว่าใครทำยังไงบ้าง All right, get the microphone, please. Okay, please welcome here. All right. Say hi first, and then you ask your friends. Okay, you ask first. What should I do?
3: What should I do?
0: And then let your friends.

0: เพื่อนเพื่อนอ่านแล้วเพื่อนก็บอกว่าอะไรดีนะเพื่อนถามว่าไงครับลองดูฟังสิครับโอเค what should I do let's ask him again what should I do
1: what should I do
0: if I were you I would I อะไรดีนะคะสมมติว่าค่าคำนี้เป็นคำว่านอนดึกหนูจะบอกว่ายังไงดีครับ if I were you I would
2: use umbrella
0: I would
2: use umbrella
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะสถานการณ์เขาบอกว่าอะไรไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่า if I were you I would use umbrella and then you say thank you and then find the new partner alright thank you give hand to your partnerThank you. Okay, go back. Okay. จากนั้นนะคะอย่าลืมนะคะคำถามของเราคืออันดับแรกให้เพื่อนๆอ่านที่หลังแล้วก่อนนะคะแล้วก็ถามเพื่อนๆว่า
3: What
0: again please?
3: What should I do?
0: Again please. 1, 2, 3.
3: What should I do?
0: แล้วเพื่อนๆจะตอบเราว่า
3: If
0: I were you, I would. อย่าลืมนะคะตามหลัง would ต้องเป็น verb ช่องที่1หรือเราเรียกว่า infinitive verb verb คำกริยาที่ไม่เติมอะไรเลยนะคะจากนั้น after that you have to put your friend's name alright put your friend's name and then don't forget to write your friend's problem และก็ your advice สั้นๆ นะคะ alrightHow many friends do you have to ask?
3: Three.
0: Three? Right. You have to write your friend's name. Don't forget to write your friend's name. All right, how many students today? ถ้าใครไม่มีคู่นะคะให้มาคู่กับทีเชอร์ค่ะเอ๊มีไหมเอ่ยมีไหมคะ All right. ถ้าคู่ไม่ครบนะคะให้มาคู่กับคุณครูได้เลยนะคะ Okay. Everyone, stand up please.รอสัญญาณนะคะเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณว่าให้ถามและก็ให้หาคู่ค่ะขออนุญาตไม่ให้ใช้กลุ่มตัวเองนะคะ alright now find your pair โอเคมาด้านนี้เลยค่ะมาด้านนี้เลยนะคะด้านหน้าเลยนะคะโอเคจะมีหนึ่งคนที่ไม่มีคู่นะคะAlright, everyone say shark. Do you have a partner?
3: Yeah.
0: อย่าเพิ่งถามนะคะรอสัญญาณก่อนนะคะจะยังไม่ถามนะคะ Alright, let's ask me.
1: What should I do?
0: Alright. If I were you, you write my name, Ning. หันหลังให้เพื่อนก็ได้ลูกเพื่อนจะจำได้ If I were you I would go to the clothes shop go to clothes shop เขาบอกว่าไงคะ go to clothes shop ก็คือไปที่ร้านเสื้อผ้าบอกไงอันนี้ครูเขียนของเพื่อนใช่ไหมคะแต่ครูบอกเราและเราก็ต้องเขียนครูครูบอกว่า I can shoot a drink หนูจะแนะนำครูว่าไงคะ If I were you I would อะไรดีถ้าฉันเป็นเธอฉันจะอะไรดีฉันจะซื้ออ่ะ I would buy water alright ครูก็จะเขียนหนูก็เขียนของครูถูกไหมคะหนูเขียนไปเลยว่าสถานการณ์ของครูคือ can shoot a drink แล้ว my advice เขียนว่าอะไรคะ shoot water โอเคหรือว่า buy water alright now change a partner rest your hand please ให้เวลาในการเขียนนะคะใครไม่มีคู่เอ่ยใครไม่มีคู่เอ่ยใครไม่มีคู่คะ Who don't have a partner Who don't have a partner Are you Do you have partner? ใครไม่มีคู่เอ่ย Come on please. ใครเอ่ยใครเอ่ย Okay, come on, come on, come on, come on. Okay. Okay, come to see me. All right. What should I do? What should I do?I can shoot a drink. What should I do? If อะไรคะ If I were you, I would. ครูไม่สามารถเลือกเครื่องดื่มได้ทำอะไรดีฉันจะซื้ออะไรดีคะฉันจะซื้ออะไรฉันจะซื้อน้ำ Were you? I would.ก็จะเขียนของครูใบว่า I can choose drink หนูเขียนว่าอันนี้ไม่ต้องเขียนอะไรสั้นๆเนาะแล้วเขียนว่า buy a water โอเคอ่ะมาดูของตัวเองสิอะไรนะ alright if I were you I would wake up early เพื่อนจะแค่บอกของเราแต่เราจะไม่รู้ของเราคืออะไรอ่ะถ้าเป็นครูนะครูจะ wake up early if I were you I would wake up early อะไรเอ่ย wake up คือ in the morning ตื่นนอน early
1: เช้า
0: alright now please check new player okay now find a new partner find a new partner Thai, come on. Here, right? Okay. And all right, someone meets a pair. Okay, please welcome here. Welcome. Me, right? I am your partner, come. All right. Okay, come with me. Together. All right, come.You, Thai, come here. Okay, พูดกับเพื่อนๆครับ Thai, with me. You come with me. All right.
4: I can.
0: What should I do? I can't choose a drink. ครูเลือกเครื่องดื่มไม่ได้ทำยังไงดี What should I do? ตอบว่า
4: If
0: I were you, ฉันถ้าฉันเป็นคุณ I would. ฉันจะ
4: ไอ้นี่หมายว่าอะไรนะครับ
0: ฉันไม่เลือกฉันเลือกเครื่องดื่มไม่ได้ไม่รู้จะกินอะไรดีใครก็บอกว่า if I were you แปลว่าถ้าฉันเป็นคุณนะฉันจะเลือกอะไรif I were you if I พูดสิครับ I were you I would choose อะไรดี I would choose อะไรดีเลือกอะไรดี
4: โคก
0: alright let's see and what about you ถามครูก่อนว่า what should I do okay come if I were you I would run every day อันนี้ของเราโอเคไหม again please if I were you I would run every day ไม่บอก alright nowLet's find new pair. Who don't have a partner? Who don't have a partner? Come and then ask me. All right. อย่าลืมเขียนปัญหาของเพื่อนๆลงไปด้วยนะคะ โอเค ใครยังไม่มีผู้เอ่ยอย่าให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าของเขาคืออะไรนะ นิ้ว เขียนที่ครูหนูแนะนำครูมาชุดอะไรครับชุดโค้กใช่ไหมโอเค one person comeใครยังไม่มีคู่อาจจับคู่ค่ะ Everyone stop All right and then hold your friend's hand จับมือเพื่อนค่ะจับมือเพื่อนไว้ค่ะจับแขนเพื่อนไว้ค่ะWho don't have a partner ใครที่ยังไม่เคยคู่กับครูมานะคะป้องครูไปแล้วนั่นเองนะคะ All right now let's change new pair All right now let's start okay ใครครบแล้ว

0: ีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเพื่อนอาจจะยังไม่ครบเนาะอ่ะ I can't shoot that is my problem right what should I do I can shoot drinks
1: drink ก็คือ eat
0: จะเป็นว่า if I were you I would หนูก็คำนี้มาตอบเลยค่ะ I would shoot อะไรดี
1: I would
0: shoot อะไรดีคุมเลือกเครื่องดื่มไม่ได้ไม่รู้จะกินอะไรดีน้ำส้มน้ำโคกน้ำเปล่าน้ำกาแฟจะบอกว่า if I were you I would choose
1: orange
0: หนูก็เขียนปัญหาของครูไปว่าตึ๊บแบบนี้อ่ะข้างล่างก็ได้ค่ะอาจจะเขียนว่า should can shoot drinks แต่พอเลือกก็จะเป็นอะไรคะ I อะไร I canไอ้ต้องเป็นว่าอะไร I would shoot เขียนว่า shoot coke ใช่มั้ย coke orange juice I can ต้องเขียนตรงนี้ถูกป่ะ
1: orange juice
0: ต้องเขียนชื่อแล้วเพื่อนตรงนี้ปัญหาของเพื่อนถูกมั้ยปัญหาของเพื่อนคืออะไรไม่รู้แต่หนูแนะนำไป All right now last time for this activity last pair for this activity now go a new partnerGo to find a new partner. Let's find a new partner. If you don't have partner, come and just ask me. If you don't have partner, come and ask me. ใครไม่มีคู่นะคะ Are you right? Come. Yeah. Don't let your friends. Or don't let your friendsSee their situation. อย่าให้เพื่อนๆเห็นนะคะ Okay. What should I do? What should I do? If I were you.
1: If I were you.
0: I would.
1: I would. Favorite my drink.
0: Favorite what?
1: Favorite my drink.
0: Favorite? Coffee?
1: Maybe.
0: Oranges?
1: Maybe.
0: Water?Choose one.
1: Coffee.
0: Coffee. Okay, all right, again. If I were you, I would
1: shoot
0: coffee. All right. Now, time's up. Go back to your seat. Now, let's go to your seat. Move to your seat now. All right. All right. Don't let your friend see your back.Don't let your friend see your situation on your back. Now, it's time to think what's problem on your back. Okay, what do you think is written on your back? เราให้นักเรียนนะคะสามารถคาดเดาได้ค่ะว่าข้างหลังของเราเนี่ยคืออะไรสามารถเขียนได้3ประโยคใช่ไหมคะ How do you answer me? I think. อะไรคะ I think เห็นไหมเอ่ย I think my problem isลองทายมา3อันค่ะลองทายไหมคะว่าเพื่อนๆเนี่ยแนะนำเรามาแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่หลังแล้วเนี่ยคือคำว่าอะไร
2: ไม่มีคนตอบหนูได้เลย
0: right okay if I were you I go to the oil station
3: คุณเอาคุณผมด้วย
0: โอ้ if I were youI will stay in the building.
3: Okay.
0: Not go outside. Or if I were you, I would take umbrella. ใครที่ยังไม่รู้บ้างคะว่าของเราคืออะไร umbrella. U M. All right. What about your? If I were you.I would ask my mom, ask your mom. Or if I were you, I would find in the closet in your bedroom. ในห้องนอนใครที่ทายไม่ได้อีกคะของเราคืออะไรเอ่ย Okay, you have to answer me. What do you think is written on your back?มีใครพอจะเดาได้ไหมคะว่าของเราคืออะไร

0: Right? Maybe one or two. ถ้าเรียนมั่นใจว่าอันที่หนึ่งได้แน่ๆก็คือแค่หนึ่งแต่ถ้าไม่มั่นใจเราให้ช้อยอีกสองค่ะนักเรียนสามารถคาดเดาได้ว่าข้างหลังของเราเนี่ยคืออะไรWhat about you? เพื่อนบอกว่าไงคะ If I were you, I would learn every day ใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าไงดีเพื่อนแนะนำเราว่าไงครับที่เราเพื่อนบอกมาWhat about you? เพื่อนแนะนำเราว่าไงครับให้เราคิดค่ะว่าของข้างหลังเราเนี่ยคืออะไร
1: ให้เดาว่าประโยค
0: ที่เขียนคืออะไรในการที่เราแนะนำใช่ไหมคะในการเพื่อนใช่ไหมคะเราจะเขียนแค่ปัญหาของเพื่อนและก็คำแนะนำของเรานะคะแต่ของเพื่อนเนี่ยจะบอกมาค่ะว่าถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันจะทำอะไรนะคะ Alright now it's time to look at your situation เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าข้างหลังของนักเรียนเนี่ยคืออะไร Are you ready
2: yeah.
0: Do you want to see
2: yeah.
0: Do you want to see Alright please take it out please take it out ได้เวลานะคะลองดูสิคะว่าสถานการณ์ข้างหลังของเราเนี่ยคืออะไรนะคะตรงไม่เอ่ยมีใครตอบถูกบ้าง correct or not นักเรียนสามารถนะหยิบนะคะแผ่นสถานการณ์ข้างหลังเรามาดูค่ะมีใครตอบถูกบ้าง alright raise your hand if you can guess wow มีใครทายไม่ออกบ้างข้างหลังคืออะไรนะเพราะเพื่อนอาจจะอธิบายหรือว่าให้คำแนะนำไม่ครบใช่ไหมคะ alright for example อะไรนะคะJason bullies my shoe เพื่อนแนะนำว่ายังไงบ้างคะกลุ่ม2 Jason bullies my shoe เพื่อนแนะนำว่าไงบ้างคะ
2: เจสัน
0: เพื่อนแนะนำเจสันว่ายังไงคะที่เพื่อนพูดมาเพื่อนบอกว่าไงดีคะของเราวิธีการตอบตอบยังไงดี
2: go away
0: how do you answer your friendsมาลองดูนะคะเรามาลองดูนะคะว่าเราจะตอบเพื่อนๆว่าอย่างไรนะคะใช้โครงสร้างได้เลยค่ะ If I were you
3: I would go away
0: right ก็คือออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมคะแสดงว่าของเขาเนี่ยโดนเพื่อนบูลลี่มานะคะ Give hand to group 2 alright okay for this activity I want you practicewith your friend by using the structure of second conditional you have to memorize the structure and then the first part will start with if clause ลองดูนะคะ and main clause มีใครใช้โครงสร้างนี้ในการถามเพื่อนบ้าง did you use this structure to ask your friends wow นักเรียนปลายทางล่ะคะ all rightAnd don't forget to memorize this structure. Go back home and then revise with your family, with your friends, with your teachers. All right. Okay. Do you understand about this structure? มีใครสงสัยหรือว่ามีใครอยากจะอธิบายเพิ่มเติมไหมคะแสดงว่าเราสามารถใช้ second conditional นะคะในการ give advice ได้เลยนะคะหรือเราจะบอกว่า if I were you ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะทำสิ่งนี้แสดงว่าสิ่งนี้นะคะเราแค่คาดการแทนเขาแต่อาจจะเกิดจริงหรือไม่จริงก็ได้นั่นเองนะคะ alright class let's see for next hour what are we going to learn next hour we are going to learn about dear reader And for students who are watching on the LTV 8, you have to prepare handout 1 and handout 2. And don't forget to prepare worksheet 1. It's about Dear Reader. And if you want to download all of these documents, where can you download?
4: www.dltv.ac.th
0: And alright class, today the time is up. See you next hour. Bye bye.
5: Thank you, teacher. Bye.
0: ห็นไหม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูอัชรายุชัยมงคลหรือว่าครูแอลค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะที่เราได้ทำการให้เหตุผลและพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมไปแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้ออะไรตอนนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการให้เหตุผลทางเลขาคณิตวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุพการของรูปสามเหลี่ยมชั่วโมงที่3ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถนำทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับความเท่ากันทุพการของรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการให้เหตุผลได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการให้เหตุผลนำทฤษฎีต่างๆเนี่ยมาให้เหตุผลเราต้องจำให้ได้ก่อนว่าเรามีความรู้เรื่องอะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ในการให้เหตุผลเกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมนั่นเองมีใครพอจะจำได้บ้างว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมเรื่องอะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ให้เหตุผลได้บ้าง
1: ความ
2: เท่ากันทุพการแล้วความเท่ากันทุพการมีกี่รูปแบบนะคะนักเรียน5มีแบบอะไรบ้างเอ่ย
3: ด
2: ้
3: าน
2: มุมด้านฉากด้านด้าน
1: ด้านมุม
2: มุมด้านมุม
1: มุม
2: ด้าน5แบบนะคะทั้งหมด5แบบมีเรื่องอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมและเราสามารถนำมาใช้ให้เหตุผลได้มีเรื่องอะไรอีกคะสามเหลี่ยมอะไรที่เรากำลังศึกษาอยู่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยก็มีสมบัติมากมายเลยที่เราสามารถนำมาใช้ให้เหตุผลได้มีเรื่องอะไรอีกมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมอีกมากมายใช่ไหมคะซึ่งเราก็ได้ทำการพิสูจน์ไปแล้วหลายทฤษฎีเลยทฤษฎีเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ให้เหตุผลได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันว่าความเท่ากันทุพการหรือทฤษฎีบทหรือสมบัติใดเนี่ยที่เราสามารถนำมาใช้ให้เหตุผลเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ความเท่ากันทุพการรูปแบบแรกรูปแบบของด้านมุมด้านดูจากรูปภาพจะเห็นว่ามีด้านเท่ากันทั้งหมด2คู่นะคะแล้วก็มีมุมเท่ากัน1คู่โดยที่มุมนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างด้านที่เท่ากันด้วยนั่นเองหรือตามทฤษฎีที่เขาบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีด้านยาวเท่ากัน2คู่และมุมในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่ากันทุพการอันนี้คือรูปแบบแรกนะคะของความเท่ากันทุพการของรูปสามเหลี่ยมต่อไปรูปแบบที่2เป็นความสัมพันธ์แบบ
1: ม
2: ุมด้านมุมมีมุมเท่ากันกี่คู่คะนักเรียน2คู่แล้วก็มีด้านเท่ากัน1คู่นั่นเองทฤษฎีบอกไว้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีมุมที่มีขนาดเท่ากัน2คู่และมีด้านซึ่งเป็นแขนร่วมของมุมทั้ง2ยาวเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่ากันทุพการนั่นเองนะคะต่อไปแบบที่3คือแบบมุมด้านดูซิว่ามุมด้านของเรามุมของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีมุมเท่ากันกี่คู
3: ่
2: 2คู่และมีด้านเท่ากัน1คู่เหมือนกับทฤษฎีเมื่อสักครู่เลยใช่มั้ยคะต่างกันตรงไหนเนี่ย
1: ด้านที่ยาวกว่ากับมุม
2: จะเห็นว่าด้านที่ยาวเท่ากันตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ระหว่างมุมที่มีขนาดเท่ากันแล้วแต่จะอยู่ตรงข้ามมุมที่มีขนาดเท่ากันนั่นเองด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ที่อยู่ตรงข้ามมุมนั่นเองนะคะตามทฤษฎีเลยที่เขาบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมุมที่มีขนาดเท่ากัน2คู่และด้านคู่ที่อยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันยาวเท่ากัน1คู่แล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่ากันทุกประการนั่นเองอันนี้คือรูปแบบที่3ของความเท่ากันทุกประการต่อไปรูปแบบที่4เป็นแบบด้านจากชื่อพอจะเดาได้ไหม ไม้มีอะไรเท่ากันคะ
1: มีด้าน
2: มีด้านเท่ากันกี่คู่เอ่ยมีด้านยาวเท่ากันทั้งหมด3คู่นั่นเองเหมือนบนรูปภาพตอนนี้เลยนะคะตามทฤษฎีเลยเขาบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีด้านยาวเท่ากัน3คู่แล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่ากัน
1: ท
2: ุกประการนั่นเองต่อไปให้แบบสุดท้ายเป็นแบบฉากด้านๆ นั่นเองคุณสมบัติคืออะไรคะถึงจะเป็นความสัมพันธ์แบบฉากด้านๆได้
1: ม
2: ี
1: ฉากที่เท่ากัน1
2: มีมุมฉากเท่ากัน1คู่มีอะไรอีก
1: มีด้านเท่ากัน2คู
2: ่มีด้านเท่ากัน2คู่โดยที่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากด้วยนั่นเองนะคะทฤษฎีบอกไว้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันและมีด้านอื่นอีก1คู่ยาวเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเท่ากันทุกประการจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ในการให้เหตุผลเนี่ยเราจะใช้เรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมเป็นหลักเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าเราจะพิสูจน์ให้มีด้านเท่ากันหรือมีมุมเท่ากันเรามักจะใช้เรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีเหล่านี้ไปใช้ในการให้เหตุผลนั่นเองมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่เราบอกว่านอกจากความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมแล้วมีเรื่องอะไรอีกที่3เกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราก็ต้องรู้สมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วก่อนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนำมาใช้ในการให้เหตุผลนั่นเองรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นรูปภาพดังบนหน้าจอตอนนี้เลยโดยที่สมบัติแรกบอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านเมื่อไหร่ก็ตามเจอรูปสามเหลี่ยมมีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านแล้วสามารถสรุปได้เลยว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองต่อไปสมบัติข้อที่2บอกว่าเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่งครึ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วออกเป็นสามเหลี่ยม2รูปที่เท่ากันทุกประการเมื่อไรก็ตามเรามีเส้นแบ่งมุมยอดแล้วรากมาตั้งฉากกับฐานแล้วจะทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมเป็น2รูปเหมือนรูปบนหน้าจอตอนนี้เลย2รูปที่ถูกแบ่งออกจากกันตอนนี้จะมีขนาดที
1: ่
2: เท่ากันทุกประการเลยนะคะต่อไปสมบัติข้อที่3บอกว่ามุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันมุมที่ฐานจะอยู่ติดกับด้านที่มันมีความยาวเท่ากันเช่นรูปตอนนี้นะคะฐานคือด้าน BC ด้านล่างตรงนี้นะคะมุมที่ฐานก็คือมุม B กับมุม C ตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันเหมือนกันนั่นเองนะคะสมบัติข้อที่4บอกว่าเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่งครึ่งฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่เราทำการแบ่งครึ่งมุมยอดแล้วรากเส้นมาตั้งฉากกับฐานฐานตรงนี้ก็จะมีขนาดถูกแบ่งครึ่งด้วยนั่นเองนะคะก็จะมีความยาวที่เท่ากัน2ด้านเพราะถูกแบ่งครึ่งนั่นเองต่อไปสมบัติข้อที่5บอกว่าเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองเหมือนเดิมถ้าเราทำการแบ่งครึ่งมุมยอดเส้นที่มาถูกลากจากจุดยอดมาที่ฐานเนี่ยจะทำการตั้งฉากด้วยนั่นเองนะคะจะต้องตั้งฉากด้วยและสมบัติข้อที่6คือเส้นที่รากจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาแบ่งครึ่งฐานจะแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยนั่นเองแสดงว่าถ้าเราทำการแบ่งครึ่งฐานและรากเส้นขึ้นไปที่มุมยอดมุมยอดนั้นก็จะถูกแบ่งครึ่งด้วยนั่นเองนะคะและสมบัติข้อที่7บอกว่าเส้นที่รากจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาแบ่งครึ่งฐานจะตั้งฉากกับฐานและรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยนั่นเองอ่ะก็คือเส้นนี้จะถูกตั้งฉากเมื่อทำการแบ่งครึ่งฐานนั่นเองนะคะอันนี้คือสมบัติที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราสามารถนำสมบัติเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการให้เหตุผลในการพิสูจน์ต่างๆได้นั่นเองนะคะตอนนี้มีทั้งหมด2เรื่องแล้ว1คือความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการกับ2เรื่องของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้ในการให้เหตุผลนอกจากนี้เรายังมีทฤษฎีต่างๆที่เราเคยเรียนมาแล้วและทำการพิสูจน์มาแล้วด้วยมาใช้ในการให้

0: พิสูจน์ทฤษฎีนี้ไปแล้วนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านมุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านที่มันยาวเท่ากันเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงนะคะเป็นจริงต่อไปนอกจากนี้เรายังสามารถนำทฤษฎีบทนี้เนี่ยมาเขียนเป็นบทกลับได้ด้วยนะคะก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเรารู้ว่าด้านเท่ากันมุมก็จะเท่ากันเปลี่ยนใหม่เป็นถ้ารู้ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองมุมแล้วด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยก็จะยาวเท่ากันหมายความว่าเราจะรู้อะไรก่อนก็ได้ถ้าเรารู้ว่าด้านยาวเท่ากันมุมที่อยู่ตรงข้ามก็จะเท่ากันหรือเราจะรู้มุมก่อนก็ได้ถ้าเรารู้ว่ามีมุม2มุมเท่ากันด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมก็จะยาวเท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้คือทฤษฎีที่เราเคยทำการพิสูจน์ไปแล้วเขียนเป็นทฤษฎีบทได้สามารถนำมาเขียนเป็นบทกลับได้พิสูจน์แล้วว่าทั้ง2รูปแบบนี้เป็นจริงสามารถเอามาเขียนในรูปแบบอะไรได้อีกคะนักเรียนทฤษฎีที่มีคำเชื่อมว่าก็ต่อเมื่อนั่นเองนะคะเราสามารถนำทฤษฎีข้างต้น2ทฤษฎีนี้มารวมกันให้เป็นคำเชื่อมก็ต่อเมื่อได้ว่าด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมรูป1จะยาวเท่ากันก็ต่อเมื่อมุมที่อยู่ตรงข้ามด้านทั้ง2นั้นมีขนาดเท่ากันนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีก1ทฤษฎีที่เราเคยทำการพิสูจน์ไปแล้วและเราสามารถนำมาใช้ในการให้เหตุผลได้นะคะนอกจากทฤษฎีนี้ก็มีทฤษฎีอื่นอีกมากมายที่เราได้ทำการพิสูจน์กันไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะนำความรู้เหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการให้เหตุผลเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในวันนี้เราจะให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อความหรือโจทย์ที่เขากำหนดมาในรูปแบบใดบ้างนะคะเริ่มจากตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งบอกว่าเขากำหนดให้ส่วนของเส้นตรง ACและส่วนของเส้นตรง BD แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุด M นั่นเองนะคะจงพิสูจน์ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD จากที่ครูอ่านให้ครูได้ทำการสรุปมาแล้วว่าโจทย์เนี่ยเขากำหนดอะไรมาให้บ้างและเราต้องการพิสูจน์อะไรนะคะอ่ะมาดูว่าเขากำหนดอะไรให้บ้างอันแรกเขาบอกว่าเขากำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AC ทุกคนเห็น AC แล้วหรือยัง AC คือตั้งแต่ A ไปถึง C ตรงนี้นะคะและส่วนของเส้นตรง BD ก็คือตรงนี้นะคะที่ครูแอลกำลังวาดให้ตอนนี้เขาบอกว่ามันถูกแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและมีจุดตัดชื่อว่าจุด M หมายความว่าตั้งแต่ A ไปถึง Mจะมีความยาวเท่ากับตั้งแต่จุด C มาถึงจุด M นั่นเองเขาให้สัญลักษณ์มาแล้วเป็น1ขีดเหมือนกันเห็นไหมคะเห็นนะต่อไปนอกจากนั้นจากจุด M ไปถึงจุด B และจุด M ไปถึงจุด D ก็จะต้องมีความยาวเท่ากันด้วยเขาให้สัญลักษณ์มาแล้วเป็น2ขีดเหมือนกันอันนี้แหละที่เราเรียกว่ามันถูกแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนั่นเองเขาบอกว่าจงพิสูจน์ว่าเส้นตรง AB ก็คือเส้นตรงด้านล่างตรงนี้นะคะกับเส้นตรง CD ด้านบนตรงนี้มีความยาวไม่ใช่มีความยาวเท่ากันขนานกันกับเส้นตรง CD นั่นเองให้พิสูจน์ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD การจะพิสูจน์ว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันมีอะไรมารองรับได้ว่าเราสามารถใช้ความรู้อะไรได้บ้างว่าเส้นตรง2เส้นจะขนานกันเรื่องมุมมีมุมอะไรเท่ากันบ้างถ้าเส้นตรง2เส้นจะขนานกันมีมุมแยงมีอะไรอีกมุมมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดหรือมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็ได้หรือเราจะใช้ระยะห่างได้เพราะว่าเส้นตรง2เส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมีระยะห่างเท่ากันเสมอตลอดทั้งเส้นนั่นเองแต่จากรูปคิดว่าเราน่าจะใช้เรื่องอะไรจากรูปคิดว่าเราน่าจะใช้อะไรในการให้เหตุผลว่าเส้นตรง2เส้นจะขนานกันจะใช้ระยะห่างไหม
1: ไม
0: ่แน่ใช้อะไรดี

0: กี้บอกว่ามีทั้งมุมภายในมีทั้งมุมแย้งใช่ไหมคะใช้มุมอะไรดีอาจจะเป็นมุมแย้งก็ได้เพราะว่าถ้าเส้นตรง DC ด้านบนขนานกับเส้นตรง AB ด้านล่างแล้วมีเส้นมาตัดมุมแย้งคือมุม A ตรงนี้นะคะกับมุม C ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีขนาดที่เท่ากันแต่ตอนนี้เรารู้ว่ามันเท่ากันแล้วหรือยัง
1: ยัง
0: เราจะทำยังไงดีให้รู้ว่ามีมุม2มุมนี้มีขนาดเท่ากันอยากรู้มุมที่เท่ากันเรามักจะใช้เรื่องอะไรในการให้เหตุผลคะความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม2รูปนั่นเองตอนนี้เรามีรูปสามเหลี่ยมแล้วหรือยังเรามีรูปสามเหลี่ยมแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยม AMB ด้านล่างกับรูปสามเหลี่ยม CMD ด้านบนนั่นเองนะคะการที่รูปสามเหลี่ยม2รูปจะเท่ากันทุกประการเราต้องรู้สิ่งที่เท่ากันอย่างน้อย3สิ่งนะคะแล้วค่อยมาดูว่าตรงกับความสัมพันธ์ในรูปแบบใดมาดูกันว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปที่เรามีอยู่ตอนนี้มีอะไรเท่ากันแล้วบ้างมีด้านด้านอะไรเท่ากันบ้างคะ
1: CM
0: ด้าน CM กับด้าน
1: AM
0: กับด้าน AM ก็คือด้านที่มีสัญลักษณ์1ขีดตรงนี้นั่นเองนะคะกับตรงนี้อ่ะได้แล้วด้านเท่ากัน1คู่ต่อไปอะไรเท่ากันอีกได้อีก1ด้านด้านอะไรเท่ากันคะ
1: DM
0: ด้าน DM กับด้าน
1: BM
0: กับด้าน BM คือด้านที่มี2ขีดตรงนี้นั่นเองได้ด้านที่เท่ากันแล้ว2คู่ขอรู้อีก1อย่าง
1: มุม
0: อะไรเท่ากันคะ
1: DM
0: DCM กับมุม
1: BMA
0: ทำไม2มุมนี้ถึงมีขนาดเท่ากันคะนักเรียนเพราะมันเป็นมุมตรงข้ามนั่นเองนะคะมันเป็นมุมตรงข้ามเพราะฉะนั้น2มุมนี้จึงมีขนาดเท่ากันได้สิ่งที่เท่ากันกี่อย่างแล้ว3แล้วคือมีด้านเท่ากัน2คู่แล้วก็มุมเท่ากันอีก1คู่เป็นความสัมพันธ์แบบอะไรเอ่ยนักเรียนด้านมุมด้านก็คือมีด้านเท่ากัน2คู่มีมุมเท่ากัน1คู่และมุมนั้นอยู่ระหว่างด้านที
1: ่
0: เท่ากันแสดงว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้ตรงความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้ก็จะ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันทุกประการถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการเกิดอะไรขึ้นมุมที่เรากำลังหาอยู่ตอนนี้ก็จะทำไมกันคะ
1: เท่ากัน
0: เพราะว่าเป็นมุมคู่ที่สมในกันและเมื่อตรวจสอบดูแล้ว2มุมนี้เป็นมุมแย้งกันด้วยเมื่อใดก็ตามเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1แล้วมุมแย้งมีขนาด
1: เท่ากัน
0: แสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นทำไมกันเอ่ยขนาดกันแสดงว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าเส้นตรง2เส้นขนาดกันพิสูจน์ได้นั่นเองอ่ะแสดงว่าทำการพิสูจน์ได้แล้วให้เหตุผลได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่มาเขียนนั่นเองนะคะมาเขียนว่าเราได้ทำการให้เหตุอะไรไปบ้างเริ่มจากสิ่งแรกเมื่อกี้เราสามารถพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม2รูปเท่ากันทุกประการได้ใช่ไหมคะโดยที่อันแรกที่ครูบอกว่าเท่ากันคือด้าน AM กับด้าน MC ก็คือด้านที่มีรอยขีด1ขีดตรงนี้นี่เองนะคะตรงนี้กับตรงนี้นะคะก็คือมีความยาวเท่ากันเพราะอะไรเพราะจากที่โจทย์กำหนดมาบอกว่าส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง BD เนี่ยแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุด Mพอแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันตรงนี้ก็เลยถูกแบ่งครึ่งและมีขนาดความยาวที
1: ่
0: เท่ากันได้แล้ว1ด้านเราพิสูจน์เป็นความสัมพันธ์แบบอะไรนะด้านมุมด้านด้านแล้วต่อไปต้องเป็นมุมมุมอะไรเท่ากันนะนักเรียนเมื่อสักครู
1: ่
0: AMB กับมุม
1: CMD
0: มีขนาดที่เท่ากันเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามเมื่อไหร่ก็ตามเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดที
1: ่
0: เท่ากันและอีกหนึ่งอย่างที่เท่ากันก็คือด้านนั่นเองด้าน MB กับด้าน MD ก็คือด้านตรงนี้นี่เองนะคะเหมือนเดิมเลยเนื่องจากโจทย์เนี่ย

0: ำหนดมาให้ว่าส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง BD เนี่ยแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุด M พอแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันทั้ง2ด้านที่ถูกแบ่งครึ่งก็จะต้องมีความยาวที
1: ่
0: เท่ากันนั่นเอง3อย่างรวมกันได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นเท่ากันทุกประการนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยม AMB และรูปสามเหลี่ยม CMD เนี่ยเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบ
1: ด
0: ้านมุมด้านเราต้องการแค่นี้ไหมเมื่อกี
1: ้
0: ไม่เราต้องการอะไรต่อคะเราต้องการพิสูจน์ว่าถ้ามันเท่ากันทุกประการเนี่ยเราก็จะได้มุม AMAB ก็คือมุมตรงนี้นะคะจะมีขนาดเท่ากับมุม MCD ก็คือมุมตรงนี้ซึ่งสองมุมนี้เราเรียกมันว่ามุมคู่ที
1: ่
0: สมนายกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนั่นเองนะคะได้มุม2มุมนี้เท่ากันแล้วและตรวจสอบดูแล้ว2มุมนี้เป็นมุมแย้งเป็นมุมแย้งแล้วมีขนาดเท่ากันจึงทำให้เส้นตรง2เส้นทำไมกันเอ่ย
1: ขนาดก
0: ันขนาดกันเราจึงได้ว่าเส้นตรง AB จะขนานกับเส้นตรง CD เพราะว่าถ้าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ทำให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันอันนี้เนี่ยแหละเป็นตัวอย่างที่1ในการที่เรานำความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมาใช้ในการให้เหตุผลนั่นเองนะคะเราก็จะมีกระบวนการคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าเขากำหนดอะไรมาให้บ้างและเราต้องทำการพิสูจน์อะไรบ้างและเราสามารถใช้ความรู้เลือกอะไรมาใช้ในการให้เหตุผลได้บ้างนั่นเองอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2บอกว่าเขากำหนดให้1คนเลยมีรูปสามเหลี่ยม ABC และมีรูปสามเหลี่ยม DBC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว2รูปที่ใช้ฐาน BC เนี่ยร่วมกันแสดงว่า2รูปนี้มีฐานร่วมกันด้วยนะคะโดยมี AB เนี่ยเท่ากับ AC และมีDB เท่ากับ DC จากนั้นเขาทำการลากส่วนของเส้นตรง AD จากนั้นให้เราพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ABD และสามเหลี่ยม ACD เนี่ยเท่ากันทุกประการจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้มีโจทย์มาให้เดี๋ยวครูจะทำการวาดรูปนะเริ่มจากรูปที่1หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลย1เลยเขาบอกว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมABC ใช่ไหมคะก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้นี่เองข้างบนทั้งหมดเลย A B C ก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านบนและเรามีรูปสามเหลี่ยม DBC ด้วยก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านล่างนั่นเองนะคะนี่ D B C นั่นเองนะคะโดยที่สองรูปนี้ใช้ฐานร่วมกันฐานร่วมกันคือฐานด้าน BC นั่นเองเขาบอกว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทั้งคู่เลยรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะต้องมีด้านที่เท่ากัน2คู่ก็คือ1เลยคือด้าน AB กับด้าน AC ก็คือตรงนี้นี่เองนะคะมีความยาวเท่ากันแล้วก็ด้าน DB กับด้าน BC ก็มีความยาวที่เท่ากันเหมือนกันนั่นเองจากนั้นเขาทำการลาก A มาหา D เห็นไหมคะจากนั้นเขาให้เราพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม ABD คือรูปสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายทั้งหมดเลยนะคะกับรูปสามเหลี่ยม ACD คือรูปสามเหลี่ยมทางด้านขวาทั้งหมดเลยให้พิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการหรือเปล่าอันนี้คือรูปแบบของรูปสามเหลี่ยมแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำด้วยวิธีนี้วิธีเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องวาดรูปด้วยแบบนี้ก็ได้เพราะเขาไม่ได้บอกว่าจุดดีจะต้องอยู่ข้างนอกรูปสามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมคะครูสามารถวาดได้อีกหนึ่งรูปโดยที่เอาจุดดีเนี่ยไปไว้ด้านในรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองอ่ะจะเห็นว่าเหมือนเดิมเลยครูมีรูปสามเหลี่ยม ABC และก็สามเหลี่ยม DBC โดยที่สองรูปนี้มีด้านร่วมกันใช้ด้านเดียวกันก็คือด้าน BC และ AC กับAB มีความยาวเท่ากันและ DB กับ DC ก็มีความยาวเท่ากันทำการลาก AD ให้เราพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายที่ชื่อว่า A

0: D B กับรูปสามเหลี่ยมทางด้านขวาที่ชื่อว่า A D C เนี่ยมีความเท่ากันทุกประการหรือเปล่าเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการคิดว่าเราจะใช้ความรู้เรื่องอะไรเนี่ยความเท่ากันทุกประการเราจะใช้รูปไหนในการพิสูจน์ก็ได้จริงๆแล้วนะคะอ่ะคิดว่าเอารูปไหนดี
1: รูป2 อ
0: ยากใช้รูป2เหรออ่ะมาดูรูป2พิจารณารูป2อยากได้รูปสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายและด้านขวาที่ชื่อว่า ADB กับ ADC เท่ากันมีอะไรเท่ากันก่อนบ้างก่อนที่จะมันเท่ากันทุกประการมีด้านด้านอะไรเท่ากันบ้าง
1: ABC ก
0: ับ
1: AC
0: ด้าน AB กับด้าน AC ทําไมถึงเท่ากันคะนักเรียนโจทย์กําหนดมาให้ต่อไปอะไรเท่ากันอีก
1: BD แล้วก็
0: DC ด้าน BD กับ CD เท่ากันเพราะว่าโจทย์กําหนดมาให้มีอะไรเท่ากันอีกรู้แล้วด้าน AD เป็นด้านรวมนั่นเองแสดงว่าเราได้ด้านที่มีความยาวเท่ากัน3คู่ใช่ไหมคะ3คู่เราจึงสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้นเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบ
1: ด
0: ้
1: าน
0: ด้านด้านนั่นเองแค่นี้เองในการให้ผลเราก็เอาสิ่งที่เราคุยตอนนี้ไปเขียนบรรยายนะคะอะเริ่มจากอันนี้คือสิ่งที่กำหนดให้และสิ่งที่ต้องการพิสูจน์นั่นเองนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาสิ่งที่เขากำหนดให้กับสิ่งที่ต้องพิสูจน์ก่อนเขียนออกมาให้ดูด้วยว่าเรารู้บ้างรู้ว่าอะไรบ้างที่เขากำหนดให้และรู้ว่าเขาให้เราทำอะไรนะคะจากการทำการพิสูจน์เริ่มจากเมื่อกี้เรามี3สิ่งที่เท่ากันก็คือมี AB เท่ากับ AC และก็มี DB กับ DC เท่ากันเพราะเป็นสิ่งที่เขาก
1: ำหนด
0: ให้นั่นเองและก็มีด้าน AD กับ DA เนี่ยเท่ากันเพราะเราเรียกมันว่า
1: ด
0: ้
1: านรวม
0: ด้านรวม3ด้านเท่ากันแบบนี้สามารถสรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้น
1: เท่าก
0: ันทุกประการเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABD เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม ACD ด้วยความสัมพันธ์แบบ
1: ด้าน
0: ด้านด้านเสร็จยังข้อนี
1: ้
0: เสร็จยังเสร็จยังนี่เราต้องการแค่แค่นี้นะคะแค่ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปเท่ากันทุกประการนั่นเองแต่ใจความสำคัญในข้อนี้คือนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจเพราะเขาไม่ได้ให้รูปมานักเรียนจะวาดรูปแบบไหนก็ได้ให้ตรงกับโจทย์แบบข้างต้นตอนนี้ครูก็มีให้ตัวอย่างดู2รูปแบบกลุ่ม1อาจจะวาดแบบรูปที่1กลุ่ม3อาจจะวาดแบบรูปที่2ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ใจความเดียวกันไหม
1: ใจความเด
0: ีย
1: วก
0: ัน ใจความเดียวกันนะคะใจความเดียวกันอ่ะเดี๋ยวไปดูอีก1ตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3บอกว่ากำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมรูป1นะคะและสามเหลี่ยม ABD เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วโดยที่เรามีมุม BDC เท่ากับ100องศาจงหาว่า BCD เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่อ่ะมาพิจารณาก่อนตอนนี้เรามีรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่อยู่1รูปชื่อว่ารูปสามเหลี่ยม A B แล้วก็ C นั่นเองโดยที่เขาบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมทั่วไปเลยแต่ในขณะเดียวกันเรามีรูปสามเหลี่ยม ABD ก็คือรูปสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายตรงนี้นั่นเองเป็นรูปสามเหลี่ยม
1: หน
0: ้าจั่วก็คือจะต้องมีด้านเท่ากัน
1: 2
0: ด้านนะคะ1คู่2ด้านอ่ะทีนี้สังเกตเราเคยทำการพิสูจน์เรื่องรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปแล้วเมื่อใดก็ตามมีด้านเท่ากัน2คู่มุมที่อยู่ตรงข้ามก็จะต้องทำไมด้วยคะ
1: เท่าก
0: ันเห็นไหมเขาให้สัญลักษณ์2ขีดมาเหมือนกันเลยต่างกันแค่อันนี้เราเรียกว่ามุมที่1แต่อันนี้เป็นมุม x องศานั่นเองนะคะอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจากนั้นเขาบอกอีกว่าโดยที่เรามีมุม BDC อยู่ตรงนี้ค่ะมีขนาดเท่ากับ100องศาเขาบอกว่าจงหาว่ามุม BCD คืออันนี้ค่ะที่เป็นมุมหมายเลข2เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นั่นเองมาดูแนวคิดในข้อนี้กันแค่บอกว่าจากที่เรามีรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเราจะได้ว่ามุม1บวกกับมุม x เนี่ยจะต้องเท่ากับ100อง

0: กับมุม x จะต้องบวกกันให้ได้100องศาเพราะเราเคยมีทฤษฎีที่รองรับไว้ว่าขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมดูรูปสามเหลี่ยม ABD ไว้นะมุม100เนี่ยอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะเราจึงเรียกว่ามุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองจะเท่ากับผลบวกของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้นก็คือเราจะต้องเอามุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ABD ก็คือมุมหมายเลข1กับมุมหมายเลขมุมที่เป็น x องศานั่นเองนะคะบวกกันจะต้องเท่ากับ100เพราะว่าไม่ใช่มุมประชิดมุมประชิดอยู่ตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีค่าเท่าไหร่นั่นเองตรงนี้นะคะประชิดเราไม่ใช้นะคะเราใช้มุม1กับมุมที่มี x องศาเนี่ยบวกกันจะต้องได้100คือขนาดของมุมภายนอกนั่นเองจากนั้นทำการแก้สมการนะคะเนื่องจากเรารู้ว่า1กับ x เนี่ยจะต้องเท่ากันด้วยเพราะมุมเป็นมุมที่ฐานใช่ไหมอยู่ตรงข้ามกับด้านที่ยาวเท่ากันก็จะต้องมีขนาดที่เท่ากันด้วยบวกกันต้องได้100และมีค่าเท่ากันด้วยแสดงว่ามุมหมายเลข1กับมุม x องศาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 50
0: มีค่าเท่ากับ50นั่นเองแสดงว่ามุมหมายเลข1ตรงนี้50ตรงนี้ก็ต้อง50ถ้า x ตรงนี้50สังเกต x มีอีกค่าหนึ่งใช่ไหมคะ x กับ x ต้องเท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่ามุม D B C ก็คือที่มี x องศาอีกอันเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ
1: 50
0: นั่นเองทีนี้หามุมหมายเลข2ได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดจะต้องรวมกันได้เท่าไหร่คะ
1: 180
0: เราทำการแทนค่าแก้สมการนะคะก็คือเราต้องเอามุมหมายเลข2บวกกับมุม x องศาบวกกับ100เนี่ยจะต้องได้180เพราะเป็นขนาดของมุมภายในทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้180องศานั่นเองนะคะจากนั้นแทนค่าเรารู้แล้วว่า x ตรงนี้มีค่าเท่ากับ
1: 50
0: ก็จะกลายเป็นมุม2บวกกับ50บวกกับ100จะต้องได้180นะคะสรุปแล้วทำการแก้สมการมุม2จะเหลือกี่องศาคะนักเรียน
1: 30
0: มุม2ก็จะมีค่าเท่ากับ30ซึ่งมุม2เป็นมุมที่ชื่อว่าอะไรเนี่ย
1: BCD
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมที่เรากำลังหาตรงพอดีเลยก็คือมุม BCD จะต้องเท่ากับ30องศานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการให้เหตุผลเหมือนกันคิดว่าตัวเองพอจะทำได้หรือไม่ทำได้ไหมคะทำได้เดี๋ยวจะลองให้ทุกคนเนี่ยทำการให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของรูปสามเหลี่ยมด้วยตัวเองบ้างโดยที่เราจะทำกันในแบบฝึกหัดอีกอย่างก็คือเมื่อกี้เราลืมพูดไปว่าในการให้เหตุผลแต่ละคนอาจจะมีการให้เหตุผลที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ปลายทางจะต้องทำไงเอ่ยได้คำตอบที่เหมือนกันเหมือนกับข้อที่3นะคะก็คือเมื่อกี้ครูทำการให้เหตุผลโดยการหามุม1กับมุม x ก่อนใช่ไหมคะซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบเมื่อสักครู่ก็ได้เพราะว่าเราลองหาด้วยอีกวิธีหนึ่งก็คือให้สังเกตตรงนี้เราเรียกมันว่ามุมตรงซึ่งจะต้องมีค่าเท่ากับ180ซึ่งตรงนี้มีค่าไปแล้ว100แสดงตรงนี้จะต้องมีค่า
1: 80
0: และในรูปสามเหลี่ยม ABD ตรงนี้ทั้งหมดจะต้องรวมกันได้180ซึ่งมุม1กับมุม x ตรงนี้มีค่าเท่ากันก็จะต้องมีค่าเท่ากับ
1: 50
0: ถ้า x 50 x อีก1ตัวก็ต้อง
1: 50
0: ด้านทางขวามือก็จะต้องรวมกันได้180เหมือนกันใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่าเดิมเลยคือ30องศาแสดงว่าเมื่อกี้ใครจะไม่ให้เหตุผลเหมือนกับของคุณครูก็ได้สามารถให้เหตุผลด้วยวิธีการแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีมุมมองในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะอ่ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะให้ทุกคนเตรียมใบแบบฝึกหัดขึ้นมาเป็นใบแบบฝึกหัดที่8เรื่องทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใบงานที่2นั่นเองนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะเตรียมใบงานกันแล้วหรือยังเตรียมขึ้นมายังคะเตรียมขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแบบฝึกหัดเนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่า หนดให้เราเนี่ยจะต้องมีรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วโดยที่มีด้าน AB กับด้าน AC เนี่ยเท่ากันจากนั้นเขาทำการลากเส้นส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง BE ให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AC ที่จุด D และจุด E ตามลำดับจากนั้นให้เราพิสูจน์ว่าCD เนี่ยเท่ากับ BE มั้ยและ AD เท่ากับ AE หรือเปล่าเขาไม่ได้ให้รูปภาพมาด้วยเขาให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์วาดรูปออกมาเองนะคะเดี๋ยวทุกคนต้องอ่านโจทย์แล้วก็วาดสิ่งที่เขากำหนดออกมาเองแล้วก็ทำการพิสูจน์ด้วยว่า CD และ BE เท่ากันหรือเปล่าและ AD กับ AE เนี่ยเท่ากันหรือเปล่าด้วยนะคะอ่ะคิดว่าพอจะทำได้ไหมคะพอจะทำได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยลงมือทำใบแบบฝึกหัดจากนั้นเดี๋ยวท้ายคาบเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมกันโอเคไหมคะโอเคอ่ะพร้อมแล้วทุกคนสามารถลงมือทำใบแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: นรวมทั้งนักเรียนปลายทางเนี่ยน่าจะทำแบบฝึกหัดเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการให้เหตุผลในข้อในแบบฝึกหัดนี้นักเรียนได้ให้เหตุผลกันว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนเพื่อนเรา1คนนะคะให้เหตุผลในแบบฝึกหัดข้อนี้กันนะคะใครสามารถให้เหตุผลให้คุยเอาได้บ้างมีเพื่อนเป็นตัวแทน1คนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนแสดงให้ดูว่าเพื่อนได้ให้เหตุผลในข้อนี้ว่าอะไรบ้าง
1: วิเคราะห์โจทย์นะคะสามเหลี่ยม AC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วโดยที่ AB เท่ากับ CD AC ค่ะเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AD ที่จุด D และเส้นตรง BE ตั้งฉากกับเส้นตรง AC ที่จุด E ค่ะต้องพิสูจน์ว่า CD เท่ากับ BE และ AD เท่ากับ AE ค่ะพิสูจน์เนื่องจาก AB เท่ากับ AC กำหนดให้มุม AEB เท่ากับมุม ADE มุม ADC เท่ากับ90องศาค่ะเนื่องจากเส้นตรง AD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB และเส้นตรง BE ตั้งฉากกับเส้นตรง AC ค่ะมุม3มุม BAE เท่ากับมุม CAD เป็นมุมร่วมค่ะจะได้สามเหลี่ยม ABE เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ADC เป็นสมมุมด้านค่ะดังนั้น AE เท่ากับ AD และ BE เท่ากับ CD ด้านที่สมในกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: อ่ะโอเคทุกคนตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วตัวอย่างการให้เหตุผลในข้อนี้นะคะสรุปแล้วเราก็จะได้ด้าน AE กับด้าน AB เนี่ยเท่ากันแล้วก็ด้าน BE กับด้าน CD เนี่ยเท่ากันเพราะเราพิสูจน์ได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้นมีความสัมพันธ์กันแบบมุมๆด้านนั่นเองนะคะอ่ะโอเคก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันว่าในวันนี้เราได้ใช้เรื่องอะไรบ้างที่ไปใช้ในการให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมนะคะเราใช้เรื่องอะไรบ้างนะที่ให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมความเท่ากันทุกการมีกี่รูปแบบนะคะ5รูปแบบมีอะไรบ้าง
2: ด
0: ้
2: านม
0: ุ
2: มด
0: ้
2: าน
0: มุมด้านมุมมุมด้าน
2: ด
0: ้
2: าน
0: ด้านด้านแล้วก
2: ็
0: ฉากด้านด้านซึ่งตอนนี้คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะพอจำได้แล้วว่าแต่ละลักษณะของแต่ละสมบัติเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะและเรายังสามารถใช้สมบัติอื่นๆเช่นสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมคะวันนี้เราก็ได้ใช้เหมือนกันหรือจะเป็นทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมซึ่งวันนี้คุณก็ยกตัวอย่างมาให้ดู1ทฤษฎีก็คือทฤษฎีของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่บอกว่าด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมรูป1จะยาวเท่ากันก็ต่อเมื่อมุมที่อยู่ตรงข้ามทั้ง2นั้นมีขนาดเท่ากันนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ1ทฤษฎีที่เรานำมาใช้ในการให้เหตุผลกันวันนี้นะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เนื้อหาเนี่ยก็จงนะเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมชั่วโมงที่4นะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่9เรื่องทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใบงานที่3นั่นเองสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาก็จบลงแล้วนะคะเอาไว้เจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ครูแอลขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณ

0: dedicated to studying research of Thai women's attire from different eras. On the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named Chut Thai Barom Racha Niyom.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry ยุรินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: Thai Parasha Niyom and Sia Parashatan reflect the practice and heritage of craftsmanship, and Thai arts and crafts continuously form generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire, featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand, which reflects the exquisite identity of community craftsmanship, while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Parasha Niyom for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้ท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Parasha Niyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้

0: มาพบกับครูศิรสิทธิ์บริศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้เราก็ยังจะมาต่อเนื่องนะครับในเรื่องของศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะครับครูได้ให้พวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้สืบค้นนะครับหาข้อมูลข่าวจริงแล้วก็ข่าวปลอมใช่ไหมครับข่าวเท็จนั่นเองแล้วนักเรียนก็ได้ทดลองทำกิจกรรมในใบงานส่งครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผลปรากฏว่าทุกกลุ่มเนี่ยทำออกมาได้ถูกต้องหมดเลยนะครับหรืออีกบางส่วนอาจจะมีแก้ไขรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ต่อจากนี้เรื่องท้ายที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วก็คือในเรื่องของศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งครูก็ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มนะครับได้เลือกโครงการศาสตร์พระราชาแล้วก็ได้ลองร่างในใบงานที่10มาเป็นการบ้านให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับนำไปทำมาให้เรียบร้อยตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้กลุ่มได้โครงการแล้วเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1นะครับได้โครงการอะไรไปกลุ่มที่1ครับได้โครงการอะไรไปเอ่ยได้เราได้โครงการอะไรไปครับ
1: พูดโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครับ
0: โครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างใช่มั้ยครับซึ่งอันนี้เราได้ลองทําในกิจกรรมใบงานเราเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราได้ลองนําเสนอให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราได้ร่วมกันรับฟังนะครับขอบคุณครับกลุ่มที่2ได้โครงการอะไรครับเดี๋ยวจับไมค์นั่งตอบเลยก็ได้นะครับจะได้รวดเร็วนะเราได้โครงการ
2: โครงการฝ่ายชะลอน้ําค
0: ่
2: ะ
0: ฝ่ายชะลอน้ําใช่มั้ยครับอันนี้ในกิจกรรมใบงานเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับของกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยได้โครงการอะไรครับเป็นโครงการอะไรเอ่ย
2: โครงการทฤษฎีใหม่ค่ะ
0: โครงการทฤษฎีใหม่ใช่โค้งหนองนาโมเดลด้วยใช่มั้ยอันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเห็นกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีความสามัคคีกันมากเลยแบ่งงานกันเราเป็นระบบชัดเจนนะครับได้ลองดูผลงานคร่าวๆแล้วก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับกลุ่มที่4ได้โครงการอะไรไปครับ
2: โครงการฝนหลวงค
0: ่
2: ะ
0: โครงการฝนหลวงโครงการนี้เนี่ยก็คือน่าจะเอามาแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมชื่อโครงการมาก็คือรู้ได้เลยนะครับว่าจะเอามาแก้ปัญหาภัยแล้งแบบชัดเจนนะครับกลุ่มนี้แล้วกลุ่มที่5ได้โครงการอะไรครับ
3: โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ครับ
0: จัดหาน้ำบาดาลอันนี้ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับได้ลองทำในใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับดียอดเยี่ยมมากๆและกลุ่มที่6นะครับกลุ่มสุดท้ายของเราเราได้โครงการอะไรไปบ้างอันน่าจะกลุ่มโครงการสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่ครูน่าจะเลือกมาทั้งหมดนะครับ
3: โครงการเขื่อนดินและแก้มลิงครับ
0: เขื่อนดินและแก้มลิงใช่ไหมทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วงั้นถามแกะต่อเลยดีกว่านะครับโครงการเขื่อนดินและแก้มลิงเนี่ยน่าจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้ไหมสำหรับความคิดของแกะเลย
3: ได้ครับ
0: ได้แล้วมันแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคิดว่าโครงการนี้เนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างไรบ้างครับไม่เป็นไรช่วยกันตอบได้นะในกลุ่ม
3: มีการสร้างเขื่อนดินที่เป็นอ่างเก็บน้ำครับ
0: เอามีสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ในตอนไหนครับ
3: ตอนที่เกิดภัยแล้งครับ
0: ตอนที่เกิดภัยแล้งนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเรานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับจะต้องได้ศึกษาโครงการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชานะครับแล้วคิดเอาโครงการเหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งปัญหาภัยแล้งเนี่ยของไทยกับของแอฟริกาเนี่ยน่าจะเหมือนกันไหมน่าจะมีเหมือนกันไหมมีความคล้ายกันแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวถามทบทวนความรู้เราหน่อยนะครับว่าภัยแล้งเนี่ยเกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวไหมครับ
4: ไม่
0: ดังนั้นเกิดจากอะไรด้วยมัน

0: นุษย์ก็มีส่วนมีปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งนี้ออกมาดังนั้นโครงการต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่คิดค้นมาเพื่อที่จะช่วยชาวไทยนะครับให้พ้นวิกฤตภัยแล้งนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่พวกเรานะครับจะต้องนำไปศึกษาแล้วก็นำไปค้นคว้านะครับว่าโครงการของพระองค์ที่ทรงได้พระราชทานให้กับประชาชนมาเนี่ยมันมีประโยชน์มีความสำคัญอย่างไรนะครับเพื่อที่เราอาจจะได้นำไปใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมรรถนะที่มันจะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะครับก็เราจะได้ร่วมกันวางแผนการนำเสนอนะครับเลือกรูปแบบการนำเสนอและออกแบบสื่อประกอบการนำเสนอได้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่กำหนดนะครับโดยแสดงความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตนในกลุ่มนะครับและร่วมมือกันออกแบบการนำเสนออย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะแล้วก็กิจกรรมทบทวนความรู้เดิมเมื่อสักครู่ครูก็ได้ถามทุกกลุ่มไปแล้วล่ะนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้โครงการอะไรไปบ้างนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ได้ยินว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มก็ทำกิจกรรมในใบงานที่10มาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยหลังจากที่พวกเราได้ไปศึกษาร่วมกันมาครูก็เลยอยากได้ยินเสียงพวกเรานะครับนำเสนอนะครับในทีละกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีใครอยากฟังกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งก็อยากฟังกลุ่มหนึ่งยกมือกลุ่มสองกลุ่ม3กลุ่ม4ดังนั้นแสดงว่าโอ้กลุ่ม1น่าจะได้นำเสนอเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับว่าโครงการที่เราได้ไปศึกษามานะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับตามโจทย์ที่เราได้รับมอบหมายไปนะครับเดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัวสัก1นาทีแล้วก็นำเสนอได้เลยนะครับกลุ่มที่1นำเสนอในบริเวณโต๊ะของตนเองได้เลยนะครับกลุ่มที่2ก็เตรียมตัวกลุ่มที่3 4 5แล้วก็กลุ่มที่6นะครับแล้วเข้าขวัญโอเคเดี๋ยวครูจะให้พวกเรานะลองเลือกวิธีการนำเสนอว่าเราอยากจะนำเสนอในรูปแบบตอนนี้นำเสนอแบบธรรมดาไปก่อนแต่อีกสักครู่เดี๋ยวให้เราลองเลือกว่าใครอยากจะนำเสนอโครงการสัพพราชาภายใน5นาทีให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนอกจากการนำเสนอแบบบรรยายแล้วเนี่ยอาจจะมีแสดงละครสั้นหรือทำคลิปวิดีโอหรือทำ PowerPoint มานำเสนอมาสอนแทนครูอย่างเงี้ยในชั่วโมงต่อไปให้ลองเลือกดูนะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยลองเลือกมาไม่ซ้ำกันนะหรือว่าลองคิดวิธีการนำเสนอแบบใหม่ๆมาก็ได้ใช่ครับตอนนี้เรียบร้อยหรือยังกลุ่มหนึ่งโอเคอันนี้เริ่มได้เลยครับ
1: โครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครับ1ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคือมีคนบุกรุกมาและทำลายป่าไม้ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในประเทศไทยครับ2ครับรัชกาลที่9ทรงศึกษาปัญหาอย่างไรศึกษากับปัญหาด้วยการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจถึงวิถีชีวิตปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาครับ3พระองค์ทรงเสนอให้ทำอย่างไรป่า3อย่างมีป่าไม้กินได้ป่าไม้ใช้สอยป่าไม้เศรษฐกิจประโยชน์4อย่างมีป่าไม้ใช้สอยอาหารรายได้อนุรักษ์ดินน้ำครับ4มีการนำไปใช้จริงที่ไหนส่งผลอย่างไรผลเป็นอย่างไรโครงการนี้ได้ถูกนำไปใช้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีความบอบบางทางเศรษฐกิจครับสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ครับและการที่10ต่อยอดอย่างไรมีการให้ความสำคัญต่อแนวคิดเพื่อให้ผู้คนและเยาวชนทั่วไปเห็นของจริงได้เรียนรู้และเข้าถึงครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้ได้รู้ว่าโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมีประโยชน์

0: อย่างไรส่งผลต่อใครและส่งผลต่อพื้นที่ใดบ้างครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่กลุ่มที่1ออกมานำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อกี้ครูก็ติ๊กคะแนนไปด้วยดูความถูกผิดของเราไปด้วย

0: ป่าอะไรนะป่าเศรษฐกิจแล้วก็ป่าที่3ก็คือมีป่าใช้สอยป่าเศรษฐกิจแล้วก็ป่าไม้ป่าอะไรฮะป่าหิมพานต์มาจากไหนป่าอะไรนะป่าไม้กินได้นั่นเองนะครับดังนั้นทุกกลุ่มนี้ลองนำเสนอมานะครับเดี๋ยวครูจะลองมีคำถามนะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจฟังนำเสนอช่วงไหนหรือเปล่านะครับขอบคุณกลุ่มที่1มากๆนะครับกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับ
1: โครงการของเรานะคะโครงการฝาชะลอน้ำปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และดินค่ะรัชกาลที่เข้าทรงศึกษาปัญหาอย่างไรพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่จริงค่ะพระองค์ทรงเสนอให้ทำอะไรพระองค์เสนอให้ทำการฝ่าชะลอน้ำค่ะมีการนำไปใช้จริงที่ไหนผลเป็นอย่างไรโครงการฝ่าชะลอน้ำถูกนำไปใช้ในพื้นที่จริงทั่วประเทศทำให้น้ำซึมลงพื้นดินได้ดีขึ้นส่งผลให้ความชุ่มชื้นในป่าเพิ่มขึ้นนำไปสู่การฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นและยังคงลดความรุนแรงของภัยแล้งและน้ำท่วมค่ะรัชกาลที่10ต่อยอดอย่างไรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างเป็นระบบรวมถึงการจัดให้อบรมเพื่อที่จะให้ความรู้กับประชาชนและกับฝ่าระอองน้ำและตรวจวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่ท็อปฟอร์มยอดเยี่ยมมาตลอดเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนก็ได้นำเสนอโครงการไปนะครับก็ถือได้ว่าเรามีความเข้าใจนะครับแล้วก็ในการสืบค้นข้อมูลที่มีความถูกต้องนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2หน่อยนะครับและกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยครูก็ได้เห็นผลงานไปคร่าวๆแล้วล่ะนะครับใครจะเป็นคนนำเสนอนะน้ำตาลนะครับเตรียมตัวได้เลย
2: โครงการทฤษฎีใหม่หรือว่าโค้งหนองนานะคะข้อ1ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรค่ะข้อ2รัชกาลที่9ทรงศึกษาปัญหาอย่างไรเกิดจากปัญหาความยากลำบากความยากจนและความไม่มั่นคงการขาดแคลนน้ำของประชาชนหลักทฤษฎีใหม่ทำให้มีน้ำพอใช้ในหน้าแล้งค่ะข้อ3พระองค์ทรงเสนอให้ทำอย่างไรแนวทางและวิธีการให้แบ่งพื้นที่เป็น30 30 30และ10ค่ะคือบ่อน้ำ 30% ไร่นา 30% ปลูกผลไม้หรือไม้ยืนต้น 30% และโรงเรือนที่อยู่อาศัย 10% ค่ะมีการนำไปใช้จริงที่ไหนผลเป็นอย่างไรถูกนำไปใช้จริงทั่วประเทศไทยค่ะเช่นวัดมงคลชัยพัฒนาและจังหวัดสระบุรีค่ะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงผลิตอาหารได้เพียงพอและมีน้ำใช้ในหน้าแล้งค่ะรัชกาลที่10ต่อยอดอย่างไรโดยโคกหนองนาโมเดลค่ะมาใช้กับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายค่ะข้อ6นะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้รู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองมีระบบน้ำเป็นของตัวเองและช่วยลดภัยแล้งค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยนะครับเมื่อสักครู่นะครับครูเจอแล้วว่าครูจะถามอะไรนักเรียนดีนะครับเมื่อสักครู่ที่เพื่อนได้นำเสนอโครงการทฤษฎีใหม่นะครับไปนะเราจำได้ไหมวันแบ่งพื้นที่4ส่วนนั้นมีอะไรบ้างนะครับใครพร้อมที่จะตอบคำถามมาก่อนเลยจะหยิบไม้แล้วตอบได้เลยครับพื้นที่4ส่วนการแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนใน 100% นี้นะครับมีแบ่งอะไรบ้างกลุ่มตัวเองอ่ะ

0: สงวนไว้ให้กลุ่มอื่นตอบก่อนนะครับกลุ่มตัวเองให้กลุ่ม
1: มีบ่อน้ํา30ส่วนไร่30ส่วนปลูก
2: เนี่ยผลเป็นอย่างไรนำไปใช้ในชุมชนหรือพื้นที่เกษตรกรครับทำให้พืชผลของชาวบ้านไม่ล้มตายเพราะมีฝนหลวงครับข้อ5ครับราชการที่10ต่อยอดอย่างไรคือสนับสนุนโครงการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับข้อ6นะครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้คือได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ความพยายามแล้วก็พระราชนิธานของรัชกาลที่9ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเท่าที่ฟังทั้ง4กลุ่มนำเสนอมาในวันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าครูขอชื่นชมนักเรียนปลายทางทุกกลุ่มมากๆเลยนะครับว่าในการสืบค้นค้นหาข้อมูลที่เอามานำเสนอแล้วก็เอามาทำในกิจกรรมของเราเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่แบบดีเกือบ 100% ทุกกลุ่มเลยนะครับเมื่อสักครู่ครูเห็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่น่าจะเอามาเป็นคำถามเนาะว่าวิธีการในการทำฝนหลวงเมื่อครู่ที่สักครู่ที่เพื่อนได้นำเสนอไปเขาทำอะไรบ้างนะมีอะไรนะอันที่สองจมเลี้ยงให้โตและโจมตีนะครับเดี๋ยวให้ใครสักคนเดี๋ยวหยิบไมค์ตอบแบบสรุปให้เพื่อนทั้งต้นทางเพื่อนปลายทางได้ยินแบบชัดเจนหน่อยนะครับได้เลยกงก็ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มที่4เดี๋ยวฟังนะว่าเพื่อนนำเสนอไปเนี่ยจะถูกต้องไหมที่เพื่อนตอบคำถามไปนะครับไม่ต้องกลัวผิดพลาดถือว่าเราได้มีกิจกรรมร่วมกันทุกคนนะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้ฟังเพื่อนนำเสนอมาวิธีการในการทำฝนหลวงมีอะไรบ้าง
3: วิธีขั้นตอนแรกครับ1ก่อตัว2เลี้ยงให้โต3โจมตีครับ
0: อันนี้กลุ่มที่4เพื่อนนำเสนอถูกไหมครับถูกต้องนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยแสดงว่าทุกกลุ่มนะครับมีความตั้งใจนะครับในการฟังเพื่อนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เหลือกลุ่มที่5นะครับและกลุ่มที่6นำเสนอได้เลยนะครับ
4: กลุ่มที่5นะคะโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่1ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรประเทศไทยขาดแคลนน้ำเพราะว่าแหล่งน้ำนะคะขาดแคลนค่ะจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกรและประชาชนค่ะ2รัชกาลที่9ทรงศึกษาปัญหาอย่างไรทรงรีบฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำทางราษฎรอย่างใกล้ชิด3พระองค์ทรงนำเสนออย่างไรทรงสำรวจพื้นที่มีศักยภาพขุดเจาะน้ำบาดาลจึงออกแบบระบบปรับปาบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งน้ำให้ชุมชนใช้อุปโภคและบริโภคและใช้การเกษตรค่ะ 4. มีการนำไปใช้จริงที่ไหนผลเป็นยังไงถูกนำไปใช้ในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกล่างผลลัพธ์ที่ได้คือหมู่บ้านและชุมชนมีน้ำใช้ตลอดปีเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 5. รัชกาลที่10ต่อยอดอย่างไรทรงสานต่อพระราชปณิธานด้านบริหารจัดการน้ำให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางระบบถาวรสำหรับการจัดน้ำบาดาลพร้อมทั้งให้ความสำคัญการดูแลรักษาเพื่อให้ระบบน้ำบาดาลสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 6. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้ได้เรียนรู้ว่าเรามีน้ำบาดาลใช้ได้อย่างไรค่ะและได้รู้ว่าเมื่อเกิดความแห้งแล้งในประเทศไทยทรงหาวิธีแก้ยังไงคะ
0: เสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับกลุ่มที่5นะครับทีนี้เป็นกลุ่มที่6กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะได้มา

0: ทำกิจกรรมของเราในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่6นำเสนอก่อนนะครับ
1: โครงการเขื่อนดินและแก้มลิงนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งรัชกาลที่9ทรงศึกษาปัญหาอย่างไรพระองค์ทรงใช้หลักการศึกษาธรรมชาติอย่างลึกซึ้งศึกษาระบบน้ำธรรมชาตินอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งค่ะข้อ3พระองค์ทรงเสนอให้ทำอย่างไรพระองค์ทรงเสนอให้สร้างเขื่อนดินกับเก็บน้ำคือโครงสร้างกั้นน้ำที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติเช่นดินหินซึ่งออกแบบมาเพื่อกักเก็บน้ำให้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แก้มลิงคือแนวคิดการบริหารจัดการน้ำท่วมโดยการหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่พักน้ำชั่วคราวค่ะมีการนำไปใช้จริงที่ไหนผลเป็นอย่างไรมีการนำไปใช้จริงในบริเวณเขตปริมณฑลและจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งคือเขตหนองแขมหรือไม่ก็จังหวัดลพบุรีค่ะผลลัพธ์คือน้ำไม่ท่วมลดความเสียหายจากอุทกภัยค่ะข้อ5รัชกาลที่10ทรงต่อยอดอย่างไรบริหารการจัดน้ำอย่างยั่งยืนค่ะข้อ6นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้โครงการแก้มลิงเป็นวิธีการบริหารจัดการน้ำตามแนวคิดของรัชกาลที่9ที่ช่วยกักเก็บน้ำช่วงน้ำหลากและปล่อยน้ำช่วงน้ำแล้งทำให้ลดน้ำท่วมและใช้น้ำได้คุ้มค่าค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายหน่อยนะครับที่ทุกกลุ่มนะครับได้นำเสนอโครงการของตนเองออกมาในวันนี้ก็คือว่าอันนี้ครูขอชื่นชมทุกกลุ่มนะครับที่นำเสนอนะครับในรูปแบบจากการที่เราได้ไปศึกษาข้อมูลออกมาเองนะครับแล้วก็ได้ออกมาตอบคำถามตามที่ครูได้กำหนดเอาไว้ให้เนี่ยตอนแรกเนี่ยครูก็คิดว่าเอ๊ะบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีกลุ่มไหนที่อาจจะผิดพลาดหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยถือว่าทุกกลุ่มเนี่ยทำออกมาได้อย่างดีเลยนะครับของนักเรียนต้นทางทั้ง6กลุ่มนะแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะได้มาร่วมกันซ้อมหรือว่าเลือกวิธีการในการนำเสนอในครั้งหน้านะครับจะเลือกรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดกันก่อนเลยนะครับ เอาเวลาที่เราจะหาข่าวข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยหรือว่าในแอฟริกาเองก็ตามเนี่ยเราควรดูแหล่งข้อมูลแบบไหนดีอันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมจากที่เราเรียนมาที่เราได้ลองทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วเราควรจะเลือกแหล่งข้อมูลแบบไหนดีที่เดี๋ยวจะหยิบไม้แล้วตอบได้เลยนะครับแต่ละกลุ่มมีแพรวาได้ไหมกลุ่มสองน้ำตาลก่อนใช่ไหมนะ
2: ควรมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนค
0: ่
2: ะ
0: อย่างเช่นแหล่งไหนบ้างที่เราได้ทำกิจกรรมไปในชั่วโมงที่แล้วที่เราไปศึกษาข่าวมาเราศึกษาข่าวจากแหล่งไหนที่มันน่าเชื่อถือมีแต่ละกลุ่มตอบช่วยกันเนี่ยดีมากเลยนะครับ
2: ข่าวในพระราชสำนักค่ะ
0: ด้วยมีข่าวอะไรอีกที่น่าเชื่อถือด้วย
2: กรมอุตุนิยมค่ะ
0: กรมอุตุมีอะไรอีกสำนักข่าวตามช่องต่างๆที่ออก
2: ไทยรัฐค่ะ
0: เชื่อถือได้ไหม
2: เชื่อถือได้ค่ะเพราะว่าเป็นมีช่องที่ชัดเจนแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแสดงว่ายังจำได้อยู่นะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูคำถามทบทวนคำถามที่2นะครับถ้าสมมติว่าข่าวนั้นไม่มีชื่อผู้เขียนไม่มีวันที่หรือมีความเกินจริงเราควรเชื่อทันทีเลยไหมไม่เราจะถ้าเราเจอข่าวลักษณะนี้เราจะทำยังไงก่อนตอบได้นะนักเรียนร่วมกันจับไมค์ตอบได้เลยโต้หรือเปล่าสมมุติว่าโต้เจอข่าวแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าข่าวที่เราเจอเนี่ยสมมุติวันนึงเนี่ยโต้เลื่อน Facebook ไปแล้วไปเจอข่าวที่ไม่มีชื่อผู้เขียนเลยไม่มีแม้กระทั่งวันที่แล้วก็มีความเกินจริงมากขึ้นมาหน่อยเนี่ยควรจะเชื่อทันทีเลยมั้ย
3: ไม่ควรครับ
0: ไม่ควรแล้วโต้จะทำยังไงล่ะถ้าเจอข่าวอย่างเนี้ย
3: ผมจะพิจารณาหรือเอาไปเปรียบเทียบกับข่าวอื่นก่อนครับ
0: พิจารณาเอาไปเปรียบเทียบกับข่าวอื่นใช่ไหมปกติเคยเจอข่าวแบบนี้ไหม
3: เคยครับ
0: แล้วเราแก้ปัญหายังไง
3: คือไม่เชื่อข่าวนั้นเกินความเป็นจริงครับ หรือต้องหาแหล่งที่มาที่ชัดเจน

0: ก่อนครับ
1: เออแสดงว่าเราเจอข่าวแบบนี้เนี่ยเราก็มีการทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมครับเออเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับโต้หน่อยนะครับดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าโต้เนี่ยส่งแชทไลน์ไปบอกเพื่อนส่งข่าวมาทางโซเชียลหรือทางไลน์เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข่าวนี้เป็นความจริงสมมุติว่าโต้ส่งข่าวเรื่องว่าพรุ่งนี้น้ำจะท่วมโรงเรียนของเราใช่ไหมส่งมาทางไลน์กลุ่มเลยเราควรจะเชื่อเลยหรือไม่เราจะต้องแล้วเราจะต้องทำยังไงก่อนดีถามเพื่อนก่อนถามคนในละแวกใกล้เคียงก่อนดูสภาพดินฟ้าอากาศด้วยใช่ไหมว่าฝนน่าจะตกจริงๆไหมโต้ส่งมาเดือนมีนาใช่ไหมฝนอาจจะไม่ได้ตกเดือนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องหาแหล่งข้อมูลถ้าสมมติว่าเราเจอเพื่อนส่งอะไรข้อมูลมาในแชทไลน์เบื้องต้นเลยก็คือเราควรจะเอาข้อมูลไปทำอะไรก่อนนะตรวจสอบเราจะไปตรวจสอบในไหนก่อนดีสมมติเพื่อนบอกว่าดื่มน้ำสับปะรดใช่ไหมจะแก้โรคเบาหวานได้เราควรจะเชื่อเลยไหม
2: ไม
1: ่ถ้าเราเจอข้อมูลอย่างเงี้ยเราจะเอาไปทำยังไงต่อออย่างเช่นแหล่งไหนที่เราน่าจะเอาไปค้นคว้าได้อะไรนะเมื่อกี้เพื่อนตอบมาอะไรนะ cleansing google ใช่ไหมเอาข้อความไปลองหาข้อมูลดูในแหล่ง google หรือว่าแหล่งข้อมูลบทความที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อตรวจสอบว่าน้ำสับปะรดเนี่ยมันจะสามารถรักษาโรคเบาหวานได้จริงๆไหมมันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมันเวอร์เกินจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราควรตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับและก็ถ้าสมมติว่าเราต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์พระราชานะครับเพื่อทำงานกลุ่มเราควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งไหนดีมีตีบอกว่าข่าวในพระราชสำนักใช่ไหมมีข่าวจากที่ไหนอีกอะไรนะเว็บไซต์อะไรนะเดี๋ยวหยิบไมค์ตอบได้เลยคุณไม่ค่อยได้ยินเสียง
3: จะมีบางเว็บไซต์ค่ะที่เป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรโดยเฉพาะค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหมที่เราเอามาทำผลงานชิ้นนี้ของเราด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เราก็ดูแล้วว่าข้อมูลมันมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้เราจะศึกษาข้อมูลได้จากแหล่งไหนได้อีกบ้างเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาโครงการต่างๆอะไรเราเห็นฟางใช่ไหมอ้อยขอไปอ้อยตอบมาว่าสำนักอะไรนะกปร.ใช่ไหมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษนะครับในการที่จะเพื่อประสานงานเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำรินะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเราก็น่าจะได้ทดลองค้นหาข้อมูลจากทุกแหล่งเรียบร้อยแล้วแหละนะครับว่าแหล่งไหนมีความน่าเชื่อถือแหล่งไหนสามารถที่จะเอาไปอ่านต่อหาความรู้เพิ่มเติมต่อได้นะครับอันนี้ก็คิดว่านักเรียนต้นทางของเรานะครับก็น่าจะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะค้นคว้าสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาได้จากแหล่งไหนบ้างอย่าลืมแบ่งปันแชร์ความรู้กับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชาของเราเลยนะครับก็คือเป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากที่พวกเราได้ทำกิจกรรมศาสตร์พระราชาไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากนี้นะครับครูจะให้พวกเราลองคุยกันซิว่าเราจะทำยังไงเอาโครงการที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยมานำเสนอในเวลา5นาทีเพื่อให้มีความน่าสนใจแล้วก็ให้เพื่อนทั้งต้นทางและเพื่อนปลายทางสามารถฟังแล้วเข้าใจได้ภายใน5นาทีสำหรับโครงการที่เราได้รับมอบหมายอาจจะต้องไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เรานะครับแต่ละกลุ่มจะอาจจะมีความสนใจในเอามาทำนำเสนอนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการกิจกรรมเดิมนะครับก็ให้พวกเราอยู่ตามกลุ่มเดิมเลยนะที่เราได้ไปศึกษามานะครับมีโครงการฝนหลวงโครงการน้ำบาดาลโครงการฝายชะลอน้ำนะครับมีโครงการป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเขื่อนดินแก้มลิงแล้วก็ทฤษฎีใหม่นะครับหรือว่าโคกหนองนานั่นเองนะครับโครงการเหล่านี้ทั้ง6โครงการเดี๋ยวเราลองไปคิดในกลุ่มกันเองซิว่าเราจะมีวิธีการนำเสนออย่างไรที่น่าสนใจอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างมานะอันแรกเลยก็คืออาจจะ

นำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยสไลด์ PowerPoint แล้วก็ออกมาเป็นคุณครูสอนเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับตกแต่งให้สวยงามน่าสนใจนะครับหรืออาจจะทำเป็นโปสเตอร์หรืออินโฟกราฟิกนะครับตัดต่อสรุปข้อมูลให้คนอ่านครั้งเดียวแล้วเข้าใจได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าเราอยากจะทำความน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือแสดงละครสั้นหรือว่าบทบาทสมมุติสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับโครงการที่เราได้อันนี้ครูว่าสนใจนะถ้ามีบางกลุ่มของเราเนี่ยได้ลองมาหรือว่านักเรียนปลายทางนะครับอยากจะลองทดลองดูก็ได้นะครับหรือว่าเราจะลองตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอนะครับในการนำเสนอโครงการของเราให้มีความน่าสนใจใส่เอฟเฟกต์เล่นลูกเล่นอะไรก็ได้นะครับภายใน5นาทีนะหรือว่าอยากจะทำสื่อจำลองโมเดลอย่างโครงการโคกหนองนาโมเดลของกลุ่มที่3นะครับอยากจะลองทำเป็นโมเดลฝายชะลอน้ำจากกล่องนมหรือกล่องขยะพลาสติกอะไรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการนำเสนอที่ครูเลือกมาแต่ทีเนี้ยให้เราลองเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซ้ำกันทั้งหมดเนาะอย่างน้อยให้แตกต่างหรือว่านอกจากนี้เรามีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจมากกว่านี้ไหมอาจจะมีอยู่ในใจอ่ะทีนี้ครูจะให้แต่ละกลุ่มนี่แหละครับได้ลองปรึกษากันนะครับว่าเราอยากจะนำเสนอในรูปแบบไหนที่มันน่าสนใจภายใน5นาทีที่เราจะเอาโครงการที่เราได้รับเนี่ยออกมานำเสนอให้ทั้งเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกณฑ์การประเมินนะครับในการที่เราจะทำกิจกรรมนี้แล้วเราจะมานำเสนอในชั่วโมงต่อไปมีคะแนนส่วนใดบ้างที่นักเรียนจะต้องคำนึงถึงในการที่จะเลือกรูปแบบในการทำแล้วก็ตรวจสอบดูคะแนนของเรานะครับด้านที่หนึ่งนะครับในด้านเนื้อหาด้านเนื้อหานี้ต้องมีความถูกต้องครูให้คะแนนที่10คะแนนเลยในด้านเนื้อหาถ้ามีความถูกต้อง 100% นะครับด้านที่สองนะครับด้านการสื่อสารที่เราออกมานำเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับมีความน่าสนใจไหมคะแนนเต็มก็อยู่ที่5คะแนนนะครับแล้วก็ด้านที่3นะครับความคิดสร้างสรรค์อันนี้คือแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเลยนะครับก็จะมี5คะแนนนะครับและก็ด้านสุดท้ายความร่วมมือภายในกลุ่มครูก็จะสังเกตพวกเรานี่แหละว่าขณะที่เราทำงานกลุ่มนะครับมีการปรึกษากันทุกคนมีส่วนร่วมไหมนะครับอันนี้ก็5คะแนนรวมทั้งหมดเป็น20คะแนนในกิจกรรมนี้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่มีการวางแผนกลุ่มในการทำงานกลุ่มที่ดีนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมกลุ่มอื่นๆสามารถดูเป็นแบบอย่างได้นะครับตอนนี้ครูจะให้เวลาพวกเราได้ลองปรึกษากันนะครับว่าจะทำกิจกรรมแบบไหนดีนะครับเราจะลองนำเสนอแบบไหนนะครับซึ่งเราจะเอามานำเสนอจริงในชั่วโมงต่อไปนะครับลองดูนะครับลองวางแผนดูว่าใครจะทำอะไรบ้างนะครับลองลงมือทำได้เลยนะครับ

0: ช่เอาโครงการนี้แหละแต่สิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมคือเราดูซิว่าโครงการของเราเนี่ยมีอะไรน่าจะเพิ่มเติมเอามาใส่หรือเปล่าครูเห็นพื้นที่อันนี้ครูแนะนำนะถ้าการนำไปใช้จริงในพื้นที่ผลเป็นอย่างไรอันนี้ครูอยากให้ระบุเลยว่าพื้นที่เนี่ยคือที่ไหนเพราะว่าเราระบุมาแค่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบอกจังหวัดชุมชนอันนี้ไปเลยแบบให้ทุกคนเห็นชัดเจนว่าโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบที่หลายๆคนควรจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างสมมติว่าชุมชนก็กายดำโครงการนี้ไปใช้แล้วเกิดผลดีอะไรบ้างเราก็บอกมาให้เห็นภาพละเอียดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไปเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะแต่ว่าก็ดีแล้วแหละนะครับเหลือแค่เพิ่มเติมนิดหน่อยในข้อที่4แล้วเราก็ลองโครงการเราเนี่ยนำเสนอภายใน5นาทีให้กับเพื่อนของเราได้เข้าใจแล้วเราก็ตอนแรกเราก็ให้พวกเราได้เข้าใจก่อนด้วยนะกับเพื่อนๆ นี่แหละแล้วก็เอาโครงการเดิมของเราเนี่ยมาสรุปให้เพื่อนเข้าใจไปใน5นาทีครับแล้วเราจะเอาแบบไหนสรุปแล้วก็คือแบบโหอย่าแล้วถ้าเอารูปแบบวิดีโอหรือการแสดงบทบาทสมมุติก็จะน่าสนใจไปอีกนะเพราะว่าบิ๊บบี้ใครเลือกเลยตอนเนี้ยลองดูมีเวลา
1: วันนี้ไม่สบาย
0: ใช่แล้ว มีอะไรครับกรีนได้ทุกคนเนี่ยกูอยากให้ทุกคนเลยได้ดับเสนอร่วมกันทำไมเหรอได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรนะได้แคนวา PowerPoint ก็ได้แล้วก็ส่งให้ครูเดี๋ยวครูจะให้พี่เขาช่วยขึ้นจอให้อะไรนะให้เราลองวางแผนว่าอยากจะทำอะไรบ้างแบ่งปันคันทำอันนี้ให้เราวางแผนเฉยๆว่า1เราจะทำเกี่ยวกับอันนี้อยากได้เนื้อหาประมาณไหนก็เขียนให้กันดูอันนี้ให้พวกเราวางแผนกันเองนะเดี๋ยวค่อยมาถ้าอยากจะให้ครูดูช่วยความคืบหน้าอะไรช่วยก็เอามาให้ครูดูได้เนี่ยว่าเราวางแผนไว้ประมาณนี้จะได้ไหมคะอะไรประมาณนี้อันนี้แต่ว่าข้อมูลก็ถือว่าครบถ้วนดีแล้วแหละที่เพื่อนได้นำเสนอแต่มีประเด็นที่อยากจะเพิ่มเติมมาหน่อยนึงก็คือในเรื่องของอันสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวลองไปสืบค้นมาว่ามันน่าจะมีอะไรอีกว่านอกจากนี้รอ10นั้นท่านพระองค์ทรงต่อยอดอย่างไรมากขึ้นเดี๋ยวเราไปขยายความตรงนี้เพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะครับ

0: แต่กลุ่มนี้ครูเชื่อใจว่าทำได้ดีเพราะว่าทุกครั้งที่ออกมานำเสนอตั้งแต่ครั้งนั้นก็คือมีการวางแผน
1: จะได้คะแนนดี
0: ถ้าแตกต่างจากเพื่อนมีความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ไงส่วนนี้อาจจะได้เต็มเลยก็ได้นะเพราะว่าแตกต่างจากคนอื่นไงคนอื่นซ้ำๆๆๆหมดแล้วไงลองดู

0: มีหน้าที่มีแบ่งหน้าที่เรียบร้อยใครตกจีด้าใช่ไหมตกแต่งค้นหาข้อมูลนำเสนอดีมากเลยแพรว่าตกแต่งนำเสนอออกแบบตีตกแต่งนำเสนอออกแบบจุ้งจิ้งตกแต่งนำเสนอเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็ชิโนตกแต่งนำเสนอตรวจสอบอ๋อนี่คือแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วว่าจะทำอันนี้ก็คือสรุปเราก็ทำเป็นโปรแกรมนำเสนอใช่ไหมคุณนึกว่าแต่กลุ่มนี้วางแผนกันคุณนึกว่าแต่จะทำละครหรือเปล่าเนี่ยโปรเจกต์ละครใหญ
1: ่ไม่มาเห็นว่าตอนแรกจะทำละครอยู่แล้ว
0: เอ้ยลองทำละครก็ได้เนี่ยเพื่อน 2-3 กลุ่มเขาทำอันนี้หมดเออลองดูเดี๋ยวลองวางแผนใหม่ก็ได
1: ้ละครเลย
0: ต้องแล้วแหละอะไรนะเมื่อกี้นนเรียกครูเหรอกลุ่มนี้มี
2: จะถามว่ามีนำเสนอไหมครับ
0: มีอันนี้แหละต้องให้เรานำเสนอทุกกลุ่มเนี่ย
2: ครับนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ครับชั่วโมงต่อไปก็คืออังคารหน้า

0: นะครับเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนต้นทางของเรานะครับก็ได้ลองปรึกษากันแล้วนะครับว่าจะนำเสนอในรูปแบบไหนดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นเป็นการนำเสนอใน PowerPoint แต่เรามีเวลาอีกเยอะนะครับในการที่จะนำเสนอในชั่วโมงต่อไปเนี่ยลองไปคิดดูอีกทีซิว่าเราจะนำเสนอในรูปแบบไหนที่มันแปลกและก็แตกต่างจากเพื่อนเดี๋ยวอาจจะมีคะแนนพิเศษในตรงความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะครับเผื่อเราตัดสินใจได้อยากจะนำเสนอในรูปแบบอื่นๆอีกด้วยจะได้ไม่ต้องซ้ำกันอย่างเงี้ยมันจะได้มีความน่าสนใจมากขึ้นเดี๋ยวเราลองไปปรึกษาวางแผนกันให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะเอามาปรึกษาคุณครูก็ได้นะครับในช่วงนอกเวลาเรียนนะครับคุณครูปลายทางก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มนะครับที่จะออกมานำเสนอนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับทั้งนักเรียนและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนของเรานะครับก็จะต้องมาทำการอะไรเอ่ยนำเสนอใช่ไหมนำเสนอโครงการศาสตร์พระราชาให้เพื่อนเขาจะเข้าใจภายในกี่นาที5นาทีก็คือเป็นชั่วโมงต่อไปเลยนะครับก็คือยังอยู่ในเรื่องของศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เรานำเสนอก็คือมาจากโครงการศาสตร์พระราชาที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายไปนะครับแล้วเอามาทำอย่างไรก็ได้ในการออกแบบรูปแบบนำเสนอให้มีความเข้าใจและให้ทุกคนทั้งเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางเข้าใจพวกเราในการนำเสนอได้ภายในเวลา5นาทีนั่นเองนะครับครับสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบประเมินนะครับโครงการศาสตร์พระราชาของเรานะครับในการที่แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอจะมีคะแนน2 ส่วนคือส่วนที่1ครูเป็นคนประเมินนะครับ20คะแนนและส่วนที่2เพื่อนทั้งห้องเรียนทุกคนจะได้ร่วมกันประเมินเพื่อนที่ออกมานำเสนอด้วยนะครับนะแล้วก็จะเอาคะแนนมาหารกันดูนะครับนะครับสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์บุรีศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
7: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นให้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
8: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
9: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
6: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
10: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
6: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภูมิใจรักษาหน้าตาสินไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับการเรียนวิชาศิลปะนะคะในสาระนาฏศิลป์อีกแล้วนะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนนะคะต่อเนื่องนะคะจากครั้งที่แล้วนะคือวันนี้เราจะฝึกปฏิบัติแฟชั่นโชว์การแสดงนาฏศิลป์ไทย4ภาคซึ่งเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์เราได้ฝึกไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกการแสดงกันนะคะการแสดงเพราะว่าในการเดินแฟชั่นโชว์เนี่ยจะต้องมีการแสดงเกิดขึ้นด้วยนะคะภาคภาคแรกภาคอะไรภาคเหนือนะคะภาคที่2ภาคที่2ภาคกลางนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วภาคเหนือระบำอะไร
3: เก็บใบชา
2: เก็บใบชาภาคกลางล่ะคะเถิดเทิงกองยาวนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะภาคเหนือนะคะรำอะไรนะระบำเก็บใบชานะคะลีลาและลักษณะการแสดงสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับอะไร
4: ว
2: ิ
4: ถ
2: ี
4: ช
2: ี
4: ว
2: ิ
4: ต
2: วิถีชีวิตแล้วก็อะไรคะความเป็นอยู่นะคะกรรมวิธีในการทำอะไร
4: เก
2: ็บใบชานะคะกับวิธีการเก็บใบชาเพื่อเอามาทำชานั่นเองนะคะเป็นระบำที่แสดงให้เห็นความเป็นอยู่ของชาวเขานะคะการแต่งกายก็จะเรียนแบบชาวเขานะต่อไปภาคกลางก็คือเถิดเทิงกลองยาวนะคะเขาบอกว่าเถิดเทิงกลองยาวเนี่ยนะคะปรับปรุงแบบแผนมาจากการแสดงของกลองยาวพื้นบ้านนะคะจะเน้นจังหวะลีลาท่ารำจังหวะกองที่สนุกสนานนะคะผู้ปรับ

0: งเนี่ยก็จะปรับปรุงให้เป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะคะให้ผู้ชายตีกลองนะคะแล้วก็มีการรำคู่กับผู้หญิงนะแล้วก็จะมีผู้ชายเนี่ยตีกลองตีเครื่องประกอบจังหวะต่างๆด้วยนะคะพร้อมกันนะคะก็คือชิงฉับกับมงนั่นเองนะนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีการปรับประยุกต์เป็นลำเถิดเทิงเฉพาะผู้หญิงล้วนก็มีซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนฝึกรำผู้หญิงล้วนก่อนนะคะถ้านักเรียนสนใจว่าครูครับผมอยากจะรำด้วยอยากจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวมีเวลาเราก็มานัดต่อท่ากันได้แต่วันนี้เดี๋ยวครูต่อท่าผู้หญิงไปก่อนนะคะทีนี้มาดูคำถามกันสิลักษณะเด่นของการแสดงภาคเหนือนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรอะไรที่มันทำให้เราเห็นว่าโอ้อันนี้คือการแสดงภาคเหนือนะนาสีดากลุ่ม5 นะคะ5ไหนอะไรที่นักเรียนคิดว่ามันเด่นเด่นเห็นปุ๊บรู้ทันทีว่าเป็นการแสดงภาคเหนือ
1: การแสดงที่อ่อนช้อยจังหวะที่เรื่อยๆทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินในการแสดงค่ะชุดแต่งกายที่เป็นลักษณะเด่นของภาคเหนือค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะใช่ไหมอย่างเช่นระบำเก็บใบชาอย่างที่ครูให้นักเรียนดูมันก็เป็นชุดเกี่ยวกับอะไรคะชาวเขาซึ่งจะมีเฉพาะทางภาคเหนืออยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะอธิบายประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสีภาคภาคเหนือและภาคกลางด้วยนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติการเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยสีภาคและการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสีภาคนะคะซึ่งประวัติความเป็นมาเราได้เรียนไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้แฟชั่นโชว์เราก็ได้ฝึกฝนไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกการแสดงนาฏศิลป์กันนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างระบำเก็บใบชาเดี๋ยวจะมีตัวอย่างระบำเก็บใบชานักเรียนตั้งใจดูนะคะเราจะใช้ท่าทางในนี้แหละนะคะในการฝึกให้นักเรียนรำกันในวันนี้แต่ครูจะตัดเป็นสั้นๆเพราะเรารำสี่ภาครวมกันใช่ไหมคะนะคะนักเรียนไปทางก็ดูด้วยนะคะท่าทางของเราจะอยู่ในนี้นะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะระบำเก็บใบชานี่มีคำถามมาอีกแล้วนะคะคำถามครูถามว่านักเรียนคิดว่าการแสดงชุดนี้ไม่มีอุปกรณ์ได้หรือไม่หรือว่าต้องมีนะคะคิดว่าเป็นยังไงเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรเนาะทศกัณฐ
1: ์ไม่มีได้ค่ะเพราะว่าจะสามารถใช้ท่าทางแสดงถึงความรู้สึกได้ค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนบอกว่าไม่ได้มีใครคิดเห็นต่างจากเพื่อนไหมคะมีใครคิดเห็นต่างจากเพื่อนไหมคะกลุ่มไหนคะเดี๋ยวรับไป1แต้มนะคะกลุ่มที่ตอบคำถามมีใครคิดต่างจากเพื่อนไหมคะเพื่อนบอกว่าไม่มีได้เห็นต่างกลุ่ม5ค่ะ
2: รู้สึกว่าการแสดงชุดนี้อาจจะไม่บ่งบอกถึงการเก็บใบชาที่ชัดเจนค่ะหากไม่มีอุปกรณ์
0: เพื่อนบอกว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์จะไม่ชัดเจนนะคะเอาประมือนะคะรับไป1แต้มก็จริงๆถ้ามันไม่มีมันก็จะไม่ชัดเจนอย่างที่เพื่อนพูดจริงๆถามว่าไม่มีได้ไหมมันก็ได้แหละนะคะใช้ท่าทางประกอบแต่คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยเราทำอะไรนะเราเก็บอะไรหรือว่าเราทำอะไรไปใส่ตรงนี้หรือเอาไปไว้ที่บ่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเรามีตะกร้าปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเขาเก็บใบชาแล้วก็มาใส่ในตะกร้าที่เราแขวนไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยนะคะมาเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติท่าทางกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติท่าทางกันนะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อยเอาเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้นะคะครูมีพี่ๆนะคะมีพี่ๆมาช่วยในการฝึกปฏิบัติท่าการแสดงให้นักเรียนด้วยนะคะเชิญพี่2คนค่ะเชิญพี่2คนค่ะพี่สองคนนะคะสวัสดีน้องๆสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะโอเคคนละฝั่งคนละฝั่งจริงๆมันจะรำเป็นคู่นะคะแต่เดี๋ยวครูฝึกนักเรียนยังไม่ต้องเป็นคู่ก็ได้นะคะฝึกให้ทุกคนรำให้เหมือนกันก่อนนะเดี๋ยวพอเราจะแสดงกันจริงๆเดี๋ยวเราค่อยมาเขาเรียกว่าอะไรคะมาปรับปรุงมาปรับเปลี่ยนท่าทางกันแสดงกันนะท่าแรกให้พี่ๆหันหลังค่ะใช่นะคะนี่เห็นไหมคะมีตะกร้าเก็บใบชามาด้วยนะคะท่าแรกนะคะคณะเรียนมือขอโทษพี่หันมาหนึ่งสองคนเลยก็ได้ค่ะเวลาเราใส่ตะกร้าใบชาเราต้องเอามือไปเกี่ยวสมมติว่าเราเกี่ยวคนที่ไม่มีก็ดึงเสื้อไว้ก็ได้ดึงเสื้อสมมติว่าเราเกี่ยวอะไรนะคะหูของตะกร้านะเสร็จแล้วพี่หันหลังค่ะคนหนึ่งหันหน้าก็ได้คนหนึ่งหันหลังนะคะเสร็จแล้วซอยเท้าค่ะซอยเท้าวิ่งออกมานะคะวิ่งออกมาพอหมดจังหวะให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างๆก่อนนะคะนักเรียนดู

พี่วุ้นเส้นหันกันเลยลูกหันทางนี้ดีกว่าหันกันโอเคนะคะก้าวไปทางก้าวเท้าซ้ายแตะเท้าขวาย่อตัวลงน่ารักน่ารักหนึ่งเอามือเกี่ยวไว้ด้วยหนึ่งแล้วก็ย่ำเท้าหนึ่งสองสามแตะสองทำซ้ำไปหนึ่งสองนับแตะห้าหนึ่งสามแตะหกนับดังสามแตะเจ็ดหนึ่งสองสามแตะแปดไปย่ำไปเรื่อยหนึ่งสองสามแล้วแตะย่ำหนึ่งสองสามแล้วแตะทีนี้พอเราย่ำเราจะใช้ขาไปเรื่อยๆเลยใช้ขาท่านี้ไปเรื่อยๆขาแต่มือนะคะเราจะเริ่มที่มือเอามือขวามือขวาหยิบเริ่มมือขวาหยิบถ้าเก็บสวยๆเด็ดสวยๆแล้วเด่นใช้นิ้วขวาใช้นิ้วกลางปึ๊บปึ๊บแล้วก็หักข้อมือนิดนึงหักข้อมือนิดนึงเหมือนเราเด็ดใบไม้นึกซะว่าเรากำลังเด็ดยอดใบชาอยู่นะคะหนึ่งสองแล้วก็ใส่ข้างไหนคะข้างไหนก่อนข้างขวาก่อนหนึ่งสองข้างนี้ก่อนนะคะข้างขวาก่อนก็คือข้างนี้ถูกไหมคะทำให้ชัดๆพี่ทำให้ชัดหนึ่งสองแตะดีเหมือนพี่นะคะนักเรียนเหมือนพี่เอาใส่ใบชาใส่แล้วก็ไปอีกหนึ่งสองสามใส่ข้างหนึ่งสองนักเรียนเหมือนพี่นะคะครูทำเป็นกระจกไปหนึ่งสองสามสามไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าแปดชุดหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดสองมือหนึ่งสองสามหนึ่งไปหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่เด็ดลูกหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดเล่นเด็ดไม้สวยๆไม่ใช่ขยำข้าวเหนียว นะคะแล้วเด็ดปลายทางด้วยนะคะไม่ใช่ขยำข้าวเหนียวคือเด็ดอย่างเงี้ยทำมือแบบว่าเหมือนเรากำลังจะเด็ดใบไม้เก็บนิ้วแล้วก็หักข้อมือนิดนึงเงี้ยเหมือนเก็บเข้ามา1นะคะทีนี้ตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่แรกต่อเนื่องเลยนะนะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะทำพร้อมกันนะคะตั้งแต่แรกต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ซอยเท้าวันนี้ครูยังไม่เปิดจังหวะดนตรีให้นะคะให้นักเรียนฝึกท่าไปก่อนนะคะแต่ต้องนับนะไปทางพร้อมยังต้นทางพร้อมยังพร้อมนะคะไปซอยเท้าค่ะนับ8แล้วกันอ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9เท้าซ้ายแตะนับ1 1 2 3 2 8ครั้ง1 2 3ยอดน่ารัก3 1 2 3 4แตะนะคะเอาเท้าแตะข้างๆเท้าแตะข้างๆ5 1ใช้จมูกเท้านะ3 6 1 2 3 7 1 2 3 8เก็บ1 2 3 1 1ทีนี้เอาเท้าไว้ข้างหลัง3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2สามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดสองมือสองสามหนึ่งไปหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองเด็ดแค่สองครั้งสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสอง

3 6 1 2 3 7 1 2 3 8นะคะข้างไหนดูแล้วเรียนดูมีพี่รำให้ดูข้างๆทำสวยๆนี่คะเราเรียนแบบลีลาท่ารำให้สวยงามทีนี้นั่งลงนะคะขมวดแล้วนั่งลงยังท่านั่งทีนี้เอามือก่อนเดี๋ยวค่อยนั่งนะคะเริ่มที่จีบซ้ายก่อนถูกไหมจีบซ้ายก่อนจีบซ้ายก่อนจีบอย่างนี้อยู่แค่ข้างหน้าอย่างนี้ค่ะข้างหน้านะพี่หันหลังไปเลยอ่ะ1นับนะคะ1 2 3ยัง1 2 3แล้วก็1 2 3นี่ถูกไหมคะไป5 6 7 8ไป1 2 3แล้วก็1 2ใส่อันนี้เหมือนเลือกใบชาใบชามาใส่นะคะเมื่อกี้เราใช้ข้างแล้วเราเมื่อกี้ขอโทษเราต้องเริ่มทีนี้ต่อไปเป็นมือข้างขวามือไหนที่เอาใส่เอามือนั้นมาจีบก่อนไป1 2 1 1 2 2ไปค่ะ1 2 1 1 2 3ไป1 2 1 1 2สี่ชุดนะคะ4ชุดนะทีนี้พอเราเริ่ม1เริ่มข้างซ้ายใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนนั่งลงไปเลย5ดูครูนะคะดูพี่2คนนะ5 6 7 8ไป1 2 1พี่เขาจะนั่ง1 2ขึ้นไป1 2 3ไป1 2เก็บไป1 2 31 2เก็บอีกทีนึง1 2 3 1 2เก็บแค่นี้นะคะพร้อมนะนั่งนะคะ5 6 7 8ไป1 2 1 1 2เก็บไป1 2 3 1 2เก็บ1 2 3 1 2เก็บอีกทีนึง1สุดท้ายมั้ยคะ3ไป1 2เก็บ4ชุดครบยังได้มั้ยคะทีนี้ท่าสุดท้ายและท่าสุดท้ายนะคะท่าสุดท้ายเอามือเท้าเอวแล้วลุกขึ้นใช้จมูกเท้าแตะไปข้างหน้าจมูกเท้าดูพี่ๆนะคะจมูกเท้ามือใช้เท้าซ้ายค่ะเท้าซ้ายแตะก่อนเท้าซ้ายแตะนะคะไปแตะนะสลับนะคะ1 2 1ไป1 2 2 10ชุด1 2 3 1 2 4เบาๆ1 2 5 1 2 6 1 2 71 2 8 1 2 9 1 2 10เสร็จแล้วก้าวเท้าไขว้แล้วก็วิ่งเข้าดิ้งนะคะเข้าใจไหมตั้งแต่แรกถึงจบตั้งแต่แรกถึงจบอีก1เที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรำเถิดเทิงกองยาวกันต่อนะพร้อมเดี๋ยวเราค่อยกลับไปฝึกเข้ากับดนตรีนะคะในสัปดาห์ถัดๆไปนะเอามือเกี่ยวเชือกค่ะมือเกี่ยวเชือกอัพ8นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นับ1 1 2 3 2 1 2 3 3 1ยอดน่ารักน่ารัก41 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8ป้าย1 2เก็บ3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5นับ

0: เจ็ด
1: หนึ่งสอง
0: สองมือ
1: แปด
0: หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสอง
1: หน
0: ึ่
1: งสองสาม
0: หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามห้าสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดนั่งนะคะป้าย1 2 3 1 2เก็บไป1 2 3 1 2เก็บไป1 2 3 1 2เก็บอีกทีนึง1 2 3 1 2เก็บขึ้น1 2 3ไปซ้ายขวาไป1 2 3ไปซ้ายขวาซ้ายเท่าไหร่แล้ว1เท่าไหร่แล้วคะ1 4อ้าว1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 2 10ก้าวเท้าปึ๊บโอเคนะคะนั่งก่อนนั่งก่อนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะพี่ๆไปข้างๆก่อนก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะเราก็ได้ฝึกปฏิบัตินะคะท่ารำระหว่างเก็บไปชาไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะตัวอย่างการรำเถิดเทิงกองยาวเดี๋ยววันนี้ครูจะต่อท่าผู้หญิงก่อนดังนั้นเดี๋ยวผู้ชายก็รำไปด้วยได้เลยนะคะแล้วก็ดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างดูนะคะว่าเขามีท่าอะไรบ้าง

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทิทัศน์ที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้นักเรียนในวันนี้นะคะรำเถิดเทิงทำไมถึงเรียกชุดการแสดงชุดนี้ว่ารำเถิดเทิงทำไมเนาะทราบไหมใครทราบพระราม อันนี้นิดเดียวนะคะ
1: เนื่องจากมีท่ารำเสียงของกองและจังหวะครับ
0: ปรบมือเก่งมากค่ะนะคะมีเสียงของกองด้วยนะคะนะคะรับไป2แต้มเลยนะคะถึงเรียกว่ารำเถิดเทิงนะคะก็อย่างที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาฝึกปฏิบัติท่ารำเถิดเทิงกันนะคะฝึกมาลุกขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวครูขอผู้หญิงขึ้นหน้าครูขอผู้หญิงหน้าเขาจะต่อท่าผู้หญิงก่อนนะคะขอผู้หญิงขึ้นมาข้างหน้าหน่อยลูกผู้หญิงขึ้นมาข้างหน้าค่ะนะคะผู้ชายรำตามไปก่อนนะเดี๋ยวต่อถ้าผู้ชายต้องการอยากจะรำด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะต่อท่าผู้ชายให้นะทางนี้ด้วยลูกมาเชิญที่ทั้งสองคนขึ้นมาค่ะเดี๋ยวพี่ยังไม่ต้องเข้าคู่ลำทางเดียวกันไปก่อนนะคะลำทางเดียวกันไปก่อนนะนะคะมือนะคะมือมือขวาอยู่ยาวหนูหันหลังเลยลูกนะคะมือขวายาวมือขวายาวมือซ้ายหงายอย่างนี้ตั้งวงนะคะเสร็จแล้วพลิกขึ้นสายมือเขาเรียกว่าสายมือนะคะแล้วก็พลิกสลับกันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงบอมเพิ่งหนึ่งจังหวะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะจังหวะจะเป็นเสียงกองนะพร้อมนะคะบอมเพิ่งหนึ่งทีนี้ย่ำเท้าให้ย่ำที่เท้าขวาบอมเพิ่งหนึ่งบอมเพิ่งสองบอมเพิ่งสามบอมเพิ่งสี่จังหวะแบบนี้นะคะเราจะออกทั้งหมด8จังหวะพร้อมไหมผู้ชายด้วยนะผู้ชายก็ทำแมนไม่ต้องยักสะโพกแบบผู้หญิงนะ สวยเลยคนนู้นสวยเลยนะคะพร้อมท่านี้นะคะ8จังหวะนะไป5 6 7 8ไปบอมเพิ่ง1บอมเพิ่ง2บอมเพิ่ง3บอมเพิ่ง4บอมเพิ่ง5บอมเพิ่ง6บอมเพิ่ง7บอมเพิ่ง8พอหมด8แล้วนะคะให้นักเรียนอายเอามือยาวมาอายแล้วก็มือนี้เท้าสะโพกเท้าสะโพกอายฝ่ามือตรงนี้เอาแตะที่ข้างแก้มค่ะนะคะแล้วก็ย่ำเท้านะคะย่ำดูพี่นะคะ4จังหวะกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิม5 6 7 8บอมเพิ่ง1บอมเพิ่ง2บอมเพิ่ง3บอมเพิ่ง4ก็คือหมุนตัว1รอบกลับมาที่เดิมนะคะพร้อม5 6 7 8ย่ำเท้าขวานะไปบอมเพิ่ง1บอมเพิ่ง2บอมเพิ่ง3บอมเพิ่ง4เสร็จแล้วเปลี่ยนอีกข้างนึงเดินหมุนกลับไปอีก4จังหวะไปบอมเพิ่ง1บอมเพิ่ง2บอมเพิ่ง3บอมเพิ่ง4เข้าใจไหมคะ4เสร็จแล้วจังหวะต่อไปนะคะปะเพิ่งนะปะเพิ่งเวลารับปะ1ปะ2ปะ3ก็คือจังหวะกองปะเพิ่งนั่นเองทำปะเพิ่งแรกทำยังไงคะพี่ทำค่ะปะเพิ่งนะคะยกเท้าไหนยกเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายนี่จีบอย่างงี้มือนี้จีบที่ ด้านหน้าชายพกนะตรงสะดือตรงสะดือมือขวาจีบส่งหลังจีบส่งหลังหงายจีบให้หมดส่งหลังตึงๆมือนี้จีบอย่างนี้นะคะปะเพิ่งเสร็จแล้ววางเท้าขึ้นปะเพิ่งมือทีนี้มือไหนสูงมือซ้ายมือซ้ายสูงมือขวาระดับปากนะคะใช่ไหมเอ้ยมือขวาขอโทษมือขวาสูงครูทำตรงข้ามกับเธอนะคะยกขาไหนยกขาขวามือขวาสูงนะคะแล้วก็ก้าวลงปะกระโดด1ปะกระโดด2ปะเพิ่งปะเพิ่งปะเพิ่งปะเพิ่งเข้าใจไหมเอาใหม่นะเอาใหม่นะตั้งแต่แรกถึงตรงนี้นะคะไป5 6 7 8บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง1บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง2บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง3บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง4บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง5บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง6บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง7บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง8ป้าย1บอมเพิ่งเพิ่งอาย1บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง2บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง3บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง4กับ

พึ่ง4ปะ1อ่ะทีนี้ครูให้เว้น2จังหวะก่อนปะ1ปะ2นะคะโอเคปะ1ปะ2แล้วค่อยปะ1ใหม่นะคะไป5 6 7 8เว้น2จังหวะก่อนเอาใหม่นะคะปะ1ปะ2ป้ายปะ1ปะ2ปะ3ปะ4ปะ5 6ปะเพิ่งปะเท่าไหร่แล้วปะปะปะ12อ้าวเอาแค่12ครั้งพอนะคะแต่จริงๆเราต้องฟังเสียงกองนะแต่ครูต่อเอาแค่12ครั้งพอนะคะปะ1ปะ12นะคะปะ12ยกขาไหนยกขาขวานะคะยกขาขวาต่อไปนะคะเพิ่งปะเพิ่งเพิ่งทำเหมือนพี่วางเท้าวางเท้าขวาจรดเท้าซ้ายนะคะวางเท้าขวาจรดเท้าซ้ายทำมือแบบนี้นะได้ไหมคะวางเท้าขวาจรดเท้าซ้ายอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วไปยังไงไปค่ะเพิ่งปะก้าวอย่างนี้นะหมุนรอบตัวเองเอาขาก่อนเอาขาก่อนเอาขาก่อนเอาขาก่อนนะคะไป9 1 2 3จรดกลับมาอีกทีหนึ่งไป1 2 3จรดใช้จมูกเท้านะคะจรดปลายเท้านะไป1 2 3จรด1 2 3จรดทั้งหมดกี่ครั้ง6ชุด6ชุดนะคะใหม่เอาหมุน6ชุดนะหมุน6ชุดนะคะพอหมดสุดท้ายปะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะวางเพิ่งปะเพิ่งเพิ่งยังไม่นับนับตอนนี้เพิ่งปะเพิ่ง1เอาขาก่อนโทษไปเพิ่งปะเพิ่ง2ไปเพิ่งปะเพิ่ง3เพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6จะมึนหัวนิดนึงทีนี้มือนั่นจะจีบจีบแล้วก็หงายแล้วก็จีบมาหงายจีบแล้วหงายจีบแล้วหงายเข้าใจไหมคะพร้อมนะหมดขั้นสุดท้ายไว้ไปค่ะเพิ่งปะเพิ่งเพิ่งเอียงไปทางนู้นเอียงทางนี้เอียงหัวทางขวาลูกไปค่ะจีเพิ่งปะเพิ่ง1ไปเพิ่งปะเพิ่ง2ผู้ชายฝึกขาด้วยนะเพิ่งปะเพิ่ง3เพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6เวลาหมุนตัวหมุนแบบนี้ลูกหมุนแล้วก็ก้าวไปข้างหลังใช่แล้วก็ก้าวมาข้างหน้าแล้วก็ปล่อยมือเอาใหม่นะก้าวไปก้าวแล้วก็ก้าวหลังแล้วก็ก้าวหน้าจรดปลายเท้าอย่างนี้พี่บุญเส้นเข้าใจไหมคะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดให้พอหมดท่านี้6ครั้งนะคะเราก็จะไปจีบเพิ่งปะเพิ่ง1เพิ่งปะเพิ่ง2นะคะเอียงทางมือต่ำนะเอียงทางมือต่ำนะคะพี่บุญเส้นเอาใหม่เริ่มข้างไหนก่อนนะเมื่อกี้นี้ไปขวาก่อนจีบเพิ่งปะเพิ่ง1เพิ่ง2เพิ่งปะเพิ่ง3เพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6เวลาจีบเวลาจีบไปข้างไหนก่อนลูกไปข้างขวาก่อนไปข้างขวาก่อนก็คือจีบมือขวาก่อนจีบมือขวาแล้วก็สอดมือขวาออกไปนะคะให้เป็นท่าสอดสูงบัวชูฝักอย่างนี้เหมือนที่ตั้งวงหน้าแล้วก็จีบมือล่างจีบเพิ่งปะเพิ่ง2เพิ่งปะ

3เพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6เวลาเรียนไปให้นักเรียนเอามือที่ตั้งวงล่างเนี่ยค่ะจีบจีบแล้วก็สอดขึ้นนะคะอ่ะอีกทีหนึ่งนะเพิ่งปะข้างนี้ก่อนลูกจังหวะไปเพิ่งปะเพิ่ง1เพิ่งปะเพิ่ง2เพิ่งปะเพิ่ง3เอียงตามือสั้นมือตั้งวงล่าง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6สุดท้ายท่าสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้เอาเท้าบอมเอามือเอาปลายเท้าจรดจรดแล้วก็ส้นไปข้างหน้าจรดข้างๆเท้าไปข้างหน้าไปค่ะตึงตึงตึงตึงตึงตึงจรดส้นจรดส้นจรดส้นจรดส้นเอาใหม่นะให้ทุกคนทำนะคะจรดส้นจรดเท้าไหนวะเท้าเท้าขวาลูกบอมบอมใช้ขวานะใช้เท้าขวานักเรียนใช้เท้าขวานะคะอ่ะบอมบอมจรดส้นจรดส้นบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะหมดแล้วอ่ะทีนี้มือทีนี้มือมือนะคะจีบปล่อยจีบปล่อยจีบปล่อยจีบปล่อยจีบปล่อยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะแค่นี้นะคะอ่ะทำซัก10ครั้งก็ได้นะคะไป5 6 7 8บอมบอมบอมบอมบอมบอมบอม3บอม4บอม5บอม6บอม7บอม8บอม9เพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะเสร็จแล้วก้าวเท้าหงายมือแล้วก็วิ่งเข้านะคะนี่จบแล้วภาคกลางเอาใหม่เอาใหม่ต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดนะคะให้รู้ท่าเริ่มตั้งแต่แรกนะเริ่มแต่แรกนะคะดูพี่ๆนะคะดูพี่ๆเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าครูหันทางนี้อาจจะสับสนนิดนึงพร้อมเตรียมตัว5 6 7 8บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง1นับเพิ่งเพิ่ง2บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง3เพิ่งเพิ่งเพิ่ง4บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง5บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง6บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง7บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง8บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง1บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง2บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง3บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง4กลับบอมเพิ่งเพิ่งเพิ่ง3เพิ่งเพิ่ง4บอมเพิ่งเพิ่งปะ1ปะ2ปะเพิ่งปะ2ปะ3ปะ4ปะ5ปะ6ปะ7ปะ8ปะ9ปะ10ปะ11ปะ12เพิ่งปะเพิ่งเพิ่งหมุนเพิ่งปะเพิ่ง1เพิ่งปะเพิ่ง2เพิ่งปะเพิ่ง3ถูกเพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6หมดไปเพิ่งปะเพิ่ง1อ่ะเพิ่งปะเพิ่ง2เพิ่งปะเพิ่ง3เพิ่งปะเพิ่ง4เพิ่งปะเพิ่ง5เพิ่งปะเพิ่ง6บอมบอมบอมหมุนตัวบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะก้าวเท้าปาดมือวิ่งเข้านะคะเมื่อกี้ครูลืมบอกถึงท่าที่ต้องหมุนตัวนะคะดูท่าบอมบอมท่านี้พี่หมุนตัวยังไงห้าใช่ค่ะดูนะหมุนตัวไปทางไหนนะ5 6 7 8บอมบอมบอมบอมบอมบอมหมุนลงหลังนะคะบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะก้าวเท้าปึ๊บปิงเข้าภาคต่อไปก็จะออกมาเข้าใจไหมคะโอเค
ทีนี้เดี๋ยวจะให้เวลาซ้อมลองซ้อมตั้งแต่เพลงแรกนะคะลองซ้อมตั้งแต่เพลงแรกลองทำกันเองเอางี้เดี๋ยวครูแบ่งกลุ่มเลยดีกว่าเป่ายิงฉุบว่าสองฝั่งเป่ายิงฉุบใครชนะใครฉุบใครชนะให้ซ้อมภาคเหนือใครแพ้ให้ซ้อมภาคกลางโอเคค่ะมายังยิงนี่สองฝั่งเลยไอ้ปอนปอนอยู่ฝั่งนี้ลูกสองคนนี้อยู่ฝั่งนี้หนูนั่นไงคะหนูอยู่ฝั่งนี้ด้วยลูกจะได้เท่าๆกันมาใครชนะได้ซ้อมภาคเหนือใครแพ้ซ้อมภาคกลางยังยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบอันนี้ภาคกลางนะเถิดเทิงอันนี้ภาคเหนือ

ไปค่ะซอยเท้าซอยเท้า3 4 5 6 7 8 9นับ1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7หนึ่งสองสามแปดสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามนับด้วยหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสองมือไปหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามนั่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองลุกไปหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองสิบเก้าเท้าเข้าไปเลยเอามาไปนั่งดูเชิญกลุ่มต่อไปค่ะนับนักเรียนช่วยกันนับนะคะ5 6 7

พิ่งสี่อายกับเพิ่งหนึ่งบอมเพิ่งเพิ่งเพิ่งสองบอมเพิ่งเพิ่งเพิ่งสามบอมเพิ่งเพิ่งเพิ่งสี่ปะหนึ่งปะสองปะหนึ่งปะสองปะสามปะสี่ปะห้าปะหกปะเจ็ดปะแปดปะเก้าปะสิบปะสิบเอ็ดปะสิบสองเพิ่งปะเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะเพิ่งหนึ่งเพิ่งปะเพิ่งสองเพิ่งปะเพิ่งสามเพิ่งปะเพิ่งสี่เพิ่งปะเพิ่งห้าเพิ่งปะเพิ่งหกไปค่ะเพิ่งปะเพิ่งหนึ่งเพิ่งปะเพิ่งสองเพิ่งปะเพิ่งสามเพิ่งปะเพิ่งสี่เพิ่งปะเพิ่งห้า

0: บอมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะเข้าวิ่งเข้าไปเลยนะคะเยี่ยมเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะปรบมือให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะน่าจะเริ่มปฏิบัติท่ารำได้แล้วเหมือนกันถือว่าเวลาอันสั้นนะคะก็รำได้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูให้ทุกคนไปกลุ่มละ6แต้มไปเลยนะคะแล้วก็กลับไปฝึกมาด้วยนะคะเพราะว่าการแสดงของเราที่เราฝึกไปวันนี้เดี๋ยวเราจะนำมาฝึกอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเอามารวมกันทั้ง4ภาคนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาฝึกปฏิบัติแฟชั่นโชว์แล้วก็ฝึกการแสดงนาฏศิลป์4ภาคทีนี้จะเป็นภาคอะไร
1: ใต้กับอีสาน
0: ที่จะเป็นใต้กับอีสานกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการแสดงเหมือนสัปดาห์นี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกทั้งภาคใต้และภาคอีสานเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาทำไมคะแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มไหนได้ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะคะแล้วเราจะนำมาฝึกซ้อมให้ต่อเนื่องเป็นการแสดง1ชุดนะคะซึ่งก่อนที่เราจะแสดงเราก็จะเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทย4ภาคของเราก่อนพอเดินแฟชั่นโชว์โชว์ชุดอันสวยงามของเราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะรำโชว์เป็นไงคะเป็น2การแสดงนะคะต่อเนื่องกันเลยนะสำหรับม.2ในภาคเรียนนี้นะคะค่ะขอฝากสุดท้ายขอฝากคือกลับไปฝึกฝนด้วยนะคะใครไม่เข้าใจก็ไปถามครูได้นะคะค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็เห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยก็เคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานแล้วนะครับก็จะทําให้ฝนเนี่ยไปเน้นหนักทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับสําหรับคลื่นลมช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างเบานะครับโดยอ่าวไทยเนี่ยขึ้นประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรอันดามันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2 เมตรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่10นะครับในวันที่9เนี่ยฝนก็จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับสําหรับวันที่10เนี่ยความรุนแรงเนี่ยก็เหลือเน้นอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับความรุนแรงก็ลดลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนเนี่ยให้ 30% นะครับอาจมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้อยู่บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มเหลือน้อยลงนะครับฝน 30% จะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% อาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝน 60% นะครับอาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ยังให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊จำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้ากับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบาริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิลสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นวันที่พวกเรานะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนต้นทางของเรานะครับจะได้ออกมานำเสนอโครงการศาสตร์พระราชานะครับจากที่เราได้เรียนมาจากในเรื่องของแอฟริกาที่เราเรียนทุกเรื่องแล้วก็มาสู่ในเรื่องของภัยแล้งแล้วเราก็เอามาเชื่อมโยงกับเรื่องโครงการศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาภัยแล้งจากแอฟริกาเนี่ยมาสู่ไทยของเรานะครับว่าโครงการศาสตร์พระราชาเหล่านี้จะสามารถแก้ภัยแล้งอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเรานะครับก็จะได้เอามาเล่าบอกเล่าเพื่อนๆต้นทางนะครับภายในเวลา5นาทีจากการสรุปโครงการทั้งหมดนะครับโดยการแชร์ความรู้แบ่งปันเพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้กันเลยนะครับก็คือถ่ายทอดข้อมูลและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ซึ่งวันนี้พวกเราจะได้ออกมาถ่ายทอดข้อมูลให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราได้ร่วมกันรับฟังนะครับและก็ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและสนใจแนวทางกับแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับเราก่อนที่เราจะมาทำการนำเสนอนะครับซึ่งครูได้มอบหมายให้กับพวกเรานะครับได้ลองไปศึกษาโครงการศาสตร์พระราชาจาก6โครงการนะครับในการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งมีโครงการอะไรบ้างกลุ่มที่1โครงการอะไรป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างกลุ่มที่สอง
3: ฝ่ายชะลอน้ำ
2: ฝ่ายชะลอน้ำกลุ่มที่สาม
3: ทฤษฎ
2: ีใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มที่สี่ได้โครงการฝนหลวงใช่ไหมครับกลุ่มที่ห้าน้ำบาดาลและกลุ่มที่หกเกื่อนดินแก้มลิงใช่ไหมครับก็คือโครงการเหล่านี้นะครับก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาภัยแล้งดังนั้นเนี่ยครับวันนี้เราจะได้มารับฟังจากเพื่อนๆทั้งหมดทุกกลุ่มนะครับในการนำเสนอในวันนี้

ครับก่อนที่พวกเรานะครับจะทำการนำเสนอเดี๋ยวครูจะให้พวกเราดูเกณฑ์การประเมินนะครับโครงการสัตว์พระราชาก็คือประเด็นที่เราจะต้องให้คะแนนเพื่อนๆนะครับในแต่ละกลุ่มจะต้องให้คะแนนเพื่อนหลังจากที่เพื่อนมานำเสนอนะครับโดยมีประเด็นดังนี้นะครับ

0: ครับในตอนนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับน่าจะเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่เห็นคุยกันใหญ่เลยน่าจะเป็นการปรึกษากันใช่ไหมครับในเรื่องของการที่จะออกมานำเสนอดังนั้นกลุ่มที่1เป็นกลุ่มแรกนะครับที่จะต้องออกมานำเสนอผลงานของตนเองก็คือผลงานศาสตร์พระราชาของเรานั่นเองนะครับก็คือกลุ่มที่1จะนำเสนอในโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งก็ทำในรูปแบบอะไรครับจะนำเสนอในรูปแบบอะไรเอ่ยโปสเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยนะครับ เดี๋ยวกลุ่มที่1นะครับเตรียมตัวที่จะออกมานำเสนอโปสเตอร์ผลงานของตนเองได้เลยนะครับตอนนี้กลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่ม1 2 3 4และก็5นะครับแล้วก็กลุ่มที่6ด้วยนะครับเตรียมแบบประเมินนะครับเอามาประเมินผลงานเพื่อนในการประเมินผลงานเพื่อนนี้ให้พวกเราประเมินตามสภาพความเป็นจริงนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนั้นข้อมูลถูกต้องไหมแล้วมีความน่าสนใจหรือเปล่ามีความคิดสร้างสรรค์ไหมแล้วก็ความสามัคคีในการนำเสนอของเพื่อนเนี่ยในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเนี่ยเพื่อนเป็นยังไงบ้างให้เราให้ตามคะแนนความเป็นจริงแล้วคะแนนนี้ก็จะเป็นความลับนะครับเพื่อนกลุ่มอื่นๆจะไม่สามารถรู้ได้นักเรียนทำเสร็จแล้วก็เอามาส่งครูได้เลยนะครับกลุ่มที่หนึ่งเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญประจำหน้าเวทีนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูมอบตรงนี้ให้กับนักเรียนนะครับ
1: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่ม1ครับโครงการศาสตร์พระราชาที่เราได้นะครับคือโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครับป่ามี3ประเภทนะครับได้แก่ป่าไม้ใช้สอยครับป่าไม้ใช้สอยครับใช้สำหรับครัวเรือนครับมีไม้ฟืนสำหรับหุงต้มไม้สำหรับสร้างบ้านแล้วก็ไม้สำหรับทำเครื่องมือครับประเภทที่2ครับคือป่าไม้กินได้ครับป่าไม้กินได้ครับเป็นพืชผักผลไม้ครับที่สามารถนำมาบริโภคได้ครับประเภทที่3นะครับคือป่าไม้เศรษฐกิจนะครับป่าไม้เศรษฐกิจนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ครับ
2: โดยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับจะมีประโยชน์4ชนิดได้แก่1ไม้ใช้สอยตอบสนองต่อการดำรงชีวิตของชุมชนได้แก่การทำเครื่องมือการทำสิ่งก่อสร้างครับ2อาหารมีแหล่งอาหารจากแหล่งป่าไม้ในชุมชนเช่นพืชผลไม้ป่าสัตว์ที่นำบริโภคได้ครับ3รายได้นำอาหารหรือเครื่องมือที่ใช้มาขายสร้างรายได้แก่ชุมชนได้ครับ4อนุรักษ์ดินและน้ำป่าไม้ช่วยให้หน้าดินไม่พังทลายช่วยดูดซับน้ำป้องกันน้ำป่าไหลหลากเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศครับขอบคุณครับ
0: กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนกันนะครับผลงานของเพื่อนก็คือเพื่อนนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ใช่ไหมเมื่อสักครู่ครูก็เช็คดูคำผิดของเพื่อนแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยคำผิดไม่มีแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาใช่ไหมเนื้อหาครูให้เวลาเพื่อนนำเสนอกลุ่มละ5นาทีใช่ไหมเพื่อนอาจจะสรุปมาด้วยความที่เป็นโปสเตอร์ใช่ไหมครับอาจจะใส่ข้อมูลได้ไม่มากแต่ในระหว่างที่เพื่อนนำเสนอมีกลุ่มไหนที่รู้สึกว่าเข้าใจป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แบบชัดเจนบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างกันเลยนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองนำเสนอไปแล้วเดี๋ยวครูจะมาสรุปอีกครั้งนึงให้กับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของเราได้ร่วมกันนะครับฟังนะครับโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับมันเกิดจากปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในประเทศไทยด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้ทรงมีพระราชดำริโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืนพระองค์ทรงเสนอแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยแบ่งป่าออกเป็น3ประเภทหลักได้แก่ป่าไม้ใช้สอยป่าไม้กินได้และป่าเศรษฐกิจการปลูกป่าลักษณะนี้นำมาสู่ประโยชน์4อย่างเช่นใช้เป็นไม้ใช้สอยเป็นแหล่งอาหาร

0: เป็นหรือเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากป่าเศรษฐกิจและช่วยอนุรักษ์ดินน้ำการมีป่าไม้ช่วยป้องกันหน้าดินจะช่วยให้ไม่ให้ดินพังทลายและดูดซับน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศโครงการนี้ถูกนำไปใช้ในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดใหม่จังหวัดตราดและกาญจนบุรีผลลัพธ์ที่ได้ก็คือประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยมีแหล่งปัจจัยในการดำเนินชีวิตและรายได้จากการดูแลป่าทำให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นะครับ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยเราอาจจะรู้แค่ว่าป่ามีกี่ประเภทใช่ไหมมี3ประเภทแล้วก็ประโยชน์4อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อนก็ถือว่ายกออกมาได้ให้เราเห็นอันนี้เป็นการสรุปของเพื่อนที่สรุปข้อมูลช่วยกันใช่ไหมครับอันนี้ก็ขอชื่นชมในการที่เราเนี่ยมีการแบ่งการสรุปประเด็นในเรื่องของต่างๆเนี่ยออกมาได้อย่างชัดเจนแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เราขาดหายไปก็คือว่าเอ๊ะความเป็นมาของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนี้เนี่ยความเป็นมาอย่างไงอันเนี้ยเราอาจจะยังไม่ได้เพิ่มเติมในส่วนนี้ใช่มั้ยเนื่องจากข้อมูลมันอาจจะเล็กน้อยหรือว่าตอนนี้กลุ่มมีข้อมูลไหมว่าความเป็นมาของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเนี่ยมันมายังไงครับในการเกิดโครงการนี้ขึ้นมา
2: ปัญหาคือเกิดจากความแห้งแล้งครับ
1: ปัญหาคือเกิดจากความแห้งแล้งใช่ไหมครับแล้วใครล่ะเป็นคนค้นพบเจอปัญหานี้แล้วอยากจะมาแก้ปัญหานี้โดยการตั้งโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างขึ้นมา
2: ในหลวงรัชกาลที่9คร
1: ับ ก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยมีการสร้างมีการสร้างโครงการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างออกมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่นักเรียนกลุ่มที่1นะครับได้แบ่งออกมาป่า3ประเภทว่ามีประเภทอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ของป่านี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างก็คือเป็นประโยชน์4อย่างที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ข้อมูลก็ถือว่าเราใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับแต่ว่าในการนำเสนอเผื่อมีการนำเสนอครั้งต่อไปเดี๋ยวให้เพิ่มรายละเอียดข้อมูลเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับขอชื่นชมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยนะครับต่อมาก็คือเป็นกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับ
3: สวัสดีครับกลุ่มที่5นะครับได้ศาสตร์พระราชาโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ครับก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2450ครับจากการเจาะบ่อครั้งแรกที่เยาวราชครับต่อมารัฐตั้งคณะกรรมการน้ำบาดาลและออกพรบน้ำบาดาลเพื่อควบคุมการใช้ครับผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับปัจจุบันเน้นการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนและป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินครับ
4: ต่อมานะคะวัตถุประสงค์ที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะคือเพื่อจัดหาน้ำอุปโภคและบริโภคและสนับสนุนการเกษตรคุณภาพชีวิตและยังสามารถแก้ปัญหาหรือความเดือดร้อนในช่วงภัยแล้งได้อีกด้วยค่ะต่อมาวิธีการดำเนินการนะคะสำรวจชั้นหินที่อุ้มน้ำและเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำค่ะส่งเสริมการดูแลบ่อและใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะ
5: ต่อมานะคะผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นชุมชนมีน้ำใช้ตลอดปีเกษตรกรมีน้ำใช้ทำมาหากินค่ะแล้วก็เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของท้องถิ่นด้วยค่ะ
4: ศาสตร์พระราชาที่ได้รับนะคะคือ1ใช้ทรัพยากรอย่างพอประมาณและมีเหตุผลค่ะ2พึ่งพาตนเองควบคุมความยั่งยืนได้ค่ะ3ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
0: โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ซึ่งโครงการนี้นะ

ครับก็เกิดจากปัญหาจากการขาดแคลนน้ำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำนะครับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่จึงเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนี้นะครับพระองค์ทรงได้วางแนวทางนะครับก็คือการขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับให้ลึกลงไปยังชั้นหินอุ้มน้ำนะครับเพื่อนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์จากนั้นจึงติดตั้งระบบสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำบาดาลให้สะอาดกับชุมชนนะครับอย่างทั่วถึงและพอเพียงซึ่งเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้ถูกนำไปใช้อย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับพระองค์ทรงสานต่อพระราชปณิธานด้วยการบริหารจัดการน้ำโดยทรงสั่งการให้กรมทรัพยากรนะครับได้วางระบบถาวรสำหรับการจัดหาน้ำบาดาลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการซ่อมแซมและดูแลรักษาระยะยาวเพื่อให้ระบบน้ำบาดาลสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนนะครับจากเพื่อนกลุ่มที่5ที่ออกมานำเสนอเมื่อสักครู่ครูก็มีการติ๊กให้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือได้ว่ากลุ่มนี้ในเรื่องแรกเลยสิ่งที่ครูจะชื่นชมก็คือในเรื่องของการนำเสนอก็คือมีการจัดแบ่งให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยว่าทุกคนในกลุ่มนั้นได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอในการช่วยกันออกมาเล่าข้อมูลเรื่องราวของโครงการศาสตร์พระราชาใช่ไหมครับ แล้วก็ในเรื่องของด้านของเนื้อหานะครับในด้านเนื้อหาเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าสรุปออกมาได้ดีนะครับเช็คดูแล้วคำผิดเนี่ยก็ไม่มีเลยแต่ก็มันอาจจะด้วยการที่เราเลือกรูปแบบในการเสนอนำเสนอเป็นรูปแบบโปสเตอร์ใช่ไหมทำให้เราอาจจะขาดรายละเอียดในเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนอาจจะลืมไปก็คือในหลวงรัชกาลที่10ทรงต่อยอดพัฒนาอย่างไรสิ่งนี้เราอาจจะเคยทำในใบงานแล้วแต่ว่าในการที่เราจะเอามาสรุปเป็นโปสเตอร์หน้าเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันยากหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างที่จะพื้นที่เนี่ยมันไม่เพียงพอในการที่จะใส่ข้อมูลต่างๆไปได้ถ้าเราเลือกรูปแบบในการทำเป็น PowerPoint เนี่ยมันอาจจะทำให้เรานำเสนอข้อมูลได้ครบถ้วนมากขึ้นแต่กลุ่มนี้ก็คือขอชื่นชมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆกลุ่มอื่นลงคะแนนให้เพื่อนหรือยังครับลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะครับต่อไปก็ขอเชิญกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6ออกมานำเสนอในโครงการอะไรเอ่ยโครงการอะไรครับแก้มลิงใช่ไหมเชิญได้เลยครับ

0: สวัสดีครับเรามาจากกลุ่ม6นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอโปสเตอร์เกี่ยวกับเรื่องเขื่อนดินแล้วก็แก้มลิงนะครับเพื่อนๆทราบหรือเปล่าครับว่าเขื่อนดินกับแก้มลิงนี้ลักษณะเป็นยังไงถ้ายังไม่ทราบงั้นเราไปรับฟังกันเลยครับเขื่อนดินนะครับความหมายก็คือโครงสร้างที่สร้างจากดินเพื่อกักเก็บน้ำหรือชะลอน้ำนะครับใช้ป้องกันน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแห้งครับส่วนประกอบสำคัญนะครับก็คือตัวเขื่อนทำมาจากดินอัดแน่นครับสันเขื่อนด้านบนที่สามารถเดินได้ครับท่อระบายน้ำล้นครับท่อระบายน้ำทิ้งประโยชน์นะครับก็คือสามารถกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคช่วยชลประทานลดความรุนแรงของน้ำหลากครับ
1: แก้มลิงนะคะแนวคิดคือเรียนแบบลิงอมกล้วยค่ะคือกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยคืนเมื่อจำเป็นค่ะวิธีทำงานนะคะ 1. รับส่วนเกินจากน้ำฝนหรือน้ำหลากค่ะ 2. เก็บไว้ในบ่อหนองบึงหรือพื้นที่รับน้ำค่ะ 3. ค่อยๆระบายออกเมื่อปริมาณน้ำลดลงค่ะประโยชน์นะคะคือลดน้ำท่วมในเมืองเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงแล้งและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะ
2: สรุปนะคะคือเขื่อนดินและโครงการ

0: การแก้มลิงเป็นแนวทางบริหารจัดการน้ำที่ช่วยลดน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยเฉพาะแก้มลิงซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงคิดค้นจากการสังเกตธรรมชาติของลิงที่อมอาหารไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยออกมาเปรียบเหมือนพื้นที่รับน้ำที่เก็บน้ำไว้ส่วนเกินค่ะไว้ชั่วคราวเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเมื่อน้ำลดก็ระบายออกอย่างเป็นระบบทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืนค่ะรัชกาลที่10นะคะทรงต่อยอดโดยการสืบสานและการสืบสานและต่อยอดงานน้ำของรัชกาลที่9โดยพัฒนาระบบแก้มลิงเขื่อนดินให้มีเทคโนโลยีมากขึ้นฟื้นฟูโครงการเดิมและขยายพื้นที่เก็บน้ำเพื่อช่วยประชาชนค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: และต่อมานะครับหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอโครงการเขื่อนดินแก้มลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูสรุปโครงการนี้ให้ฟังอีกสัก1รอบนะครับโครงการนี้นะครับเกิดจากปัญหาหลักก็คือน้ำท่วมขังในฤดูฝนนะครับสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนนะครับพื้นที่เกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานแต่เมื่อพ้นฤดูฝนไปแล้วกลับประสบปัญหาที่ไม่มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งนั่นเองนะครับนักเรียนทำให้ขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรวงจรน้ำท่วมสลับกับณช่วงแล้งนะครับสร้างความเดือดร้อนอย่างสาหัสให้แก่ประชาชนนั่นเองนะครับในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงใช้หลักในการศึกษาปัญหาธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและทรงเสนอแนวทางในการจัดการน้ำแบบองค์รวมโดยมี2 ส่วนหลักๆก็คือการสร้างเขื่อนดินกักเก็บน้ำแล้วก็ใช้แนวคิดแก้มลิงนั่นเองนะครับโดยแนวคิดนี้นะครับได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะครับโดยเฉพาะในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็เขตหนองแขมนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเขตในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีส่วนของภาคกลางนะครับก็คือจังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระองค์ก็ทรงต่อยอดพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบผันน้ำอัตโนมัติและก็มีความแม่นยำและรวดเร็วเพื่อให้บริหารจัดการน้ำในโครงการแก้มลิงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพปรบมือให้กับกลุ่มที่6หน่อยนะครับ กลุ่มที่6ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่ถือว่านำเสนอออกมาได้ดีมากแล้วก็เคยส่งผลงานนี้ให้ครูตรวจดูก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าใส่ข้อมูลมาได้อาจจะก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีคำผิดแต่เมื่อสักครู่มีเพื่อนนำเสนอว่าฤดูอะไรนะฤดูแห้งใช่ไหมฤดูแห้งมีไหมจริงๆมันต้องเป็นฤดูแล้งใช่ไหมอาจจะตื่นเต้นไปหรือว่ามีบันทึกในนี้หรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนเห็นไหมว่ากลุ่มนี้นะครับมีการเพิ่มเติมในส่วนไหนมาบ้างมีการเพิ่มในเรื่องของความเป็นมาใช่ไหมแล้วก็เพิ่มอะไรอีกแนวคิดที่มันเกิดขึ้นจากใครเอ่ยในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็บอกว่าในหลวงรัชกาลที่10นั้นทรงต่อยอดอย่างไรกลุ่มนี้นี่ก็คือถือว่าใส่ข้อมูลถือว่าออกมาได้ดีเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลถ้าทำเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอนอกจากโปสเตอร์เนี่ยเป็น PowerPoint ในการเอาออกมาฉายทีละสไลด์ทีละสไลด์เราเล่าแต่ละเรื่องไปเนี่ยให้มันครบภายใน5นาทีอันนี้ก็จะทำให้เพื่อนได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรกลุ่มนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับและก็ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มที่4ใช่ไหมครับที่เลือกทำในรูปแบบโปสเตอร์นั่นก็คือกลุ่มอะไรเอ่ยโครงการฝนหลวงซึ่งวันนี้เพื่อนสมาชิกมาเพียงแค่คนเดียวนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะ
2: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มที่4นะครับวันนี้เราทำเป็นศาสตร์พระราชาฝนหลวงนะครับเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำโดยใช้วิธีทำฝนเทียมเพิ่มปริมาณฝนในบริเวณที่ต้องการครับขั้นตอนหลักของฝนหลวง 1. ก่อกวนทำให้เมฆเกิดขึ้นมากขึ้นครับ 2เลี้ยงเมฆส่งเสริมให้เมฆมีความชื้นและใหญ่ขึ้นครับ3โจมตีกระตุ้นให้เมฆปล่อยน้ำออกมาเป็นฝนครับ
0: ประโยชน์ของฝนหลวงนะคะ1เพิ่มน้ำในเขื่อนอ่างเก็บน้ำค่ะ2ช่วยภาคเกษตรกรรมค่ะ3ลดปัญหาภัยแล้งค่ะ4ช่วยลดหมอกควันและไฟป่าในบางพื้นที่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับโครงการนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับจากเพื่อนกลุ่มที่4นะครับได้ออกมานำเสนอโครงการฝนหลวงไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะขอสรุปอีกครั้งนึงนะครับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เข้าใจมากขึ้นนะครับโครงการฝนหลวงนี้ก็คือเกิดมาจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยนักเรียนก็อย่าลืมไว้เลยว่าเป็นประเทศที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องพึ่งพาน้ำซึ่งเป็นกำลังหลักในการทำเกษตรกรรมเลยนะครับแต่ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดภัยแล้งบ่อยจนส่งผลให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศนะครับดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับพระองค์ก็เลยได้เสนอแนวคิดที่มีการโปรยสารเคมีบางชนิดขึ้นท้องฟ้านะครับเพื่อเลี้ยงเมฆแล้วก็อาศัยหลักวิทยาศาสตร์ในการควบคุมสภาพอากาศให้เกิดการรวมตัวของเมฆและสุดท้ายคือการทำให้ฝนตกลงมาในพื้นที่ที่ต้องการซึ่งเป็นวิธีที่เรียกว่าการทำฝนหลวงนั่นเองนะครับโดยโครงการนี้นะครับก็ถูกนำไปใช้ทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงอย่างเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับพระองค์ก็ทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถนะครับโดยทรงจัดตั้งหน่วยบินฝนหลวงซึ่งขึ้นในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็พัฒนาการควบคุมปฏิบัติการให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้โครงการฝนหลวงมีประสิทธิภาพและเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วก็คือเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับที่นำเสนอโดยการใช้โปสเตอร์นะครับจะสังเกตได้ว่าแต่ละกลุ่มนะครับครูจะให้เวลานำเสนอไม่เกิน5นาทีก็ไม่เกินจริงๆนะครับอันนี้ไม่เกิน2นาทีด้วยซ้ำใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยก็ถือว่าข้อมูลกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายดีนะครับแต่สิ่งที่ควรจะแก้ไขนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนคิดเหมือนครูไหมว่าเอ๊ะเพื่อนควรจะปรับอะไรบ้าง
3: ส
1: ีใช่ไหมซึ่งสีที่เพื่อนเลือกใช้แล้วก็ตัวอักษรมันทำให้มันกลืนกันไปหมดแล้วทำให้เพื่อนที่มองในระยะไกลเป็นยังไงมองจะเห็นไหมไม่เห็นขนาดครูมองในระยะใกล้อาจจะก็มองยากแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็คำผิดเนี่ยก็คือต้องบอกว่าถูกต้องชัดเจนนะครับแต่ว่าให้นักเรียนนะครับนำไปปรับปรุงในเรื่องของสีที่ใช้ในการนำเสนอนะครับแล้วก็ตัวอักษรกับสีให้มันที่ให้เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งอันเนี้ยโดยเฉพาะในตัวกลางใช่มั้ยมันจะกลืนกันไปเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่านำเสนอได้ดีแล้วก็วันนี้สมาชิกมีในกลุ่มมีเพียงแค่คนเดียวใช่มั้ยครับแล้วก็เห็นเพื่อนกลุ่มที่5เนี่ยออกมานำเสนอช่วยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับแล้วก็กลุ่มต่อมานะครับอีก2กลุ่มสุดท้ายน่าจะเป็นกลุ่มที่พวกเรากำลังจะรอคอยเพราะว่า2กลุ่มนี้มีการนำเสนอที่จะแตกต่างจากเพื่อนทั้ง4กลุ่มนะครับที่ทำโปสเตอร์มา2กลุ่มนี้ก็คือทำเป็นบทบาทสมมุติก็เห็นเพื่อนเตรียมอุปกรณ์มาเห็นทุ่มเทตั้งใจมากๆเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่5 2หรือกลุ่มที่3นําเสนอก่อนดีให้เพื่อนๆต้นทางนะครับเลือกว่าอยากให้เพื่อนกลุ่มไหนนําเสนอกล
3: ุ่
1: ม3อ่ะ3ยกมือกลุ่ม2แสดงว่าให้เป็นกลุ่มที่3ก็แล้วกันนําเสนอก่อนนะครับกลุ่มที่3เตรียมตัวได้เลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่1นะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าทฤษฎีใหม่คืออะไรถ้ายังไม่รู้เชิญรับชมได้เลยค่ะ
5: เฮ้ยป้องทำไมวันนี้อากาศร้อนจังเลย
6: กุ้งเหมือนน้ำบ้านเราใกล้หมดแล้วนะ
5: เอ้าแล้วจะทำไงกันดีล่ะ
6: งั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำนะ
5: โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวไปก่อนนะบ๊ายบาย
6: เฮ้ยมีน้ำตาลนะอากาศร้อนขนาดนี้มาทำอะไรกันเนี่ย
4: พวกเราจะไปรดน้ำผลไม้ที่สวนอ่ะ
6: โหพื้นที่บ้านพวกเองนี่ใหญ่จริงๆงั้นเราไปซื้อน้ำก่อนนะ
3: โชคดีนะป้องน้ำตาลแล้วพื้นที่บ้านพวกเรามีหลายอย่างแบบนี้หากวันไหนที่น้ำหมดบ้านพวกเราจะไม่ลำบากแน่หรอ
4: ไม่หรอกจริงๆบ้านพวกเขาใหญ่กว่าบ้านเราอีกนะแค่พวกเราใช้พื้นที่นาน้อยกว่าเขา
3: แล้วทำไมเราไม่ทำนาข้าวใหญ่ๆบ้างล่ะ
4: เดี๋ยวถึงหน้าแล้งมิ้มก็รู้เอง
5: เฮ้ยป้องบ้านเราไม่มีน้ำใช้เลยอะ
6: ที่ตลาดน้ำก็ขายหมดแล้วด้วยอะ
5: แล้วพวกเราจะทำไงอะ
4: กงป้องพวกเราเอาน้ำมาให้ใช้อะ
5: เฮ้ยขอบคุณมาก
3: น้ำตาลแล้วแบบนี้บ้านเราจะมีน้ำพอใช้หรอ
4: พอสิพอจริงๆบ้านเราจัดแบบหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ยังไงล่ะ
3: อ๋อเราพอเข้าใจแล้ว
6: แล้วคำว่าหลักทฤษฎีใหม่มันเป็นยังไงล่ะ
4: ก็แบ่งไร่นาเป็น30 30 30และ10ไง
3: พวกเองก็อย่าลืมแบ่งสัดส่วนในรั้วบ้านใหม่ด้วยนะจะได้ไม่ลำบาก
5: อ๋อเข้าใจแล้ว
4: งั้นครั้งนี้พวกเราจะช่วยพวกนายเรื่องน้ำไม่เพียงพอเองนะ
6: ขอบคุณมากนะ
4: เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเป็นแนวทางการจัดที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเห็นถึงปัญหาความแห้งแล้งค่ะคือแบ่งที่ดินเป็น30 30 30และ10ค่ะคือ 30% เป็นสระเก็บน้ํา 30% เป็นที่นา 30% เป็นที่ปลูกพืชและอีก 10% เป็นที่อยู่อาศัยค่ะทําให้ลดปัญหาหน้าแล้งและปัจจุบันรัชกาลในหลวงรัชกาลที่10สานต่อด้วยโครงการโค้งหนองนาโมเดลคือการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบผสมผสานโดยนำหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9มารวมค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับหลังจากที่เพื่อนของเรานะครับจากกลุ่มที่3ได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุติไปเรียบร้อยแล้วซึ่งนักเรียนที่ได้ถ่ายทอดบทโครงการทฤษฎีใหม่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูขอสรุปโครงการนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็คือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองนะครับก็คือปัญหาก็เหมือนจังที่นักเรียนได้นำเสนอไปเมื่อเบื้องต้นนะครับก็คือปัญหาเกิดจากเกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ดินเพียงพอหรือมีแต่ใช้ไม่คุ้มค่านะครับดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงพบว่าการเกษตรแบบเน้นปริมาณแต่ไม่ยั่งยืนนะครับจึงได้ทรงพัฒนานะครับเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมานะครับให้ใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่นะครับให้คุ้มค่านะครับพระองค์ทรงเสนอแนวทางในการแบ่งพื้นที่เหมือนที่นักเรียนได้นำเสนอมาเลยนะครับก็ออกเป็น4ส่วนนั่นก็คือ 30% แรกนะครับใช้ในการขุดหนองกักเก็บน้ำนะครับ 30% ต่อมาก็คือใช้ในการทำนานะครับ 30% ต่อมาใช้ในการปลูกพืชผสมผสานนะครับและอีก 10% นั้นก็คือเป็นการปลูกที่อยู่อาศัยนะครับบ้านเรือนแล้วก็ใช้ในเลี้ยงสัตว์นะครับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นี้นะครับก็คือถูกนำไปใช้ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยเลยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันติอโศกนั่นเองนะครับก็ผลปรากฏว่าทำให้เกษตรกรนะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับมีค่าใช้จ่ายลดลงนะครับไม่เป็นหนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นและในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ก็ทรงต่อยอดโครงการนี้โดยการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้จากพื้นที่จริงและมีศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศและก็สนับสนุนกรมที่ดินและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับโครงการโค้งหนองนาโมเดลด้วยนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็สามารถพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความมั่นคงได้ในชีวิตนะครับแต่เพื่อนอาจจะลืมอีกอันนึงใช่ไหมก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็มีอะไรอีกอันนึงที่ต่อผ โคกหนองนาโมเดลใช่ไหมครับโคกเนี่ยคำว่าโคกเนี่ยเราได้ยินแล้วเรานึกถึงพื้นที่อะไร

0: พื้นที่ที่มันอะไรโคกโคกพื้นที่ที่มันสูงใช่ไหมหนองล่ะแหล่งน้ำบ่อน้ำเอาไว้สำหรับเลี้ยงปลาใช่ไหมแล้วก็นาล่ะครับพื้นที่ในการทำนาทำการเกษตรนั่นเองซึ่งโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็โครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่นะครับแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถที่จะเอามาช่วยในการแก้ปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยนะครับและกลุ่มสุดท้ายของเราก็คือกลุ่มที่2กลุ่มที่2เชิญออกมานำเสนอได้เลยนะครับ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะครับทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าฝ่ายชะลอน้ำโครงการฝ่ายชะลอน้ำสิ่งนั้นคืออะไรครับถ้างั้นไปรับชมสถานการณ์นั้นได้เลยครับ
2: จะทำยังไงดีนะ
3: เป็นอะไรชิโน
2: ก็น้ำมันแห้งปลูกข้าวไม่ขึ้นเลย
3: เป็นเหมือนกันเลยเนี่ยงั้นเราลองไปถามอีกหมู่บ้านหนึ่งดูดีไหม
2: เอาสิ
3: ไปกัน
4: อ้าวมายังไงกันเนี่ย
2: ก็นั่งรถมาไง
4: ว่าแต่บ้านพวกเจ้าน้ำแห้งกันไหม
3: ว่าจะถามพอดีเลย
2: บ้านพวกเราน้ำแห้งมากเลยไม่สามารถปลูกอะไรได้เลย
4: เนี่ยบ้านแพรว่าน้ำแห้งจนปลาตายหมดบ่อเลย
3: ส่วนบ้านเราอ้อยแห้งมากเลยขายไม่ออกเลยเนี่ย
4: เราลองไปดูอีกหมู่บ้านหนึ่งกันไหม
3: ไปสิ
4: จะทำยังไงดีเนี่ยต้นมะพร้าวลูกไม่ออกเลยลูกค้าก็ตามใหญ่แล้ว
3: เป็นเหมือนกันเลยเหรอ
4: ใช่แล้ว
1: เกิดอะไรขึ้นทุกคน
2: ก็บ้านพวกเราน้ำแห้ง
1: ทุกคนไม่รู้จักโครงการที่ชื่อว่าฝ่ายชะลอน้ำหรอ
3: ไม่รู้จักเลยตีช่วยพวกเราหน่อยได้ไหม
1: ได้เดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าโครงการนั้นคืออะไรโครงการฝ่ายชะลอน้ำก็คือมีหน้าที่ในการคือโครงสร้างเล็กสิ่งก่อสร้างเล็กๆที่มีหน้าที่ในการกั้นน้ำหรือลำธารเพื่อชะลอความเร็วของน้ำและลดความเร็วของน้ำและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นฝ่ายชะลอน้ำมีทั้งหมด2ประเภทได้แก่1ฝ่ายต้นลำธาร2ฝ่ายดักตะกอนซึ่งโครงการฝ่ายชะลอน้ำเป็นพระราชดำริของรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อมาในรัชกาลที่10ซึ่งเป็นพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
3: โหดีช่วยพวกเราช่วยทำให้พวกเราหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะทำให้
3: ขอบใจตีมากเลยนะตั้งแต่เราได้โครงการตีมาก็อ้อยเราอุดมสมบูรณ์มากเลยขายออกได้เป็นร้อยตันน้ำฉ่ำมาก
4: ใช่ๆต้องขอบคุณตีจริงๆเพราะว่าทำให้แพรวาขายปลาได้เยอะขึ้นและไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำแห้งอีกแล้ว
2: ของผมเนี่ยปลูกข้าวขึ้นง่ายมากเพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้านของผมเยอะมากเลย
4: ดูลูกมะพร้าวแล้วสิผลดกมาก
1: ขอบคุณที่รับชมนะคะ
0: โครงการสุดท้ายนะครับที่กลุ่มที่2นะครับได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุตินะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็ทำให้ทั้งเพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราน่าจะเข้าใจผ่านการแสดงบทบาทสมมุติของกลุ่มที่2นะครับแต่เดี๋ยวครูขอสรุปโครงการนี้นะครับโครงการนี้นะครับปัญหาหลักๆเลยก็คือประเทศไทยนะครับก็คือมีการเผชิญกับปัญหาน้ำไหลอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับส่งผลให้เกิดการพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรงนอกจากนี้น้ำยังไม่สามารถซึมลงสู่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ดินขาดความชุ่มชื้นและพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ในฤดูฝนก็อาจจะเกิดน้ำหลากแล้วก็แห้งแล้งไปอย่างรวดเร็วนะครับในทั้งนี้ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับพระองค์ทรงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพคือการสร้างฝ่ายชะลอน้ำโดยหลักการทำงานของฝ่ายชะลอน้ำนะครับจะทำหน้าที่

0: ที่คล้ายๆบันไดน้ำหรือเขื่อนขนาดเล็กที่กั้นกระแสน้ำให้ไหลช้าลงนะครับน้ำที่จะถูกชะลอจะแผ่กระจายออกไปยังด้านข้างและด้านบนของฝายทำให้มีเวลาซึมซับลงสู่ดินมากขึ้นนะครับโดยโครงการนี้นะครับได้ถูกนำไปใช้ทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าต้นน้ำและพื้นที่ลาดชันเช่นในภูมิภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเรานะครับพระองค์ทรงสานต่อพระราชปณิธานโดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างฝายอย่างมีระบบนะครับแล้วก็มีการดำเนินการงานที่ชัดเจนรวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับในการบำรุงรักษาฝายอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งตรวจวัดผลนะครับเพื่อประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากที่นักเรียนได้นำเสนอโครงการทั้ง6โครงการมานี้นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับจะไม่ได้อยู่ในตัวชี้วัดของทวีปแอฟริกาแต่ว่าโครงการเหล่านี้หรือว่าเรื่องของสัตว์พระราชานั้นมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักๆเลยที่มันเกิดขึ้นในแอฟริกานั่นก็คือปัญหาภัยแล้งนั่นเองนะครับดังนั้นครูก็เลยคิดว่าการที่ได้ยกสัตว์พระราชาในครั้งนี้เอามาใช้สอนนักเรียนนะครับจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจต้นตอของปัญหาภัยแล้งและสามารถที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาจากศาสตร์ของพระราชาที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้กับประชาชนและราษฎรของเราแล้วก็มีหลายโครงการอยู่เช่นเดียวกันนะครับที่สามารถนำไปใช้ในแอฟริกาได้แต่อาจจะไม่ได้มีในนี้นะครับก็อย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสามารถนำไปใช้ในประเทศเลเซโทหรือว่าโครงการฝนหลวงที่กลุ่มที่4ได้นำเสนอมานะครับก็มีประเทศแทนซาเนียนะครับก็ได้จดสิทธิบัตรนะครับที่จะนำโครงการฝนหลวงนี้ไปใช้นั่นเองนะครับก็จากการที่ทุกกลุ่มนะครับได้ออกมานำเสนอในวันนี้นะครับตอนนี้ครูรู้สึกว่าทุกกลุ่มที่ออกมานำเสนอนั้นนำเสนอได้ดีทุกกลุ่มเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าบางกลุ่มเราอาจจะเลือกวิธีการนำเสนอแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันอาจจะมีค่อนข้างจำกัดอย่างเช่นการทำโปสเตอร์นะครับการที่เราจะใส่เนื้อหารายละเอียดให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าครูก็ขอชื่นชมในการสรุปข้อมูลของพวกเราเนี่ยสามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายภายในเวลา5นาทีนะครับเพียงแค่มันอาจจะขาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสิ่งนี้เราควรจะนำไปปรับปรุงนะครับแล้วก็นำมาแก้ไขในการที่จะนำเสนอในต่อๆไปนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปทุกครั้งเลยที่เราเรียนกับครูเราจะต้องมีคำถามชวนคิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดประจำวันนี้กันเลยนะครับก็คือนักเรียนคิดว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับพระองค์ทรงเห็นอะไรในชีวิตของประชาชนจึงตั้งใจคิดโครงการเหล่านี้ขึ้นมามีเดี๋ยวตอบทีละคนเลยก็ได้นะครับเริ่มจากนาเดียก่อนเลยนะครับ
1: เห็นการขาดแคลนน้ำในการเกษตรค่ะ
0: ก็คือการเห็นการขาดแคลนน้ำในแหล่งการเกษตรซึ่งมันอาจจะผลกระทบมาจากปัญหาของภัยแล้งเนาะถ้าเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของในส่วนที่เราเรียนผ่านๆมาจากแอฟริกาด้วยที่มันเป็นปัญหาภัยแล้งก่อนที่จะเข้าสู่สัตว์พระราชาซึ่งปัญหาภัยแล้งเหล่านี้เนี่ยพระองค์นักเรียนคิดว่าพอเกิดปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นซึ่งประเทศของเราเป็นประเทศที่จะต้องอาศัยอะไรอยู่แล้วการทําการเกษตรอยู่แล้วซึ่งถ้ามันเกิดภัยแล้งขึ้นนั่นก็แสดงให้เราเห็นได้ว่าการเกษตรของเราจะอุดมสมบูรณ์ได้มั้ยไม่ได้ดังนั้นพระองค์ทรงมองเห็นตรงนี้นะครับปัญหาตรงนี้แล้วก็ทรงแก้ปัญหาโดยการสร้างโครงการต่างๆออกมาอย่างเช่นโครงการที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือจะเป็นโครงการฝนหลวงใช่ไหมครับซึ่งจะช่วยในการสร้างฝนเทียมแล้วก็สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำให้เกิดขึ้นในบริเวณที่มันแห้งแล้งนั่นเองนะครับเพื่อนเมื่อสักครู่เห็นเพื่อนอีกคนนึงยกมือใช่ไหมกลุ่มที่สองใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองซิเราคิดว่าในหลวงทรงเห็นอะไรในชีวิตของประชาชนจึงคิดโครงการพวกนี้ขึ้นมานะครับ
2: เห็นความยากลำบากของประชาชนในการที่จะทำเศรษฐกิจยากขึ้นเนื่องจากขาดแคลนน้ำค่ะหรือทำให้เศรษฐกิจต่ำลงค่ะ
0: มื่อสักครู่นะครับเพื่อนตอบอธิบายออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้สมมุติว่าถ้ามันเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นถ้าไม่มีใครยื่นมือมาช่วยพวกเราเราคิดว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยเราจะมีสิ่งที่มันดีๆขึ้นอย่างทุกวันนี้ไหมไม่นะครับดังนั้นในการที่พระองค์นะครับทรงมองเห็นปัญหาของประชาชนนั่นก็คือแสดงถึงความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยจนเกิดโครงการต่างๆออกมาอย่างมากมายเลยนะครับในสังคมไทยของเราอย่างเช่นโครงการที่พวกเราได้ยกเอามานำเสนอในวันนี้ทั้ง6โครงการนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับมีเพื่อนอีกกลุ่มที่5ใช่มั้ยอีกคนนึงที่จะตอบคำถามนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนตอบคำถามวันนี้เป็นคนสุดท้ายของวันนี้นะครับ
1: เช่นปัญหาในการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าบางพื้นที่อาจมีการใช้ชีวิตที่ติดป่าติดเขาและอาจแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้เป็นประโยชน์ไม่สูงสุดค่ะ
0: นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นโครงการไหนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดสรรพื้นที่มากที่สุดในวันนี้ของกลุ่มที่เท่าไหร่นะ
1: ทฤษฎีใหม่ค่ะ
0: เกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มที
1: ่3
0: 3ใช่มั้ยครับซึ่งที่นักเรียนบอกมาเมื่อสักครู่นอกจากโครงการนี้ใช่มั้ยที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งได้แล้วมันยังช่วยเราในการแก้ปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดเราจะทำอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดทำอย่างไรให้มันเกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตนั่นก็คือเป็นโครงการจากกลุ่มที่3นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆในการศึกษาในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากๆขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาปิดหน่วยของทวีปแอฟริกาแล้วก็คือสะท้อนคิดเล่าเรื่องแอฟริกานะครับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่11นะครับก็คือเรื่องสะท้อนคิดเล่าเรื่องแอฟริกานะครับสำหรับวันนี้ครูศิริสิทธิ์บุตรศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอ

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดือนแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เดี๋ยวมันก็จะสันอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมานี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมาท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนก็จะสันสาขาเรือนแพนั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150
7: 130
6: โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
6: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: โอเคไม่ผมขึ้นเรื่องหมดเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกล
6: ั่
5: น
6: อาหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณ
6: ไก่เพราะว่าเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
5: ้โอเค
6: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปหั่นไก่นะครับ
6: ครับผม
5: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานมั้ยครับ
6: ประมาณ1เดือน
5: 1เดือน
6: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
5: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
5: ครับ
6: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
5: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
6: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาดเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
5: ครับผม
6: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
5: ครับผม
6: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
5: เหมือนเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งป่ะคร
6: ับใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
5: ทักษะชีวิต
6: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้
6: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
8: เข้ามาแรกเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไหมไม่มีคนลงไป
6: มาลงมาตอนนี้ก็เลย
7: แบกเลย
9: ไหวเหรอ
7: ไหว
9: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนนะครับคุณมาครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เ
0: ดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: มันจะแห้ง
1: มากครับตรงนี้ไม่มีน้ำเลยมีแต่ป่าไม้

0: ก็ต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
1: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศหนึ่งคืนได้ไหมครับผม
0: ได้ครับ
1: ผมจะขอ
0: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: ว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำ

0: รบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
1: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนเนี้ยเรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี
0: ่
1: นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
0: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
1: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
0: ครับ
1: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
0: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
1: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
0: อ๋อเป็นคืนนี้นี่เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
1: ับใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาก็จะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
0: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
1: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
0: ครับ
1: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำบนน้ำ
0: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
1: ครับ
0: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
1: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลังหนึ่งหลัง
0: ครับ
1: ก็จะเป็นแพโล่ง
0: ๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแป้งผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
1: ได้ครับเชิญครับ
0: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
1: อันนี
0: ้เล้าไก่ครับ
1: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำภาคนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงเนี้ยชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองเว้ยลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
2: ไม่เอาเลย
1: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอหกผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์จะมาสอนที่นี่

0: ทำอย่างเงี้ยอยู่1ปี
1: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
1: เอาคะแนนเราไป
0: สู้จนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสันโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรือนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อที่มาอ่านหนังสือ
1: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: หัวรอสะกดดิ
1: ห
0: ั
1: วรอ
0: สระอะไร
1: ซ้ายขวา
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
3: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
3: ครับ
2: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
3: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
3: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั้งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่าม
3: ีหรือเปล่า มีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
3: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
3: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบายนะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียนอยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยนะ
2: ครับ
3: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
2: ครูครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
3: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแล้วก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
2: วันนี้รบกวนครูมาทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเง
3: ี้
2: ยจนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบคุยไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมสุ่มมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: ครูมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอ่ะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอ่ะครู
0: ครับ
2: เราใจหายมั้ย
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอ่ะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงมั้ยครับที่คิดว่าถ้าวันนึงจะไม่ได้อยู่ที่เนี่ยครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรียนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคล
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูมาศจะตังค์ครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาและไม่อยากครูมาทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมาแล้วเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่างไปอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
0: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
10: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
1: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
2: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
3: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
2: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย
1: ้โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
4: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
5: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
4: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
3: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
4: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
1: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
4: ่แ
2: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
3: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ
4: ้ยเฮ้ยแดนเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
3: ฮ้ยโอ้ย
4: ยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
4: ต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
3: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
4: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
3: ฮะเฮ้ย
4: เฮ้ยนี่ไง
6: เว้ย
3: ดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
2: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
3: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
2: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
1: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
4: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
1: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: จากที่นี่กันได้แล้ว
2: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้า

0: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
1: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
0: ไม่ต้องตื่นเต้น
1: น่ารักที่สุดเลย
0: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
1: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
0: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
1: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
0: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
1: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
1: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
3: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
4: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
5: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
2: มิได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
0: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
1: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
0: ไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
0: เฮ้ยหยุดนะ
1: เฮ้ย
0: หน้ากากข้า
1: โอ๊ยตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกดำบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร
0: ็
2: ว
0: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
1: ไป
4: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
0: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
5: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkhla festival. This beautiful Thai tradition is not just about splashing water for fun.

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น

และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: On these 5 pieces of land, where nature is abundant and people live diversely, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mo Lam Song in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะ

0: ภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity The Thai charm captivates people worldwide
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาลพิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ที่บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตรทั้งได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนกับให้โอวาทขอให้เยาวชนทำหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและบ้านเมืองมันศึกษาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและสิ่งใหม่ๆทุกช่วงจังหวะของชีวิตพัฒนาทักษะการทำงานให้ทันสมัยรู้รักสามัคคีเป็นคนดีของประเทศชาติโดยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพักเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวชิรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัย
ัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Knight Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างดีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์

งานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่เจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจดิมินเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 6 ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบรรเจิดอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่49/7หมู่7ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและ

ึงของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่31/1 หมู่ 1 ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุ

0: Etch. จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ต

0: นในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจ

0: เราะสมัยพระบาทสมเด็จพระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
1: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
0: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอพี
1: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
1: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในสนธิสัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบาริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: อังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่ล่ะคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: รมชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขนาดของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัย

0: ลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
1: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
0: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
2: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
1: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
2: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วออดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วอย่างที่ดีแอลทีวีบอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
2: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
1: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้าง ในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
0: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ

0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลยังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: Her Majesty Queen Sirigit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Reign, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly ยุรินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะ

0: เลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: Clearly the wearing of chut Thai Paratchanyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sri Ranveri Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modernand consistently in demand in both domestic and international markets. She established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand,
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มี

0: มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้นเกาะนี้
1: เข้ามาทีละนิด
0: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
1: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
0: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
1: มันเป็นหมู่เกาะเลย
0: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
1: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
0: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตรเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล้ว
1: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
0: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
1: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
0: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ์300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได้
1: เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราช
0: ครับ
1: ผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: 70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นั้นอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่ง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนน
0: แล้วเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: คนเยอะ
2: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพรเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่น

0: ดินเวียดนาม
1: ครับ
0: คราวนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจละฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอลกิวที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดในปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวนี่ช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
2: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
2: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนน่ะกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
2: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
2: สู้ชีวิต
0: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
2: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่เนี่ยอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
2: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รัก ประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยเนี่ยแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
2: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนาม

0: มักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันเนี่ยถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็70-80แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60-80-101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเราเลย
0: ไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรมAM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายๆไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได
1: ้แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกัน

0: ตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ย ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
0: ค่ะเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
1: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
0: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับไป Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาร์ทเนอร์กันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
0: ครับ
1: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้จ้าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
0: ปีที่5ค่ะ
1: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
0: ม
1: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้ มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ช่วงกลางปีนี้
0: กลางปี
1: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหน

0: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
1: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม
0: ่
1: อย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
0: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะคุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วครับก็คือ เรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียนสมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์กอย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
0: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซบเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
1: ผมคิดว่าอาเซบเนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าอาเซียนจะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้อง

0: ของกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
1: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซบเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซบเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซบจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
0: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับSMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเนคทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเนคทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
0: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะเราถามคำถาม

0: ถามหนักๆจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆ บ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
1: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายสบายมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำ
0: ครับ
1: อาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับผมครับ
0: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
1: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดือนที่แล้วครับ
0: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
1: ผมอยากไปกระบี
0: ่
1: ยังไม่มีเวลาไป
0: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่าโกงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อย
1: ค
0: นสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
1: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่ เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
0: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
1: ครับใช่ครับ
0: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับคุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
1: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
0: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
1: ใกล้ๆบ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
0: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
1: แถวศาลาแดง
0: ศาลาแดงนะคะ
1: ชื่ออีสานแซ่บ
0: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับ Secret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร์
1: ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่

0: เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออก
0: ไม่ถูกไล่ออก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันเลยครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่ง่ายเงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
0: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมดตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วยทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสารานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ผมอยากจะพูดว่าผมโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่าง3ปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสารานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สารานรมเรดิโอนะคะ Facebookกระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงาม
2: ภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ไว้เฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหร
1: อเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แต่แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี้
0: ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้แปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello Malaysia ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
0: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
1: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันเนี่ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
1: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: อ๋อ ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปีแล้วเราจะไปไหนกันต่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่แล้วกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
3: เมืองอะไรเหรอครับ
1: เดี๋ยวก็รู
4: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอ่ะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
1: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
3: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นเหรอครับ
1: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
3: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
1: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาเลยูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช 2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วย

0: ธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่าจังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะเออมันได้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: อ๋อตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองหมักสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: อ้าว
0: นี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอะ
0: ที่ไหนเหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับ

0: ีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
1: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะ
2: ที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
0: ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
2: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
0: ได้ครับแต่ว่าตะวันอย่ากลับรถไฟอ่ะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
2: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
0: อุ๊ย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
2: อ
0: ่
2: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกา
0: สลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
2: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
3: สลามาติงเกามาเลเซีย

0: where natural abundance is merged with cultural diversity. It creates the unique charm of Thai society, unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เราอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเราจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเราจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่

0: การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
3: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันใหม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
4: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยกัน
1: กิ๋งเจ้าคุยวิวากักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมไนจุงตาแสหอกเวเก๊กหอยต่วยจองเตียงเวียดวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุในภาษาเวียดนามกันครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวเวียดนามถามอายุกันทำไมนะฮะชาวเวียดนามถามอายุกันเพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษสรรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ0นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยไฮเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยโมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะ

ฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ 1,000 ออกเสียงได้2แบบคือโหมดหงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า 10,000 จึงใช้คำว่าเหมื่อยหงินนะครับก็คือ 10,000 นั่นเองส่วน 100,000 เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำหงินก็คือ100,000นะครับส่วน1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10 ล้านเหมื่อยเจียว100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะขีดว่าจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อนะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวาง

0: ไม่หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าชั้นปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่วยบาหน่วยนะฮะองหน่วยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่วยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กกายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กกายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายกายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมนะครับโบแปลว่าพ่อแมแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมกายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนกายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋ากายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่วยนะฮะเจ๋าหน่วยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซกับกอนเซลนะฮะกอนเซคือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนซีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโจยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโจยนะฮะพร้อมกันโจยโตยก๋อซาดิ่งโอยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัว รูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโจยโดยเหลยเวอโจยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโดยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยาต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโจยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก่อซาดิ่งโตยเจือก่อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก่อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวล่าเงยถายลานจุ๋งตาเดวล่าเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเหงื่อยถายหรือเหงื่อยถายลานก็ได้นะครับต่อมาจิจางว่าโกเทืองเดวล่าเหงื่อยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอะนำในจีเบาเยอะตัวอะ
2: นำในจีหายเมื่อเสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออะ
2: เจอแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยียวตวย
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมยไฮตวยอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองละวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่ง

0: มวลชนของเวียดนามเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
1: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
0: ม
1: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
0: จริงเหรอคะ
1: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100 200บาท
0: แต่ดีกว่า
1: แต่ดีกว่าน
0: ั่งบ่อยค่ะของไทย
1: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
0: กี่วันคะอาจารย
1: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: นะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช่ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเราน ะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต
0: ้
1: นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฟงนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน
0: ์
1: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮะนะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
0: ์
1: มีมากมายเลย
0: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
1: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทนะใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณชั่
0: วโมง
1: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะลดระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
0: ็
1: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
0: คือให้เร็วขึ้น
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
1: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
0: เป็นแสนเลย
1: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่า ถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญ

0: ภายในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจริงๆขับมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่า
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหนะเยอะมากเลยค
0: ่ะอาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: อาจารย์ทางที่1เดินเข้ามาได้มาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอธิยินคิดต่ออาจารย์ทางที่1เดินเข้ามาได้มาโอ้ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
5: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 안녕하세요. 잔치내서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆด้วยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์안녕하세요
1: 안녕하세요
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요13일이에요무슨요일이에요화요일이에요สี่ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요นะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไรค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไรแล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไรคือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไรคือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10 월 13 일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนคร
1: ับ มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรอล
0: อีรอล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอล3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 12 월ถึง12 월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: แ
1: ล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อิริลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่1คืออิลอิล
0: เอลอิน
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับ
1: ใช่ด้วยกัน
0: สมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวันอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10 월 11เดือน2วันที่2คือ2 월 21
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요ก็วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่15
0: ครับ
1: 12 월 15일이에요
0: เอ๊ะอาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามี

0: วันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยอนนะคะ
0: เยอน
1: เยอน
0: เยอน
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015เยอน
0: 2015เยอน
1: ค่ะถ้า2016คือ2016เยอนเราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
0: ค
1: ือว่า2015 1 1 1
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเยิน
0: เยิน
1: เยิน
0: เยิน
1: เดือนคือวอล
0: วอล
1: แล้ววันที่คืออิล
0: อิล
1: ค่ะเยินวอลอิล
0: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไรโอ้นี่มุสึนโยอิลเอโยวันอะไรคือว่ามุสึนโยอิล
0: มุสึนโยอิล
1: มุสึนแปลว่าอะไรมุสึนโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
0: วอโรวิด
1: วันอังคารคือฮวาโยอิล
0: ฮวาโยอิล
1: วันพุธซูโยอิล
0: ซูโยอิล
1: วันพฤหัสโมโยอิล
0: โมโยอิล
1: วันศุกร์คึมโยอิล
0: คึมโยอิล
1: วันเสาร์โทโยอิล
0: โทโยอิล
1: วันอาทิตย์อีโรอิล
0: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะ화요일이에요
0: 화요일이에요
1: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอินเอโย
0: อีโรอินเอโย
1: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุ้นซีเซ็งอีเดียนเจ๋อ
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุ้นวันเกิดเมื่อไรคะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ6 28日
0: 6 28日
1: ก็เดือน66วันที่28 28 일
0: 28 일
1: วันเสาร์토요일이에요
0: 토요일이에요โอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: 생일축하합니다생일คือว่าวันเกิดแล้วทุกข้าวมีดาคือ congratulations นะคะ
0: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะเซงิลทุกข้าวมีดามีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหม
1: เอาไหมคะ
0: สักท่อน
1: เซงิลทุกข้าวมีดาเซงิลทุกข้าวมีดาสารังอันตุนซีเอSing it to Kamida.
0: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.

0: 무슨 요일이에요?
1: 목요일이에요.
0: 내일 무슨 요일이에요?
1: 금요일이에요.
0: 생일이 언제예요?
1: 9월 10일이에요.
0: 오늘 며칠이에요?
1: 9월 10일이에요.
0: 아, 생일 축하해요.
1: 감사합니다.
0: 생일이 언제예요?
1: 9월 10일이에요.
0: 오늘 며칠이에요?
1: 9월 10일이에요.
0: 아, 생일 축하해요.
1: 감사합니다.
2: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
3: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요5시30분에 만나요 몇 시에 가요 오전9시에 가요 6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2 시에 요 2โมงค่ะก็ไปสองโมงก็ได้ตีสองก็ได้ดูชี้เอ๋ยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: คร
1: ับ เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้วอินลีสามสาโอริกชิลพายกุชิเคเลขจีน
0: ครับ
1: แต่ฮันดูเซเน่ทัศน์ยศศิลป์กรมยศคือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้สองแบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะหนึ่งโมงคือว่าฮันซีสองโมงทูซีสามโมงเซซีถึงสิบสองโมงยอลทูซีนะครับก็หนึ่งถึงสิบสองก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลีฮันดูเซเน่다섯여섯일곱여덟아홉열열하나열둘차이ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง
0: ครับ
1: 만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า5 시 30분에 만나요ก็시5 시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือเลขเกาหลีทาซอชิไม่ใช่โอแล้วก็นาที30อินลี3 4 5
0: 6คือเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็จันทร์ชิมตอนเย็นก็ชอนยอกก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็พัมก่อนเที่ยงก็โอจอนแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ몇 시에 가요 가요 รู้แล้วใช่ไหมคะไป몇 시에 가요 ไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจอน9 시에 가요 가요 รู้ไป9 시อาฮกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาฮกคือ
0: 9 9
1: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่มั้ยคะโอจอนอาฮกสิโอจอนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอจอนอาฮกสิก็9เช้าใช่มั้ยคะ9เช้า9โมงก็โอจอนอาฮกสิเอ가요คือว่า
0: ไป9โมงเช
1: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอค่ะ
0: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่ายๆ
1: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจอนหรือว่าโอฮูโอจอนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอจอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีกหนึ่งวันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
1: ก็โมงคือว่าซี
0: ซี
1: แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกซีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวซีเบียวปูนเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันซีสิบปูนก็สองโมงสามสิบนาทีทูซีสามสิบปูนบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮู1시30분 แล้วถ้า

0: 돈 차오, 신봉 차오, 10나티, 거 오전 10시 10분.
1: ต้องมีโอจอนด้วย
0: ค่ะ
1: เพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: ไปมงเครื่องก็ไปไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: โอ
1: ่ครับ
0: คูแล้วก็มง1 โมง1 ซีแล้วจริงๆแล้วเครื่องคือว่า30 นาที
1: ครับ
0: ก็โอฮู1 ซี 30 ปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยเครื่องก็มีปัน1 ซี ปันปันคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมง30 นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮู1 ซี ปันหรือไป2 โมงครึ่งโอฮู2 ซี ปันไป3 โมงครึ่งโอฮู3 ซี ปัน
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกัน
1: อ๋อ
0: ก็
1: ครับ
0: กี่โมงแล้วเมื่อชีเอโยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอโย
1: เพิ่มชีกันขึ้น
0: ช
1: มา
0: ี
1: นะ
0: ก
1: คร
0: ั
1: ับ
0: นใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮโยทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮโยก็แล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8 ชั่วโมง
1: ครับ
0: 8 ชั่วโมงก็8 ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆ
1: อ
0: นะ
1: ๋
0: คะ
1: อใช่
0: ชั
1: ใ
0: ่
1: ช
0: วโม
1: ่
0: ง8 ชั่วโมงก็ว่า8 ชั่วโมงทำ8 ชั่วโมง8 ชั่วโมง일해요ดูหนัง2 ชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้า2 ชั่วโมง2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงยองฮวาบายโอ2 ชั่วโมงยองฮวาบายโอออกกำลังกายใช้เวลา30 นาที
1: ครับ
0: 30 분 운동해요. 어깜랑가이20 나티 20 분 운동해요. 그리고 10 분 운동해요. 그다이카갑로송초아몽10 나티갑로그운전해요송초아몽10 나티2시간 10 분운전해요그다차이다이카
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5 ชั่วโมงค่ะห้าชั่วโมงคือว่า5 ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요ใช้เวลา5 ชั่วโมง5 ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2 ชั่วโมง2 ชั่วโมง걸려요1 ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันหมอ1 ชั่วโมง 30 ปุ่น걸려요ใช้เวลา1 ชั่วโมง 30 นาที1 ชั่วโมง 30 ปุ่น걸려요หรือ1 ชั่วโมง 30 นาที걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจําได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสําหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
1: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสําคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสําคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาดี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบาจายนะครับเหมือนกับ
3: บาจาย
1: บาจาย yes
3: บาจายที่เซ็ต
1: บาจายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ขายได้นะครับแล้วแต่ละอย่างนะครับจะชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจายนั่นเองค่ะบาจายจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจายเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจายนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียเนี่ยโอเค thank you very nice terima kasih thank you
4: okay thank you
1: thank you thank you very nice Indonesia yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจายนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: วัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟปอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกงสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเดินไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากระตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะและก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: โอ้ไฟซ้ำมาอันนี้ไม่ใช่รถไฟครับรอครับกำลังมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะและก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทนึงนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนาะเนี่ยครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆนะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใจเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจ็กค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจ็กก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค่ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ค้างอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะฮะแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอ้ไอโอเจก
3: โอเค
2: ไรบ้างโอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
3: Three years?
2: Yeah. 3 years?
3: Yeah.
2: Okay. Many customer? Your friend?
3: Yeah. 10 years.
2: Hello. 10 years? Ojek?
3: Ojek.
2: 10 years?
3: Yeah. Oh. Customer okay, customer.
2: Customer, many?
3: Yeah.
2: Many customer.
4: River, river. River motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India? From Thailand?
3: Hey.
2: โอเคอย่างนี้ครับคือโอเจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตรโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
2: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะครับข้างหลังนี่นะฮะมีสถานีแบบคนนึงนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ไม่เป็นไรคนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000ก่อนใช้บริการนี้จริงเดี๋ยวเราสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
5: is
2: for it ขึ้นไปเลยครับ adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติคอนตินะครับสถานีรถติดข้างในก็คนติดนะประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะ ไปถึงใต้สุดใต้สุดของเส้นนี้นะครับจะลองไปดูครับ
0: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
4: ขึ้นแล้ว
0: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮีโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
2: ครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนเรลนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะอันนี้ด้วยแล้วก็ฟันนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
0: ต่อไปคุณฮีโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
2: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL Monorail นะฮะ Monorail ก็คือรางเดียวอะฮะรถไฟรางเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
0: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
2: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลัมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงท่านแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมครับผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะก็ไม่ใช่ฟันนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่สร้างชีโก5สตางค์นี้รถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แบนเนาะโอ้ลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไป อ๋อไม่ใช่โอ้ใช้ไม่ได้เหรออ๋ออันนี้ดับบอลดับบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
0: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
2: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะนี่แน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมครับแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มันโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยดูสวยมากดูสวยมากนะครับเห็นตึกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
0: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
2: ตกใจเขาบอกว่าเขาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24 บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

ครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทั้งแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟน์ก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาทแพงละวันนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: อ๋อมาแล้ว
0: หรอ โอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้รุ่นกว่านะครับของเขาเงียบผมพูดคนเดียว
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพ
2: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับก็อากาศนะฮะควรจากล็อกก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ
2: เดินไปเดินมานานแล้วนะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
0: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนเมืองไทยนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบนรถจับเลย

0: นะครับน่าดีใจดี
1: ทูบุกิตบินตัง
2: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
0: 12ริงกิตครับ
3: ครับ

0: Thank you very much.
1: Okay, okay.
2: ประมาณนี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นโตราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
3: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายคิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นอาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาดี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบ้าจ่ายนะครับเหมือนกับ
3: บ
1: ้าจ่าย yes บ้าจ่ายที่เสร็
3: จคุณจะบ้าจ่าย
1: บ้าจ่ายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะครับชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียค่ะเนี่ย
4: โอเค thank you very nice terima kasih thank you
5: okay thank you
4: thank you thank you very nice Indonesia yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจัยนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: วัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเออเดินไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากราตาอาปิดค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี่ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

อกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทนึงนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนี่ยครับเหนือนแสงครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆนะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใจเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจกค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจกก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ค้างอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะฮะแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอ้ไอโอเจก
3: โอเค
2: ไดรเวอร์โอเคhow long you working here how long you working โอเจก
3: 3
2: years okay many customer your friend
3: 10 years
2: hello 10 years โอเจก
3: OJ.
2: 10 years.
3: Yeah. Oh. Customer okay, customer.
2: Customer many.
3: Many
2: customer.
4: River, river. River motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India. Yeah. From Thailand.
3: From Thailand.
2: Hey. Okay. okay. อย่างนี้ครับคือ OJ นะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัติโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะ

0: ข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้ว
1: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นรักก่อนจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามุลิงนะครับทามุลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะครับด้านหลังนี่นะครับมีสถานีคนหนึ่งนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาท
2: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไร
1: ตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000ก่อนใช้บริการนี้สิ้นเดี๋ยวรอสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนนะที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
3: is
1: for itขึ้นไปเลยครับ Adios Pasa Spain ทำไม Pasa Spain ขึ้นไปเลยคอนติดคอนติดนะครับผู้สานีรถติดขั้นไหนก็คอนติดนะประมาณไม่ถึงขึ้นกันหมดนะไม่ถึงท้ายสุดของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
0: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮิโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
1: ขึ้นแล้ว
0: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮิโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
1: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับบนแห่งของขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนแล้วนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรคนเยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกอันนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
0: ต่อไปคุณฮิโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
1: อ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลุมปูร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL โมโนเรลนะฮะโมโนเรลก็คือรางเดียวอะฮะรถไฟรางเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอ

0: ทัศน์ในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
1: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะคือลุมพู KL นะฮะนี่ KL มองแล้วอยู่ถึงตั้งแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะฮะ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะก็ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แพงเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปไม่ใช่ใช้ไม่ได้เนาะอันนี้ดัมบอลดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
0: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
1: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมฮะแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มีโฆษณาแหละบริษัทเนี่ย
2: สวยมากนะครับเห็นตึกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะ
1: ขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีนึงนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
0: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
1: ตกใจเขาบอกว่าเขาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทั้งแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟน์ก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาทแพง

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ลงกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพ
2: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ
2: เดินไปเดินมานานแล้วนะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
0: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนใจนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่สบอนลนจับเลยนะครับน่าดีใจดีถูวิกิตบินตัน
2: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
0: ซิปสองลิงกิตครับ
1: ครับ

0: Thank you very much.
1: Okay.
2: ประมาณนี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นต่อราคากันแบบนี้นะครับแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยคือสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคือการสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
3: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายคิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
3: สีสันแอฟริกาน
1: ะครับมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. นะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575เช่นเดิมนะครับรวมทั้งท่านสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook นะครับแฟนเพจสรานรมได้ตลอดเวลาเลยครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับผมนะครับวันนี้นราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
2: ค่ะสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะ
0: ครับแล้ว

0: ผมจากเกรดทองเฟืองครับหรือเกรดครับผม
1: ครับเรา3คนก็รับหน้าที่นะครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: กลับมาพบกันอีกแล้วหลังสงกรานต
1: ์
2: วันนี้เราก็ยังเกาะกระแสเรื่องของสงกรานต์อยู่นิดนึงเพราะว่าจะพูดเรื่องของ
1: น้ำครับ
2: น้ำและความสำคัญของน้ำในแอฟริกาแล้วก็เทศกาลหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยต้องมาพบกับข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในแอฟริกากันก
1: ่
2: อน
1: มีเยอะมากเลยนะครับพี่น
2: ะวันนี้เราก็คัดเลือกนะคะเอาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าทุกๆท่านจะได้รับประโยชน์จากการติดตามข่าวของเรานะคะข่าวแรกคืออะไรเอ่ยพี่ชอน
1: ก็ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจ2ประเทศจาก2ทวีปนะครับมาเจอกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็คือภาพที่เห็นก็จะเป็นประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับชื่อว่านายมูฮัมมัดูบูฮารีนะครับก็จะพบกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการหารือกันนะครับในหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทนำของไนจีเรียให้เป็นผู้นำของแอฟริกาตะวันตกด้วยนะครับ
0: ค
1: ือก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยไนจีเรียเองเนี่ยก็มีปัญหากลุ่มก่อการร้ายนะครับชื่อว่ากลุ่มโบโกฮารามเคยได้ยินชื่อกันไหมครับ
2: เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยิน
1: น่าจะเคยได้ยินนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีการสู้รบกันมานานกว่า9ปีนะครับแล้วก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปกว่าหลายแสนคนนะครับรวมถึงทำให้มีผู้สูญหายกว่า2ล้าน1แสนคนซึ่งถือว่าน่ากลัวมากเลยนะครับทางนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยทางสหรัฐเองก็ได้อนุมัตินะครับให้มีการขายเครื่องบินทหารทั้งหมด12ลำนะครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไนจีเรียด้วยนะครับซึ่งเรียกว่าการพบกันระหว่าง2ผู้นำเนี้ยจะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับแอฟริกาโดยเฉพาะไนจีเรียค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยก็เมื่อสมัยที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงแรกๆนะครับก็มีการต่อสายถึงประธานาธิบดี2ท่านในแอฟริกาทราบไหมครับว่าประเทศไหน
2: ใครบ้าง
1: คร
2: ับต้องมีไนจีเรียแน่นอน
1: ประเทศแรกก็คือไนจีเรียนะครับและประเทศที่2ก็คือแอฟริกาใต
2: ้
1: นะครับพร้อมกับมีการเชิญผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยมาเยือนสหรัฐด้วยก็เป็นที่มาของการเยือน
2: คร
1: ั้งนี้ของประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับ
2: เราทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เพิ่งเยือนแอฟริกาไป
1: ใช่ครับก็คือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เคยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เยือนไนจีเรียด้วยและเยือนประเทศอื่นๆแอฟริการวมแล้วทั้งสิ้น5ประเทศแต่หลังจากนั้นก็นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ถูกปลด
0: ครับ
1: หลังจากที
2: ่การเยือน
1: การเปลี่ยนตัว
2: เปลี่ยนตัวรัฐมนตร
1: ีต่างประเทศนะครับ
2: แต่ยังไงไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงคือแอฟริกาก็ยังมีความสำคัญต่
1: อ
2: สหร
1: ั
2: ฐอยู่ดีนะคะ
1: ค่ะ okay. ต่อไปข่าวที่2
0: ครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องของ Smart City
1: โอ้น่าสนใจมากเลยนะ
0: ในแอฟริกานะครับมานำเสนอซึ่งข่าวนี้เนี่ยเรียกว่าน่าสนใจเนื่องจากว่ามีความผิดไปจากความเข้าใจเดิมๆของเราว่าแอฟริกานี่เป็นประเทศภูมิภาคแห่งความล้าหลังโดยเฉพาะ
2: Smart City มันคืออะ
0: Smart City เนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาปรับใช้กับการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะครับให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะครับซึ่งก็จะได้นำเสนอเรื่องของวิธีคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองในแอฟริกานะครับซึ่งประเทศในวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับก็คือรวันดา
2: โอ้ รวันดา
0: เคยรู้จักไหมครับประเทศนี้
2: คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเคยดูภาพยนตร์เรื่องโฮเทลรวันด
0: าครับ
2: ก็จะคิดไปถึงภาพการ
1: ฆ่า
2: ล้างเผ่าพันธ
1: ุ์
2: สงครามกลางเมืองนะคะ
0: ซึ่งรวันดาเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามีชื่อเสียงไปในทางที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่ได้เล่าไปใช่ไหมครับ แต่วันนี้รวันดา
1: แต่วันนี้รวันดาเป็นยังไงครับ
0: พลิกโฉมไปเลยครับ
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
0: ใช่ครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดด เลยทีเดียวนะฮะโดยที่อัตราการเกิดอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยก็ต่ำลงอย่างมากและที่น่าตกใจคือต่ำกว่าประเทศไทยของเราอีกนะครับ นี่คือรวันดาในปัจจุบันนะคร
1: ับ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
0: ใช่ครับผมแล้วก็ความง่ายในการเข้าไปลงทุนนะฮ
2: ะ
0: เมื่อปี2560เนี่ยรวันดาได้อันดับที่42นะครับ
2: ในขณะที่อย่าบอกนะว่าสูงกว่าไทย
1: สูงกว่าไทย
0: ประเทศไทยเราเนี่ยได้อันดับที่46นะครับ
2: โอ้โห
0: ซึ่งก็น่าตกใจนะครับพอสมควร
1: กลับมามองต
2: ั
1: วเอง
0: ใช่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรวันดาเนี่ยทราบไหมครับว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะครับ
1: ก็คือ
0: high speed internet นะฮะหรือที่บ้านเราทราบกันดีในชื่อของ 4G นะครับรวันดาเป็นประเทศแรกในแอฟริกานะครับที่มี 4G
1: ไม่น่าเชื่อ
0: น่าตกใจพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงขนาดใหญ่ขนาดความยาว 2,400 กิโลเมตรนะฮะทั้งประเทศเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะฮะ
1: ทราบมาว่ารวันดาเนี่ยเขามีตัวแบบการพัฒนาจากประเทศเพื่อนบ้าน
0: เรานี่เอง
1: เพื่อนบ้านเรานี่เอง
0: ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
2: ประเทศนั้นคือประเทศ
0: ก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขามีแนวคิดพัฒนาเมืองในรูปแบบของสมาร์ทเนชั่นฮะซึ่งผู้นำของรวันดานะครับในปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีพอลคากาเม่เนี่ยนะฮะก็ได้นำแบบอย่างแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เนี่ยครับไปปรับใช้ในประเทศรวันดาเองนะฮะ
1: ทราบมาว่านายพอลคากาเม่นี่ก็เป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่ง
0: ยาวนาน
1: ที่สุดคนหนึ่งของแอฟริกา
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำที่มีความเผด็จการสูงมากแต่ก็เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประเทศโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยก็ถือว่าท่านสมัยพอสมควร
1: ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชน
0: ใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยครับทำให้ระบบการเงินการธนาคารรวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆของรวันดาเองเนี่ยสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ถือว่ามีความเจริญรุ่งหน้าเป็นอย่างมากนะครับนี่คือปัจจุบันที่รวันดาได้ดำเนินการไปแล้ว
1: เรียกว่าพลิกโฉม
2: แอฟริกาเลยนะคร
0: ับนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างที่จะดำเนินการอีกนะฮะก็คือมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงเนี่ยหรือกรุงคิกาลีนะครับให้เป็นวิชั่นซิตี
2: ้
0: ในอีก20ปีข้างหน้านะครับก็คือจะเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยี IT อย่างเต็มรูปแบบนะฮะมีอินเทอร์เน็ตแบบ 4G เนี่ยเข้าถึงครัวเรือนนะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความทันสมัยครับผมซึ่งก็จะละเลยไปไม่ได้เลยว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือประธานาธิบดีคากาเม่นั่นเองนะฮะมีแนวคิดมีความไอเดียว่านวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่นำชาติไปสู่ความรุ่งเรืองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได
2: ้
0: เนี่ยครับ
1: เรียกว่าแนวทางการพัฒนาประเทศนี่ก็คือต้องมุ่งไปทางเทคโนโลยี
0: ใช่ใช่ครับ
2: เขาก็ได้รับการขนานนามด้วยว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกานะคะ
0: ใช่ครับ
2: ประเทศรวันดา
0: แล้วนอกจากนี้นอกจากรวันดาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับอาทิเช่นไนจีเรียกาน่าหรือแอฟริกาใต้นะครับมีการมีความร่วมมือกันเนี่ยที่เรียกว่าสมาร์ทแอฟริกาอาลีแอนซ์นะครับที่นำโดยรวันดาร่วมกับอีก19ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
2: น่าสนใจมาก
1: น่าสนใจ
0: ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเลยทีเดียวนะครับในด้านนี้สำหรับรวันดาเองก็ตาม
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะจบเรื่องสมาร์ทซิตี้แล้วนะก
1: ็แต่ความน่าสนใจไม่หมด
2: ขออีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงของแอฟริกาแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าประเทศบอตสวานานะคะประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยเขาก็ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุด คนแรกในบอตสวานานะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงก การค้าและขอโทษค่ะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมนะคะเป็นกระทรวงสำคัญมากที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะเธอ
0: จัดว่าหน้าตาดี
2: คือเธอมีชื่อว่าโบโกโลจอยเคเนเวนโดอายุเพียง30ปีเท่านั้นค่ะถือว่าเป็น
0: ชอนเท่าไหร่แล้วครับ
1: น้อยกับผม
2: สูสีสูสีใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะก็ประวัติของเธอเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อปี2559เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนรัฐสภาอยู่ในสภาตั้งแต่อายุเพียงแค่28ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยเธอก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะคะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของบอตสวานาเป็นรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งประวัติของเธอก็น่าสนใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยจบการศึกษาปริญญาโทนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นผู้ได้รับทุนชิฟนิ่ง
1: ของเป็นทุนของ
2: รัฐบาลอังกฤษด้วยซึ่งจริงๆในเมืองไทยก็มีผู้ที่ได้รับทุนนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะมาก่อนก็คือมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญโดยเธอบอกว่าเธอสนใจที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในบอตสวานาลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการจะสร้างสังคมที่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงส่งเสริมสิทธิสตรีสิทธิของเยาวชนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อครั้งที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่64เนี่ย คุณโบโกโลเนี่ยนะคะเคเนเวนโดเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนของบอตสวานาไปกล่าวแถลงการในนามของเยาวชนแอฟริกาต่อเลขาธิการสหประชาชาติด้วยเรียกว่าเก่งแล้วก็มีบทบาทนำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยจนตอนนี้อายุ30ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหญิงอายุน้อยที่สุดคนแรก
1: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญด้วยนะครับ
2: เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญลำดับต้นๆเลยนะคะของบอตสวานาก็น่าสนใจเพราะว่าเขาก็อยากจะเห็น
1: บทบาทของผู้หญิงนะคร
2: ับใช่บทบาทของผู้หญิงสิทธิสตรีนะคะให้มากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก็
1: ช่วงแรก
2: ข่าวเกี่ยวกับแอฟริกาที่น่าสนใจทั้ง3ข่าววันนี้ก็เราเลือกมาแล้วคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะ
0: ซีซั่นแอฟริกา
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการซึ่งจะพูดเรื่องน้ำ
1: และกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ
0: สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์ของเรา
2: ที
1: ่ผ่านมา
2: เพิ่งผ่านมาค่ะ
1: แต่เราก็อยากจะสาดความสุขก
2: ับ นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามชมในช่วงต่อไป
1: คร
2: ับ ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำแล้วก็กิจกรรมน้ำในแอฟริกามาฝาก
0: ครับ
1: แฟนรายการนะครับ
2: กระแสสงกรานต์
1: แต่ช่วงนี้เราก็มีแทมมี่มาอยู่กับแฟนๆรายการนะครับกลับมาหลังจากไม่ได้เจอกับแทมมี่มาหลายอาทิตย
2: ์
1: นะครับก็ต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับน้ำก็คือเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปของคนไทย
0: ครับ
1: เทศกาลแห่งความสุขนะครับก็คือเทศกาลสงกรานต
0: ์ครับผม
1: ไม่ทราบว่าไปเที่ยวไหนกันบ้าง างครับกริดไปเที่ยวไหนบ้าง
0: ผมก็กลับบ้านที่อุดรครับที่ก็ไปเล่นสงกรานต์ซึ่งก็เล่นมาประจำทุกปียังไม่ขาดเลยนะชอบมากครับเทศกาล
1: นี้
0: ใช
1: ่ครับครัวนะ
0: ครับใช่ครับผม
4: ส่วนแฮมมี่ก็กลับบ้านที่กำแพงเพชรค่ะไปไหว้พ่อแม่ญาติญาติใช่
1: สนุกไหมครับเนี่ย
4: สนุกค่ะได้พักผ่อนด้วย
1: ได้เล่นน้ำด้วยป่ะครับ
4: เล่นค่ะแล้วพี่ชอนล่ะคะไปไหนมาบ้าง
1: พี่ก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่สยามสแควร
0: ์
1: ก็สนุก
0: สนุกไหมครับ
1: สนุกมากเล่นกับน้องๆเยาวชน
4: เยาวชน
0: เข้าใจได้
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้ช่วงที่2นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ให้กริดช่วยเล่านิดนึงว่า
0: ครับ
1: พิธีขอฝนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับที่ผมจะมีมาฝากก็คือเกี่ยวกับน้ำในซิมบับเวนะฮะก็จะมีที่เรียกว่าพิธีขอฝนซึ่งคล้ายๆในประเทศเราบางภูมิภาคก็จะมีแห่นางแมวเพื่อขอฝน
1: แอฟริกาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ แอฟริกาก็มีพิธีกรรมของพื้นเมืองเขาเช่นกันนะฮะซึ่งก็จะคล้ายลักษณะการร้องเพลงนะฮะหรืออาจจะเป็นการร้องบทสวดก็เป็นได้นะครับหรือว่าเป็นการผิวปากมีการเต้นรำก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมในการขอฝนของซิมบับเวนะครับใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยซิมบับเวเนี่ยประสบกับภาวะแห้งแล้งก็คือขาดน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตะวันออกของซิมบับเวนะครับพี่
1: คือต้องเกริ่นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนว่าซิมบับเวจริงตั้งอยู่โซนแอฟริกาตอนใต้นะครับตั้งอยู่เหนือประเทศแอฟริกาใต้ทางเหนือแอฟริกาใต้แล้วก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเหมือนกับที่แอฟริกาใต้วันนี้ก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเดี๋ยวฉันนี่จะเล่าให้ฟัง
0: ใช่ครับซึ่งก็หลายฝ่ายในซิมบับเวเนี่ยก็มองว่าเป็นเพราะว่าละเลยประเพณีดั้งเดิมหรือเปล่าก็คือพิธีขอฝนเนี่ยฮะไม่ได้ทำมานานเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในประเทศอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความออกมาเรียกร้องนะฮะว่าควรจะรื้อฟื้นพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยครับกลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศของตัวเองนะฮะและเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภาวะความแห้งแล้งในประเทศซิมบับเวได้นะฮะซึ่งก็มีอีกฝ่ายซึ่งเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับออกมาบอกว่าใช่ครับประเพณีเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงหรือปัญหา climate change อะไรทั้งหลายอย่างนี้มากกว่าซึ่งควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดของพิธีเกี่ยวกับน้ำในประเทศซิมบับเว
1: ก็เป็นความเชื่อเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เราก็รับฟังมา
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: โอเคต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทุกคนทราบไหมครับว่าวันน้ำโลกตรงกับวันที่เท่าไหร
4: ่วันไหนเหรอคะพี่ชอน
0: ทราบแต่วันดินโลกนะฮะ
1: วันน้ำโลกจริงๆตรงกับวันที่22มีนาคมของทุกปีครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อจะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำนะครับโดยในปีนี้ก็มีการกำหนดนะครับหัวข้อของวันน้ำโลกก็คือธรรมชาติเพื่อสายน้ำหรือ Nature for Water นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นการเรียกว่าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเนี่ยโดยใช้แนวทางของธรรมชาตินะครับในศตวรรษที่21นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งทั่วนี้นะครับทุกคนทราบไหมครับว่าประชากรโลกเนี่ยกว่า663ล้านคนเนี่ย
0: ครับ
1: อาศัยอยู่โดยไม่มีน้ำสะอาดใช
0: ้
1: เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าในเมืองไทยเองเราก็ถือว่าเรามีน้ำกินน้ำใช้กัน
0: เรียกว่าเหลือเฟือ
1: เหลือเฟือนะครับ
0: มาสาดกันได
1: ้แต่ประชากรอีกหลายที่ของโลกไม่มีน้ำใช้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานคือจะต้องมีการแบบว่าออกไปหาน้ำนะครับรวมทั้งเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากการที่ต้องใช้น้ำที่มันปนเปื้อน
0: ครับ
1: แต่เมืองไทยเราเรียกว่าไม่มีปัญหานั้นนะครับ
0: ผมเป็นโชคดีของเรา
4: โชคดีของเรา
1: สำหรับในปี2561เนี่ยซึ่งมีการกำหนดธีมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์น้ำเนี่ยจะใช้วิธีตามธรรมชาติเช่นการส่งเสริมการปลูกป่านะครับรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำต่างตลอดจนให้มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็เป็นเรียกว่ากลับมาสู่วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งแนวทางนี้ก็ไปสอดคล้องกับSustainable Development Goal นะครับหรือ SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับในข้อที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับ
0: ครับ
1: โดยกำหนดให้ทุกคนเนี่ยภายในปี2030เนี่ยครับจะต้องมีการลดสัดส่วนของน้ำเสียลงให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงมีการเพิ่มการนำนวัตกรรมเรื่องการรีไซเคิลน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างปลอดภัยเนี่ยมาใช้ในทุกครัวเรือน
0: ครับ
1: นะครับทั้งนี้เนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่ของสหประชาชาติครับเรียกว่า UN Water นะครับซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือเนี่ยระหว่างหลายหน่วยงาน

0: จากทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำนะครับทีนี้เนี่ยผมมีตัวเลขที่น่าสนใจมาฝาก
1: ครับผม
0: เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับก็บอกว่ากว่า 80% ของน้ำเสียเนี่ยได้กลับไปสู่ระบบนิเวศโดยที่ไม่มีการบำบัดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับรวมถึงประชากรทราบไหมครับว่าประชากรกว่า 1,800 ล้านคนเนี่ยดำรงชีพโดยใช้แหล่งน้ำที่ปนเปื้
1: อ
0: นในการบริโภคซึ่งถือว่าเป็
1: น
0: จ
1: ำน
0: วน
1: มาก
0: พอ
1: สมควรนะคร ับ
0: แล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆเช่นโรคอะฮิวาตกโรคนะครับไทฟอยด์โปลิโอเป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: และเขาบอกว่าน้ำที่มันปนเปื้อนเนี่ยรวมถึงระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกหลักอนามัยเนี่ยก็นำไปสู่การเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า 842,000 คนต่อปี
2: โอ้เป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกัน
0: เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำไว้นะครับเรียกว่าเล่นสงกรานต์ก็เล่นด้วยความสุภาพแล้วก็ประหยัดน้ำนะครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้ของแทมมี่มีอะไรมาฝากแฟนรายการ
2: แทมมี่ก็มีเกี่ยวกับเราเล่นน้ำสงกรานต์ใช่ไหมคะ
0: แต่ว่
2: า
0: เล่นน้ำกันมีความส
2: ุขใช่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของโลกเนี่ยก็เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะในภูมิภาคแอฟริกาก็คือในกรณีเมืองเคปทาวน์นะคะในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ย
0: อันนี้ใช่ไหมครับภาพนี้นะ
2: ใช่แล้วค่ะเมืองเคปทาวน์เนี่ยค่ะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของแอฟริกาใต้อะค่ะซึ่ง
0: คุ้นๆว่าเคปทาวน์เนี่ยอาทิตย์ก่อนเราได้พูดไปเรื่องบุ
1: พเพส
0: ัน
1: น
0: ิ
1: วา
0: ส
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเคปทาวน์นี่เป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งเลย
0: ทางประวัติศาสตร์แล้ววันนี้ก็มีความสำค
2: ัญอีกใช่ค่ะเพราะว่าเคปทาวน์เนี่ยนะคะเป็นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยอะค่ะจนรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ประกาศข้อบังคับให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะแค่วันละ50ลิตรต่อคนต่อวันเองอะค่ะเป็นปริมาณที่น้อยมากใช่แล้ว
0: รูปนี่ก็คือว่าต้องมีการเข้
2: าค
0: ิ
2: ว
0: เพื่อรับน้ำ
2: ใช่ต่อแถวน้ำ
0: แล้วก็จำกัดปริมาณด้วยนะครับ
2: ซึ่งรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ออกนโยบาย Day Zero พี่รู้ไหมคะว่า Day Zero เป็นยังไง
0: Day Zero คืออะไร
1: คืออะไรครับ
2: เป็นนโยบายที่น้ำประปานะคะจะถูกปิดทั่วเมืองค่ะแล้วรัฐบาลก็จะตั้งจุดแจกน้ำเฉพาะจุดค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าแถวรับน้ำตามที่ในรูปนะคะค่ะเพื่อที่จะเป็นการจำกัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ทั่วถึงค่ะ
0: ครับผมเรียกว่าวิกฤตนะครับ
2: ใช่เป็นวิกฤตเลย
0: แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามุมมองจากนักท่องเที่ยวไทยถ้าจะไปเคปทาวน์ไปแอฟริกาใต้ยังไปได้อยู่ไหมครับ
2: ยังไปได้อยู่ค่ะเพราะว่าจากที่รัฐบาลประกาศมาค่ะบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เขตอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมนะคะไม่ได้รับ
0: ผลกระทบเพราะว่าเขาให้ความสำคัญ
2: ก
0: ับ
2: ภาคบริการ
0: กับภาคบริ
2: การเป็นพิเศษใช่ค่ะ
0: เรียกว่าคนไทยถ้าจะไปท่องเที่ยวก็สามารถไ
2: ปได้ปกติอยู่ค่ะ
0: แต่ก็อยากจะให้ช่วยกัน
2: ประหย
0: ั
2: ดน
0: ้
2: ำค่ะอย่างเช่นในโรงแรมนะคะก็มีการติดป้ายแบบรณรงค์ประหยัดน้ำ
0: เซฟวอเตอร์ใช่ไหมคร
2: ับ
1: ครับผม
0: เรียกว่า
1: สนใจ
0: ในขณะที่เมืองไทยเล่นน้ำกันอย่าง
2: สนุกสนาน
0: แต่มีหลายมุมของโลกประสบวิกฤตขาดแคลนน้ำรวมถึงในภูมิภาคของเราคือแอฟริกานั่นเอง
2: ใช่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับในการอนุรักษ์น้ำ
2: ใช่
0: ทุกวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครอยากจะแชร์ไหมครับว่ามีวิธีการประหยัดน้ำกันยังไงบ้าง
2: ก็อย่างเช่นอาบน้ำก็ปิดน้ำตอนสระผมอะไรอย่างนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: เป
0: ็
2: นการประหย
0: ั
2: ดน
0: ้
2: ำใช
0: ่ของพี่ก็อาบน้ำฝักบัวก็จะไม่ใช้วิธีการตัก
2: ครับ
0: จะเปลืองกว่า
1: ครับผม
0: ของกรีฑ
2: าของพี่กรีฑา
1: ก็เช่นเราแปรงฟันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะ
0: ไม่เปิดน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับเปิดน้ำใส่แก้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นเท่าที่พอเพียงครับ
2: เป็นวิธีที่ดี
0: ช่วยกันนะ
1: ครับ
2: ช่วยกันประหยัดน้ำค่ะ
0: ก็เรียกว่าน่าสนใจมากเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ
1: สาระความรู้ที่เรานำมาฝาก
0: สำหร
1: ับ
0: สัปดาห์หน้า
1: ครับผม
0: จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นต้องฝากแฟนๆรายการติดตามพวกเราด้วยนะครับสีสันแอฟริกานะครับ
1: ครับ
0: ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. แล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลานะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เรา3คนนะครับผมชอนครับ
2: แทมมี่ค่ะ
1: ครับกริชครับ
0: เราสามคนต้องลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะ

0: ชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชวีตงนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชวีตโกเรียกว่าชวีตโกเจดีย์ดอชวีตโกเจดีย์ดอนะคะถ้าหากว่าเจดีย์สุเหล่ล่ะคะเรียกว่าสุเหล่เจดีย์ดอสุเหล่เจดีย์ดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเจดีย์ดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเจดีย์ดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าไปนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเจดีย์ดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้านไหมพระนนตาวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นพระนนตาวานนั้นเองเช่าทะจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นนอนท่านอนนะคะท่าพับผ่อนนะคะก็เช่าทะจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาเหลี่ยตัวเมตาเหลี่ยตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาเหลี่ยตัวเมอ้าวจะไปฮงสาล่ะคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระมหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมูนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะตีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นตีสามนะคะประตูเปิดตีสี่แล้วก็ ล้านนาพระพุทธรูปพระมหามยมุนี
1: ค่ะ
0: เราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยางกุ้งมาเป็นเนียตัวเต็นเดเลยยางกุ้งมาเป็นเนียตัวเต็นเดเลยจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยางกุ้งมาเป็นเนียตัวเต็นเดเลยนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชุยตะกูซีดีดอตัวเต็นเดชุยตะกูซีดีดอตัวเต็นเดควรที่จีดีชุยตะกูค่ะนะคะชุยตะกูซีดีดอตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชุยตะกูนั่นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
2: จะมาอมตยาปิสีเวเชนโลบาเบเนียมาเวเต็นบาตะเลชิน
3: สกอเซมาเชฮองปงซันปิสีเดยาบาเดတခြားပစ္စည်းတွေလည်းအဆုံးရှိပါတယ
2: ်တကယ်တော့ကျမတကူကြီးဖရာကိုဖူးချင်ရင်ဘယ်နေရာကိုညွှန်းပေးမလဲ
3: ရွှေတကုံဇေဒီတော်ဖူးရမှာပေါ့ရွှေရောင်ဝင်းပြီးတိတ်တက်ပယ်တာပဲဥပုံနေဆိုလဲပိုကောင်းတာပေါ့
2: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်ဩရပါတယ်

0: จดีย์ชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาเล็บเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคุมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบ้าจีค่ะบะจีทานคุณแม่แล้วก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจี

หรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอัมมานะคะไม่ใช่อาม่านะคะอัมมา

0: นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอากูนะคะอากูหรือว่ากูกูก็ได้นะคะกูกูก็ได้แต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยะนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงละวันเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิละกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลเน่ไม่เสบปีเปียสิจะมาเมาเลเน่ไม่เสบปีเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียมาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชื่อแต่อเมียวตาตะหยอดเสียมาโกตุ้ยโพสร้างနေပါတယ်ရှင
0: ်ကျေးဇူးပဲเนาะเสียมาတူလေးပ
1: ါอ๋อဟုတ်လားဘယ်တို့ตาလဲဟင
0: ်မောင်လေးရဲ့ตาပါဒီနေ့အလုံးသမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
1: ့မိသားစုအလုံးချင်းပီထမင်းစားကြဖို့လားနှွေးထွေးလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်လဲသွားပါဆရာမ
0: ကျေးဇူးပဲเนาะသွားနေမယ်เนาะ
2: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่า กับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพม่าจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
3: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: น่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นน่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมือง

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ทัตมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: การครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

ในแง่มุมแห่งศรัทธาของชาวเนปาลที่ยังคงเสน่ห์ด้วยมนต์ขลังแห่งพิธีกรรมและเทพเจ้าดึงดูดให้เราต้องกลับมายังดินแดนแห่งถวยเทพนี้อีกครั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆมีเป็นประจำอยู่แทบทุกเดือนในรอบปีขบวนแห่ที่เดินไปรอบเมืองศาสนสถานคละคลุ้งไปด้วยควันธูปบูชาและกลิ่นข่าวเลือดของสัตว์สังเวยดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของชาวเนปาลจะฝากอนาคตไว้กับพระประสงค์ของเทพเจ้าเมื่อพวกเขาประสบความทุกข์ร้อนและไม่แน่ใจถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานอภัยและอำนวยพรให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตไปให้ได้การสื่อสารกับเทพเจ้าผ่านทางร่างทรงของมนุษย์ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามากยิ่งขึ้นแม้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ก็ทำให้หลายคนมีทางออกให้กับชีวิตและพร้อมที่จะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคอีกครั้งด้วยวจนะและคำบัญชาของพระเจ้าที่ได้ปลอบประโลมใจ

วิถีโคจรเทพเจ้ากับมนุษย์ในเนปาลเสียงบทสวดภาวนาเป็นภาษาเนปาลีกึกก้องประสานกับควันธูปและกลิ่นกัมยานที่อบอวนอยู่รอบกายคือสัมผัสแรกที่เรารับรู้ได้ทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาในอาณาบริเวณของชาวฮินดูเมล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงกองไฟหรือกูนอย่างพร้อมเพรียงบนจังหวะเดียวกับท่วงทำนองของบทสวดภาวนาคือพิธีกรรมบูชาไฟที่ชาวฮินดูเรียกว่าอักนิโฮตระซึ่งก็คือการถวายสิ่งของหรืออาหารลงในกองไฟที่เปรียบเสมือนพระโอษฐ์ของเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวเนปาลเชื่อกันว่าที่เปลวเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นมานั้นเป็นท่าทางของถวยเทพที่ได้นำเอาเครื่องสังเวยของพวกเขาขึ้นไปเสวยบนสูงสวรรค์หรืออีกในหนึ่งก็คือเทพเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเขาและพร้อมที่จะปลดปล่อยผู้บูชาพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งมัวเมาทั้งปวงชาวเนปาลจะนิยมเข้าวัดในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีมาแต่โบราณพวกเขาจะตื่นแต่เช้ามาปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยการเข้าวัดเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่วัดบังกลาโมคิในเมืองลลิตปูร์

0: พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่มาทำบุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานซึ่งจะต้องถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then
2: bel patra
1: bel patra ke vanta tha sai na similar like this

0: different style grains. And the black is sesame, and this called zhou. Zhou is another form of wheat. And yellow tikka, then flour. Only these four items used for Shiva. And red tikka used for Uma, Bangalamukhi. And she come to here temple every Thursday. And she have believed. And mantra tanya, Shiva ko mantra, Sanskrit mantra, right? She used to learn mantra on Sanskrit, it about only on Shiva. हाम्रो बङ्गला मुखीलाई त्यही मन्त्र लाग्दैन होला अर्को फर द उमा बङ्गला मुखी दे हेभ टु चान्ट अनदर मन्त्र एन्ड फर शिव अनदर वान.
1: ชาวเนปาลเชื่อกันว่าศิวลึงที่อยู่ในวิหารของวัดบังกลาโมคิแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและอาจจะเป็นหนึ่งในศิวลึงที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลลิตปู่ความพยายามในการรักษาให้ศิวลึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้นอกเหนือจากพราหมณ์ที่ปฏิญาณตนว่าจะทานมังสวิรัตไปตลอดชีวิตทำให้ทางเข้าของวิหารแห่งนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่พยายามจะส่งเครื่องบูชาของพวกเขาให้กับพราหมณ์ที่อยู่ด้านใน

0: ศักดิ์สิทธิ์มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตั้งกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตั้งนายกรัฐมนตรีหรือตั้งกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จอะไรหลายอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใส่เล็กๆเงินเนี่ยเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เงินนั้นเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมกระเป๋าเก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นลัชมีเทวดานี่เป็นเงินเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ยังถืออยู่ยังมีอยู่ไปไหนมาไหนก็เราก็กระเป๋าก็ยังเต็มๆหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองลัลลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80% ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของ

0: หาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย
1: त्यो कहिले काही ओ भएर नि
2: उहाँ चाहिँ कहिले काही आउनु भएको छ
1: आज छैन
2: उहाँ पनि फर्स्ट टाइम काम हियर पहिला नै आउनु भयो तपाईलाई अलिकति थाहा छ
1: हैन नानीले भनेर हामी आयो
0: นอกจากเรื่องราวของโหราจารย์ผู้รักษาโรคแล้วยังมีความเชื่อเรื่องร่างทรงหรือดิวมะตัวกลางการสื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ผู้ชี้ทางการรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆทุกครั้งที่ร่างทรงทำการรักษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วยนานีมายาที่เป็นดิวมะมันนานกว่า40ปีเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชระมากำไว้เธอจะรู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะลงมาประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันมานิมายาต้องรักษาชาวบ้านไม่ต่ำกว่า30รายบางคนมาหาเธอด้วยปัญหาทางด้านร่างกายและก็มีอีกไม่น้อยที่มาหาเธอด้วยปัญหาทางจิตใจ
3: ชนะฟาชนะ
4: ฟาชนะเวก
3: ็เ
4: วก็ฟาชา
3: เอามือสนิบาร์แล้วปุ๊บไปหยับเนี่ยวัยนู้นมาหยับจูซ่าวัยนู้น
4: จีจะอีสมุนดีเชื่อสมุสิจวัยตรงนี้อะไรทั้งนั้นตัวแม่จ่ายนายกี่วันเลยเอเจียจ่ายเนี่ยเลยชีวิตสันนิบาตสันนิบาตปัจจุบันตัวแม่มันตั้งแต่จ่ายเนี่ยเว้ยจ่ายสมุนดีอะไรเลย
5: จะไปอยู่สมุสิจีเ
4: ดี๋ยววันนั้นก็จะก็จีจ่ายนั่นไปแทนสกแก้วก็จะก็เว้ยมั้งคุณปีนี้สงสัยนี่ตายไม่เดี๋ยวเว้ยมั้ง
3: รู้ดีกว่ามันมาเลยฮะรู้ดีกว่ามันมา
4: เอ๊ะต้องมาละ
3: ฟุ้งไปเลยดูสระดูมาเหรอวะยาจีจักรยานน่าเชื่อถือนะจะมาย่านมาในกิรบังอันนั้นละกันดูใครอยู่มือรู้จะมาเปรี้ยวจูงมาเหรอวะยาอันนั้นยังจะมาถ่ายมิเล

0: তা ফনা ফুফা তা অথে পিনজানি অথে লা করে আছু অথে মজু শান্ত যু
1: การเป็นผู้สื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ทำให้ดิวมะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในระหว่างการทำพิธีดิวมะจะไม่สามารถรับประทานอาหารดื่มน้ำหรือกระทั่งลุกออกจากที่นั่งเพื่อทำธุระส่วนใดจึงไม่น่าแปลกใจที่มานีมายาจะชอบทำอาหารและงานเล็กๆน้อยๆในสวนเพื่อขยับแข้งขาหากเธอว่างเว้นจากการเป็นดิวมะ
2: Finishing all checkups and all, then only she cooks food and eat.
3: Did she cook by herself or you cook for her?
2: Yeah, we also cook for her, but most of the time she cook herself. Before preparing food, we have to clean everything, like all our cooking materials, all we have to clean it.
3: Why you have to clean everything?
2: Because she is goddess, so we have to, after we eat, no, we have to clean all. Yeah, she is vegetarian, so we don't mix food and everything, like spoons. We keep it separately.
3: Do she live differently from another family member?
2: Actually not, because whatever we do, she also do same. She is vegetarian, and actually she don't eat meat and even don't touch it.
1: การได้ติดตามชีวิตของมานีมายาตลอดช่วงบ่ายทำให้เราพบว่าเธอนั้นไม่ได้แตกต่างจากสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวแม้แต่น้อยและถึงแม้การเป็นดิวมะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในบางครั้งแต่ครอบครัวที่น่ารักของเธอก็พร้อมที่จะสนับสนุนและปรับตัวไปพร้อมๆกับความรู้สึกภูมิใจที่คนในครอบครัวของพวกเขาได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้าในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในตอนหน้าเราจะพาคุณออกสำรวจการฟื้นฟูโบราณสถานในเนปาลหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนกับรัฐบาลจะสามารถฟื้นคืนเหล่ามรดกโลกให้กลับมางดงามพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมหรือไม่ติดตามได้ในตอนหน้าครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DL 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DL TV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DL TV
8: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเรียนแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เรียนบ้านข้อจัดสรรอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนก็จะสรรสาขาเรียนแพ้นั่นเลย

0: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอดาได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
1: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
2: หมูแดง150
3: 130
2: โอเค
1: ครูสามารถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
2: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
1: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
2: ได้ครับผม
1: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
2: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
1: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
2: โอเคไม่ต้องหมดเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
1: น้ำกลั่น
2: อาหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
1: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
2: ี
1: ของคุณไก่
2: เพราะเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
1: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
1: ้โอเคว
2: ันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
1: ได้ครับครู
2: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
1: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปอาหารไก่นะครับ
2: ครับผม
1: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
2: ประมาณ1เดือน
1: 1เดือน
2: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
1: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
2: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
1: ครับ
2: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
1: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
2: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่เด็กก็จะได้ความรู้นะ
1: ครับผม
2: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
1: มันเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งป่ะคร
2: ับใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
1: ทักษะชีวิต
2: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้
2: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
4: เข้ามาแรกๆเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
2: มาลงมา
4: ตอน
2: น
4: ี้
2: ก็เลย
5: แบกเลย
2: ไหวเหรอ
5: ไหวอ่ะ
2: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เ
0: ดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: เพราะมันจะแห้งไป
1: ด้วยแห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำเรามีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอส

0: กว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับ
2: อุ๊บ
1: ตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับห้าโมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมาดครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีมุนชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่างๆ
0: ก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนเนี้ยเรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป .4 มี3คนแล้วก็ป .6 อีก1คน
5: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคืนนี้เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาจะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
5: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่2ก็คือการช่วยครูทำอาหาร
5: ครับ
0: ทักษะที่3ก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
5: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
5: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลัง1หลัง
5: ครับ
0: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
5: ๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
5: โอเคครับไปครับนี่คือในส่วนของ
0: อันนี
5: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอ่ะเรียนอย่างเดียวอ่ะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำบ้างนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงเนี้ยชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ย

0: สอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชศุกร์เสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
1: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์จะมาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่หนึ่งปี
2: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
2: เอาคะแนนเราไป
0: ชูจนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสันโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพ้ออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรียนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้ว คือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
2: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: หัวรอดิ
1: หัวรอ
0: สระอะไร
1: ซ้ายขวาข้าง
0: หืม
1: ในสถานการณ์ที่ต่างๆการพูด
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆเข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
3: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับผมแล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
3: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่

0: อะไรที่นี่ได้มั่งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
1: ีหรือเปล่าม
0: ีหรือเปล่ามีเด็กกี่คนอะไรเงี้ย
1: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
0: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพร่เนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
1: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
0: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
1: ครับ
0: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียน อยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเง
1: ี้
0: ยนะเราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
1: ครูครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
0: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
1: วันนี้รบกวนครูมาไปทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเง
0: ี้
1: ยจนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าความเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมซูมมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กจะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆกับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: ครูมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอ่ะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ย

0: ผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอะครู
1: ครับ
0: เราใจหายไหม
1: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
0: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงไหมครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
1: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนนะมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
2: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรือนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนหนึ่งเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
3: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
4: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมากครับ
5: พ่อแม่เป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูแม่จะตังค์ครูแม่ให้เอง
6: ครูแม่เป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูแม่สอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูแม่และไม่อยากครูแม่ทิ้งพวกเราไป
7: ตอนครั้งแรกที่ครูมานะเพื่อนครูก็มาหาที่แพว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมซึ่งเป็นเด็กดี
8: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกเราก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
1: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
9: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: มชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 19:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

อิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตาสุขายาข้าแต่พระสง

หล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตกะภัตตานิสะปะริวารานิปะติคันหาตุอัมหาการเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตะกานังกาละกะตานังทีขรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

ความสุขอะหังนิทุกโคมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอเวโรมิ

โอมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนิโคโฮมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจะมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพ

ันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัจฉายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัจฉายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่2ประเภท
ก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัดในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรก
สัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น
ได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอานุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาลาวค่ะนะคะคำศัพท์ภาษาลาวจะมีหลากหลายหมวดหมู่มากเลยนะคะแต่เราก็จะทยอยนำแต่ละหมวดหมู่มาเรียนรู้กันเป็นตอนๆไปค่ะนะคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์และแปลความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดกันค่ะ

พราะฉะนั้นคำศัพท์ที่นำมาเสนอในช่วงนี้นะคะก็จะมีการเรียนรู้ทั้งความหมายและการใช้รวมไปถึงการเขียนสะกดด้วยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้หมวดหมู่คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะคะคุณผู้ชมเครื่องแต่งกายค่ะไปที่คำแรกนะคะตุ้งหูตุ้งหูแปลว่าต่างหูนั่นเองค่ะไปต่อนะคะสายคอสายคอหมายถึงสร้อยคอค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำคำหมายถึงทองคำค่ะถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำก็ต้องเรียกว่าคำหมายถึงทองคำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะผ้าเบียงผ้าเบียงเบียงหมายถึงเฉียงนั่นเองนะคะถ้าในภาษาลาวเรียกว่าผ้าเบียงก็หมายถึงสบายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเสื่อซ้อนเสื่อซ้อนคำนี้ในภาษาลาวแปลว่าเสื้อชั้นในของผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสีเล็บสีเล็บหมายถึงน้ำยาทาเล็บนั่นเองค่ะแต่น้ำยาทาเล็บของเรานะคะเมื่อไปพูดกับคนลาวก็อาจจะไม่รู้เรื่องเพราะคนลาวเข้าใจคำว่าน้ำยาคนละความหมายกันค่ะเล็บที่ทาด้วยสีก็ต้องเรียกว่าสีเล็บในภาษาลาวนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะถุงตีนถุงตีนหมายถึงถุงเท้าคุณผู้ชมคะอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะว่าทำไมคนลาวใช้คำไม่สุภาพคนลาวไม่มีคำว่าเท้าค่ะคนลาวไม่มีคำว่าเท้านะคะจะเรียกทั้งหมดว่าตีนตีนก็หมายถึงเท้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าถุงเท้าก็ต้องเรียกว่าถุงตีนค่ะคุณผู้ชมนะคะขออนุญาตนะคะอาจจะไม่สุภาพแต่คุณผู้ชมต้องเรียนรู้นะคะเมื่อเรารู้คำศัพท์ต่างๆนะคะเราก็จะมาลองหัดเขียนกันนะคะคุณผู้ชมว่านะคะภาษาลาวมีรูปพยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงมีการประสมคำอย่างไรบ้างเพื่อคุณผู้ชมเมื่อเดินทางไปเมืองลาวก็จะได้ฝึกอ่านภาษาลาวค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะแค่เราจับประเด็นหรือจับข้อที่แตกต่างกันได้ระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวมันก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจคนลาวผ่านการเรียนรู้ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การเขียนสะกดภาษาลาวในวันนี้นะคะคือคำว่าตุ้มหูตุ้มหูคุณผู้ชมคะถ้าเห็นรูปนะคะพยัญชนะก็จะคิดออกค่ะว่าเป็นอักษรอะไรในภาษาไทยนะคะเราเริ่มกันดีกว่าค่ะนะคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยต่อตาค่ะต่อตานะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างในระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ขึ้นไปค่ะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวเขียนแบบนี้นะคะหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปค่ะนะคะม่อแมวนะคะใส่รูปสระอุค่ะสระอุเหมือนไทยเลยค่ะสระอุนะคะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าตุ้มส่วนคำว่าหูง่ายนิดเดียวค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหอฮานหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะกลับขึ้นไปด้านบนอีกมีหัวนิดหน่อยนะคะนี่คือหอฮานค่ะคุณผู้ชมใส่รูปสระอูค่ะสระอูนะคะนี่ค่ะสระอูอ่านได้แล้วใช่ไหมคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสายคอสายคอเขียนเหมือนกันเลยนะคะในคำว่าสายค่ะคุณผู้ชมภาษาไทยและภาษาลาวคำนี้เขียนเหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่พยัญชนะตัวแรกนะคะสอเสือค่ะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะ

0: ม้วนหัวขึ้นไปนะคะสังเกตดูสอเสือภาษาลาวมีหัวอยู่ด้านบนนิดนึงนะคะม้วนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวค่ะสระอาในภาษาลาวมีหัวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นจากการม้วนหัวสระอาค่ะม้วนหัวสระอานะคะลากลงมาจากข้างล่างค่ะนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคำนี้นะคะเขียนแบบยอยักษ์ในภาษาไทยนะคะเริ่มเลยค่ะย่อยุ่งเริ่มจากหัวนะคะกลมๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเขียนคำต่อไปนี้คงต้องจำนิดนึงนะคะคำว่าข้อข้อคุณผู้ชมคะสระออในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะสระออในภาษาลาวไม่มีออ่างนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้นะคะพยัญชนะต้นได้เลยค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องจำแล้วค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะควายค่ะมี2หัวนะคะควายที่ไหนคะควายที่ข้อควายเริ่มเลยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปยังม้วนหัวอีกนะคะหัวเข้าข้างในทั้ง2หัวเลยนะคะแล้วก็จบลากลงมาข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระออค่ะสระออไม่มีออ่างถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระออนะคะม้วนเลยค่ะกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางด้วยค่ะคำนี้ก็จะอ่านว่าสายคอสายคอไปต่อค่ะค่ำค่ำคุณผู้ชมคะสระอําในภาษามีรูปเดียวค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะคือรูปนี้ค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้สระอนะคะแล้วก็ใช้สระอาค่ะเพราะฉะนั้นรูปสระอําก็จะเหมือนกับภาษาไทยค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะต้องการพูดคำว่าค่ำหมายถึงทองคุณผู้ชมก็ใส่คอควายคุณผู้ชมจำคอควายได้แล้วใช่ไหมคะมี2หัวนะคะใส่คอควายค่ะม้วนหัวจากด้านล่างไปตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่สระอำค่ะนะคะไปต่อค่ะคำต่อไปคือคำว่าผ้าเบียงผ้าเบียงคำว่าผ้าคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องสังเกตนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวนี้ไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะไม่เหมือนตรงไหนคะตรงนี้ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะผอพึ่งผอพึ่งตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวเข้าไปข้างในค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะก่อนจะจบมีหัวอีกนิดนึงค่ะผอพึ่งหรือผอพึ่งในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวค่ะม้วนหัวนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะเขียนคำว่าผ้าได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะตัวนี้ต้องจำนะคะเพราะสระเอียถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมจะขออนุญาตสอนสระเอียก่อนนะคะว่าเขียนแบบไหนสระเอียค่ะคุณผู้ชมยอเฟื้องนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะล่างของเส้นนะคะขึ้นไปค่ะนี่คือสระเอียหรือยอเฟื้องแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าเบียงเบียงเราก็เริ่มต้นด้วยพยัญชนะต้นตัวนี้ค่ะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะต่อด้วยค่ะยอเฟื้องค่ะนะคะลากจากข้างล่างค่ะเลยเส้นบรรทัดลงไปนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะปิดท้ายด้วยง่องัวง่องัวหรืององูในภาษาไทยค่ะแต่งองูในภาษาไทยหางสั้นนะคะส่วนง่องัวในภาษาลาวหางยาวค่ะหางยาวเลยบรรทัดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำว่าเบี่ยงโดยบวกรูปวรรณยุกต์เอกใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอค่ะเราก็จะได้คำว่าผ้าเบียงไปต่อนะคะเสือซ้อนเสือซ้อนคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะนะคะสอเสือค่ะมีหัวม้วนข้างบนด้วยนะคะไปต่อค่ะ อ้อโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างและข้างบนมีหูใหญ่ๆนะคะสอเสืออ้อโอค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะใช้สระอีนะคะวางในตำแหน่งสอเสือแล้วจุดเข้าไปค่ะจะกลายเป็นสระเอือค่ะคุณผู้ชมจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าซ่อนนะคะเริ่มต้นด้วยสอสร้างสอสร้างหรือนะคะสอโซ่ในบ้านเรานั่นเองค่ะนะคะหางยาวนะคะเริ่มจากหัวหางจะยาวเลยบรรทัดมาค่ะอ้อโอเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะน่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าเสื้อซ่อนไปต่อนะคะสีเล็บสีเล็บคำนี้นะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะสอเสือสระอีหมายถึงสีใช้ได้แทนทุกตัวเลยค่ะในภาษาไทยใช้สอคอสารารอเรือใช่ไหมคะและสระอีแต่ภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะสอเสือสระอีค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะตัวเดิมค่ะเพียงชนะตัวแรกสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสระอีค่ะลากข้างนะคะเขียนเหมือนสระอีแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะแต่คำนี้ต้องจำค่ะคุณผู้ชมคำว่าเล็บค่ะเล็บนะคะสระเอค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นจากสระเอค่ะไปต่อนะคะล่อลิงนะคะล่อลิงเขียนเหมือนไทยม้วนหัวจากด้านล่างนะคะแพนชนะสะกดคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะบอแบ้บอแบ้นะคะหรือบอใบไม้ในภาษาไทยแต่ถ้าเราต้องการให้ออกเสียงสั้นนะคะเราต้องใส่เครื่องหมายนี้ค่ะไม่กันค่ะคุณผู้ชมไม่กันเสียงสั้นค่ะไม่กันเสียงสั้นนะคะไม่กันคือไม่หันอากาศค่ะใส่ไว้ข้างบนเพื่อกำกับการออกเสียงให้ออกเป็นเสียงสั้นอ่านว่าเล็บนะคะคุณผู้ชมสีเล็บไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะถุงตีนถุงตีนคุณผู้ชมคะถอถุงในภาษาลาวหรือถอถุงในภาษาไทยนะคะเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านในนะคะสังเกตดูนะคะวิธีการจำคือถุงมีหัวอยู่ด้านในค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปเป็นหัวออกนะคะหัวออกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะง้องั่วในภาษาลาวหางยาวนะคะง้องั่วเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงไปด้านล่างยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปนะคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งนะคะเวลาการจำจำว่าไม่หันอากาศหัวลงค่ะหรือจำง่ายๆว่าไม้กุ๋งหัวลงค่ะเอาหัวคว่ำลงนะคะเราก็จะได้คำว่าถุงค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าตีนก็เหมือนภาษาไทยนะคะแต่ออกเสียงยาวค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะนะคะสะกดด้วยน่อนกอย่าลืมนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะนะคะใส่สระอีค่ะนะคะถุงตีนนะคะก็หมายถึงถุงเท้านั่นเองคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้ยากเลยค่ะอย่าปล่อยให้ความเข้าใจระหว่างภาษาต้องเป็นอุปสรรคระหว่างเราและลาวนะคะวันนี้เราเริ่มเรียนภาษาลาวไปด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจก็จะเข้าถึงภาษาลาวแล้วค่ะ
1: สบายดีอยากได้อย่างน้อ
2: เจ้ามีเครื่องแต่งกายอย่างขายแด
1: ห้านเฮามีทุกอย่างที่ท่านต้องการเลยเด้แล้วท่านต้องการซื้อแนวใด
2: ข่อยอยากเบิ่งพวกตุ้มหูกับสายคอมีให้เบิ่งบ
1: ่มีเชิญทางนี้ได้เลยห้านเฮาแม่นมีตุ้มหูกับสายคอหลายแบบให้เลือก
2: มีสายคอที่เป็นค้ำบ
1: ่บ่มีทางห้านเฮามีแต่สายคอที่เป็นพวกแฟชั่นทั่วไปเท่านั้น
2: แต่ส่วนหลายทางห้านสินำเครื่องดีๆมาขายแม่นบ
1: ่แม่นแล้ว
2: ตุ้มหูนี่ราคาเท่าไหร่
1: ราคา 2,000 กีบเจ้า
2: อันนี้แม่นของยี่ห้อแม่นบ
1: ่แม่นแล้วทางห้านเฮานำของมียี่ห้อทั้งหมดมาขายแต่อยู่ในช่วงที่เพิ่นลดราคา
2: สั้นบ่แล้วถ้าข่อยซื้อตุ้มหูนี่เจ้าสามารถบ้องหูให้ข่อยน้ำได้บ่
1: โดยทางห้านมีบริการเฮ็ดให้ฟรีเจ้า
2: ข่อยสิเอาสายคอกับตุ้มหูอันนี้มันใส่น้ำกันได้งามแท้ๆ
1: ได้เจ้าทางห้านเฮาสิแถมสีเล็บให้นำย้อนว่าสีเล็บนี้เป็นสินค้าตัวใหม่

0: 50% สนใจเบิ่งก่อนบ
1: ่มีแต่ผ่าเบียงบ่ที่ลดราคาม
0: ีถุงตีนน้ำลดราคาเป็นบางรายการเด้
1: แล้วผ่าเบียงราคาเท่าใดเจ้า
0: 50,000 กีบเอ้าถ้าเจ้าซื้อทั้ง2อย่างค่อยจะลดราคาให้ตื้มอีก
1: ตกลงค่อยเอาผ่าเบียงกับถุงตีนน้ำ
0: โดยทั้งหมด 65,000 กีบขอบใจหลายๆเด้อ
1: เจ้าเมื่อหน้าลุดหลายๆได้เด
2: ้อคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมพอจะฟังแล้วรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าหากยังรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพิ่มยังไม่ครบหรือไม่ครอบคลุมเพราะวัฒนธรรมการใช้ภาษาระหว่างไทยกับลาวแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมจะพบนะคะว่ามีการใช้คำที่สั้นค่ะคุณผู้ชมประโยคสั้นๆแบบนี้แหละค่ะนะคะทำให้เราตีความอาจจะสับสนค่ะเพราะใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะดังนั้นในช่วงนี้เราจึงจะเอาประโยคสั้นๆเหล่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมมาขยายความว่าใช้อย่างไรและหมายความว่าอย่างไรนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวและอยู่ในรูปประโยคได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกของเรานะคะเป็นประโยคตอบรับค่ะประโยคตอบรับนะคะประโยคตอบรับหมายถึงอะไรหมายถึงประโยคที่เมื่อมีคนถามนะคะหรือมีคนพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเราจะตอบเขาหรือรับเขาด้วยคำต่างๆต่อไปนี้นะคะประโยคตอบรับคำแรกนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วหมายถึงใช่แล้วนั่นเองนะคะแม่นแปลว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบรับด้วยคำว่าใช่แล้วก็ต้องพูดภาษาลาวด้วยคำว่าแม่นแล้วคุณผู้ชมคะแล้วลากเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพค่ะถ้าเสียงห้วนไปคนลาวก็จะคิดว่าไม่สุภาพค่ะไปต่อนะคะสั้นบ่สั้นบ่คำนี้จะเสียงสั้นนิดนึงนะคะเป็นประโยคตอบรับได้เหมือนกันค่ะแปลว่าอย่างนั้นหรือถ้ามีใครสักคนพูดข้อความสักข้อความนึงมาแล้วเราไม่แน่ใจเราอาจจะถามหรือตอบรับด้วยคำว่าสั้นบ่แปลว่าอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะขอบใจหลายขอบใจหลายอันนี้ก็เป็นรูปประโยคอีกแบบนึงในภาษาลาวนะคะแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะเพราะฉะนั้นข้อความจึงสั้นเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ต้องอธิบายประโยคที่มาก่อนหน้านี้เพราะคนพูดได้พูดไปแล้วค่ะเพียงแต่เราตอบรับด้วยคำสั้นๆเท่านั้นนะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณนะคะหรือขอบใจคุณผู้ชมคะภาษาลาวหลายแปลว่ามากค่ะหลายแปลว่ามากนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์คำนี้ที่ต้องเรียนรู้ค่ะขอบใจขอบใจภาษาลาวออกเสียงสั้นนะคะใจค่ะนะคะเราใช้นะคะแทนคำว่าขอบคุณในภาษาไทยเลยค่ะถ้าคุณที่คุณผู้ชมต้องการขอบคุณนะคะมีอาวุโสสูงกว่านะคะในภาษาไทยเราจะใช้ว่าขอบคุณแต่ในภาษาลาวเราใช้คำเดียวเลยค่ะคือคำว่าขอบใจใช้กับคนที่สูงกว่าหรือเท่ากันหรือต่ำกว่าเราก็ใช้คำว่าขอบใจจำไว้นะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณค่ะไปต่อนะคะโดยคำนี้เป็นคำตอบรับค่ะซึ่งคนไทยอาจจะเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรคำนี้เป็นคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามีใครสักคนพูดประโยคนึงมานะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ตอบรับด้วยคำว่าโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะหรืออาจจะหมายถึงค่ะหรือครับเฉยๆซึ่งเป็นประโยคตอบรับเลยนะคะฝึกไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าไปได้ยินคำนี้ในภาษาลาวโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะค่ะหรือครับแปลว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณผู้ชมพูดนะคะไปต่อค่ะคำนี้ใช้เหมือนกันกับภาษาไทยนะคะและอาจจะได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษเหมือนกันคือคำว่าตกลงหมายถึงตกลงค่ะบริบทนี้นะคะใช้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองมากกว่าคนที่อยู่ในสังคมรอบนอกค่ะคุณผู้ชมหมาย

0: ถึงเห็นด้วยยินดีและเป็นการตอบรับด้วยคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าเรามีรูปประโยคตอบรับด้วยคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกเลยนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วใช่แล้วสั้นบ่อสั้นบ่อแปลว่าอย่างนั้นหรือไปต่อค่ะขอบใจหลายขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณหรือขอบใจมากค่ะโดยแปลว่าใช่ค่ะค่ะครับส่วนสุดท้ายค่ะตกลงค่ะตกลงแปลว่าตกลงค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะตกลงจะเรียนภาษาลาวหรือยังคะ
1: รัฐบาลกำหนดให้ผู้หญิงลาวที่ทำงานสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชนสวมใส่ผ้าถุงหรือผ้าสิ้นลาวในการทำงานชุดทำงานราชการของผู้หญิงลาวที่ทำงานตามองค์การต่างๆหรือที่หมายถึงรัฐกรที่เป็นพนักงานของรัฐและพนักงานธุรกิจเอกชนก็นุ่งสิ้นโดยทั่วไปยกเว้นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นจึงสามารถแต่งกายตามความชอบได้แต่ก็ยังมีข้อกำหนดที่ทำให้ต้องนุ่งสิ้นในบางโอกาสอยู่คือเมื่อต้องเข้าร่วมงานในโอกาสสำคัญก็จะนิยมนุ่งสิ้นเช่นกันนอกจากนี้หากเป็นพิธีกรดาราผู้ที่ทำงานเบื้องหน้าทางโทรทัศน์หรือโทรภาพลาวก็ต้องนุ่งสิ้นเป็นส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่พนักงานรัฐเท่านั้นที่ต้องสวมใส่สิ้นไปทำงานแต่ผู้ที่มาติดต่อราชการก็ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยคือหากเป็นผู้หญิงก็ควรให้เกียรติสถานที่โดยการนุ่งสิ้นมาติดต่อราชการและสิ้นที่นิยมสวมใส่ในชุดพนักงานต่างๆนั้นก็เป็นผ้าไหมลาวหรือผ้าท้องถิ่นซึ่งคนลาวจะแยกระหว่างสิ้นที่สวมใส่อยู่บ้านกับสิ้นที่สวมใส่มาทำงานหรือติดต่อราชการโดยดูจากลวดลายหรือตีนหรือเชิงของสิ้นนั่นเองส่วนพนักงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆทั้งภาคธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวรัฐก็รณรงค์ให้ผู้หญิงแต่งกายด้วยผ้าสิ้นเหมือนกันเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อวัฒนธรรมลาวดังนั้นหากผู้ที่ต้องมีกิจหรือไปติดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลาวก็ควรหาซื้อผ้าถุงหรือสิ้นแบบลาวมาเตรียมไว้บ้างเพื่อให้เกียรติกับผู้ที่เราจะคบค้าสมาคมและเมื่อคนลาวเห็นเราแต่งกายด้วยสิ้นก็คงจะมีความประทับใจในการทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกันมากกว่าการแต่งกายโดยไม่รู้วัฒนธรรมลาวส่วนการสวมใส่เสื้อนั้นผู้หญิงจะนิยมใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อผ้าไหมที่ตัดเย็บและออกแบบให้มีความทันสมัยก็ได้โดยหาซื้อได้ในตลาดหรือเมืองสำคัญทั่วไปราคาไม่แพงเพราะมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งเป็นการส่งเสริมการออกแบบผ้าพื้นเมืองของลาวเช่นกันส่วนประโยชน์ทางอ้อมของการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองและสิ้นของพนักงานรัฐและเอกชนเหล่านี้คือเป็นการให้ผู้หญิงสำรวมกิริยามารยาทเพราะการสวมใส่สิ้นจะบังคับไม่ให้สามารถวิ่งหรือนั่งในท่าทางที่ไม่เหมาะสมดังนั้นจึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมของผู้หญิงลาวทำให้อ่อนหวานขึ้นด้วย
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ13,466เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได
0: ้น
1: ะ
0: ครับ
1: ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้นเกาะน
0: ี้เข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซ
0: ึ่
1: งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราเป็นคนอินโดนีเซีย
0: อ
1: ินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลคันเลย
0: มันเป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ 1,900,000 กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล้ว
0: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย
0: ่
1: าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะ คนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
2: ์
1: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
2: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขามากๆแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได้
2: เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
1: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
2: ครับ
1: นั้นอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
1: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมะละกาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัชนะ
2: ครับ
1: นี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมะละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมะละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
2: ั่นน่ะสิ
1: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
2: ม
1: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโต ก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโน่และนายพลซูฮาโต้อยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
2: ครับ
1: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโต้นะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้ครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
2: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
1: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการ

0: ทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะคร
0: ับเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคนด
0: ัง
2: นั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนนี่จะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญแล้วเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไง

0: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
1: เป็นแพรเลย
0: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
1: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
0: ้ครับ
1: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็น2ค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่าย1ก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ค
0: ราวนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจและฝรั่งเศสเอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดในปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวนี่ช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับดังนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็ง ไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: สู้ชีวิตมากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รัก
1: ร
0: ประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยเนี่ยแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็ความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามน่ะยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60-80-101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช่เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เขาอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับ เรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เขตเลี้ยงปลาที่

0: เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับและวันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกๆสบายๆไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2กว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตไม่ว่า

0: อยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
1: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
0: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
1: 11คน
0: รวมไปถึงท่านทูต
1: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
0: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
1: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
0: พูดได้นะครับ
1: พูดได้
0: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
1: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
0: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วนะครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
1: ์
0: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
1: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
0: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่าม ีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ยก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
1: ค่ะเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
0: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
1: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาด้วยกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร
1: ์
0: ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร
1: ์
0: ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่าพร้อมเพย์
1: ค่ะ
0: ครับก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อ ที่จะให้แนวคิดดังกล่าว

0: เกิดขึ้นได้จริง
1: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้จ้าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
1: ปีที่5ค่ะ
0: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
1: ม
0: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: ช่วงกลางปีนี
1: ้กลางปี
0: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
1: ค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์สถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
0: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
1: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะคุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวแล้วครับคือก็คือเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่า รัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
1: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซบเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
0: ผมคิดว่าอาเซบเนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าอาเซบจะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซบเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
1: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซบเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซบเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซบจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
0: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับSMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ย ผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยง

ทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเน็กชิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนตอนนี้ในเรื่องของคอนเน็กชิวิตี้เนี่ย

0: ผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
0: คร
1: ับ เราถามคำถามหนักๆจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆ บ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
0: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำครับอาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับผมครับ
1: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
0: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดินที่นั่นครับ
1: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
0: ผมอยากไปกระบี
1: ่
0: ยังไม่มีเวลาไป
1: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อยคนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
1: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
0: ครับใช่ครับ
1: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
0: คร
1: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
0: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
1: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
0: ใกล้ๆบ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่ มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยไหมครับ
1: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
0: แถวสาราแดง
1: สาราแดงนะคะ
0: ชื่ออีสานแซ่บ
1: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชม

0: ตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะ ถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะ นะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือGardens by the Bay หรือว่า Orchard Road
0: ค
1: นไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับ แล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับ Secret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
1: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาวอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์น้องชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาวอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบไวน์ตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อีกแง่เงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
0: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ผมอยากจะพูดว่าผมโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาส เจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่างสามปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebookกระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนายั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 10บวก1อาเซียน
1: ฮึบฮึบ1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะว้ายว้ายว้ายว้ายเฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: ไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวัน

0: เนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
1: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันหร
0: อเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
1: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
0: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
1: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
0: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
1: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
0: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี้
1: ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
1: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก็รู้แปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
1: Hello Malaysia ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
0: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
1: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอะ
0: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
1: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอะ
0: นี่คือตึกเปโตรนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได้
1: แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
1: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
0: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
1: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
0: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
1: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
0: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
1: แล้วเราจะไปไหนกันต
0: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่แล้วกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
0: เดี๋ยวก็รู
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอ่ะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
0: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรอทำไมเรียกงั้นนะครับ
0: ก็เ เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งด้วยนะเพราะว่าพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
1: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดนี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
0: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช 2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะมันดึงข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันเซี่ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันเซี่ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมย์ทราบว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เติมพลังกันเรียบร้อยแล้ว เราไปกันต่อเถอะจ้า
1: อืมได้เลย
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะล่ะ
1: อ๋อนี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ๆอ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: คือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอะ
0: ที่ไหนเหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะหมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอนานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
1: อืมในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วย
0: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ยตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
0: อ
1: ่
0: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกา
1: สลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
3: สลามาติงเกามาเลเซีย

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขา
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室在泰国国立法政大学泰国菜不是一张菜单而是连接全世界人心的工具
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: be eating,
8: right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
2: Thai Delicious

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามของเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วย

0: ชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân bưu chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุในภาษาเวียดนามกันครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวเวียดนามถามอายุกันทําไมนะฮะชาวเวียดนามถามอายุกันเพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษสรรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยไฮเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำ

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24หรือ24ก็ได้นะฮะต่อมา25 25 26 27 28 29 30โบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า 10,000 จึงใช้คำว่าเหมื่อยงินนะครับก็คือ 10,000 นั่นเองส่วน 100,000 เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำงินก็คือ100,000นะครับส่วน1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10 ล้านเหมื่อยเจียว100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะเขียนว่า 95.5นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนั่นแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ้าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับ
นำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบาบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมื่อยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมื่อยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้งสองแบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมยตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่วยบาหน่วยนะฮะองหน่วยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่วยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหงายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะส่วนบาร์กหงายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหงายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมกายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนกายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋ากายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่วยนะฮะเจ๋าหน่วยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กับกอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและ
เกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโจยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโจยนะฮะพร้อมกันโจยโตยก๋อซาดิ่งโจยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโจยโตยเหลยเวอโจยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอะนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโจยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำพิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุงตาเดวลาเงยถายลานจุงตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุงตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเหงื่อถ่ายหรือเหงื่อถ่ายลานก็ได้
นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดี่ยวลาเหงื่อยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิญหว่าแองจุงเดี่ยวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิญและนะครับหว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเหนืองนะครับ

0: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮ
1: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวัสโกเวียดเจ็ตแอร
1: ์
0: มีมากมายเลย
1: อืมค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย1.8 ล้านล้านบาทน
1: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
1: ชั่วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้น
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถไฟความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะแต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: อืมค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอไซค์จะสะดวกกว่าป
1: ั
0: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหนะเยอะมากเลยค่ะ
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งน
1: ะคร
0: ับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ

0: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
1: ทำดีไม่ต้องเหนียว
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
4: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
5: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
6: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
5: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
6: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ทีมเช็ดโต๊ะ
6: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
7: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environet.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ

0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
2: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะเอาทิศก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมากฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได
1: ้เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
1: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
3: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใครจะกลับมาหรือยัง
3: ได้ได้ได้ได้อย่า
0: ไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
1: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปี และอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
3: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
4: เย้
5: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
4: ว้า
2: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
3: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
3: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหม

0: ครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่โต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: เชียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: ลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วเหรอลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ้ายายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ้ายายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ้ายายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ้าหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ้ายายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มี

0: อะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
1: เพียงขวัญ
0: ไปนี่หน่อยสิ
1: อ้าว
0: ฮะ
1: ทอมว่างไหมทอมมีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
0: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
1: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
0: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
1: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
2: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดค่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย

0: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเงาของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เรื่องราวของการเรียนภาษาไทยเรายังอยู่ที่เรื่องของอะไรลูกวันนี
3: ้คำสมา
2: คำสมาชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วชั่วโมงที่2นะครับเด็กๆปลายทางก็ต้องเรียนเหมือนกันก็คือเรื่องคำสมาธิมาพูดคุยกันสักนิดนึงเนาะพอพูดถึงคำสมาธิยังจำได้อยู่ไหมว่าคำสมาธิคืออะไรลูกคำสมาธิ
4: ภาษาบาลีสันสกฤตรวมกัน
2: คำสมาธิก็คือการเอาคำภาษาอะไร
4: บาลี
2: และสันสกฤตใช่ไหมมาทำอะไรกันมารวมกันเพื่อสร้างเป็นคำใหม่แต่ยังมีเค้าโครงของความหมายเดิมอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นบาลีกับบาลีได้หรือไม
4: ่ได
2: ้สันสกฤตกับสันสกฤตได้หรือไม่ได้หรือจะเอาบาลีและสันสกฤตมารวมกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักไวยากรณ์เนาะของภาษาทั้งสองภาษานี้เอามารวมกันแล้วก็เกิดเป็นคำใหม่ได้ซึ่งมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเช่นเกิดการเอามารวมกันแล้วเสียงของคำอาจจะเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมหรือเสียงของคำนั้นที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างเนาะดังนั้นแล้ววันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกสักหนึ่งชั่วโมงดีไหมเรื่องของคำสมาธินะครับทีนี้เรามาดูกันว่าพอพูดถึงคำสมาธิเนี่ยคำสมาธิแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะหรือกี่ประเภท2อันแรกคืออะไรลูกอันแรก
3: ไม่กลมกลืน
2: เขาเรียกว่าคำสมาธิแบบไม่กลมกลืนเสียงหรือว่าอะไรนะ
4: ไม
2: ่มีสนธิหรือว่าไม่มีการสนธินั่นเองอันนี้เราเรียนกันไปหรือยังเรียนแล้วอันที่2คืออะไรที่2แบบมีสนธิหรือว่าแบบกลมกลืนเสียงเนาะอันนี้เรียนหรือยัง
4: ย
2: ังไม่เรียนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะวันนี้เรามาทบทวนกันอีกสักนิดนึงสำหรับเรื่องคำสมาธิแบบไม่กลมกลืนเสียงหรือว่าไม่มีการสนธินะครับมาดูกันว่าให้ทบทวนเนาะกิจกรรมทบทวนวันนี้คือเมื่อเราแยกคำสองคำออกจากกันอะไรเปลี่ยนแปลงไปฟังคำถามให้ดีนะอะไรเปลี่ยนแปลงไปลูก
3: ความหมาย
2: เสียงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังอ่านเหมือนเดิมหรือเปล่า
4: เหม
2: ือนเดิมแต่เอามารวมกันเสียงเปลี่ยนไหม
4: เป
2: ลี่ยนใช่ไหมมาดูกันว่าคำนี้คำแรกนักเรียนดูที่คำแรกนะครับคำนี้อ่านว่าอะไร
4: ธ
2: ุ
4: รก
2: ิจเป็นคำสมาธิไหมคำนี
4: ้
2: เป็นถ้าเราแยกออกเป็น2คำสองคำคำแรกคือคำว่าธุระใส่สระอะเข้ามาด้วยใช่ไหมครับคำที่สองคือคำว่าก ิจรวมกันเป็นธุระกิจแต่เวลาเราเอามาบวกกันแล้วเนี่ยสระมันจะต้องเป็นยังไงหายไปเนาะแต่ยังอ่านออกเสียงอยู่นะครับถ้าคำว่าธุระคำเดียวก็จะมีความหมายอีกแบบหนึ่งกิจคำเดียวก็จะมีความหมายอีกแบบหนึ่งแต่เอามารวมกันแล้วก็จะเป็นความหมายอีกแบบหนึ่งถูกไหมแต่ว่าเขาความหมายมันก็ยังคงเดิมอยู่ประมาณนั้นทบทวนให้ต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไร
1: ประวัติศาสตร์
2: ประวัติศาสตร์เกิดจากคำว่าอะไรบ้างคำว่าประวัติและคำว่าศาสตร์ประวัติแปลว่าอะไรประวัติแปลว่าอะไรเอ่ยก็คือเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแล้วศาสตร์คืออะไร
4: องค์ความร
2: ู้หรือว่าอะไรนะวิชาความรู้ถูกไหมครับก็คือหมายถึงว่าวิชาความรู้ที่ว่าด้วยเรื่องราวในอดีตนั่นเองอันนี้คือความหมายเนาะแยกออกมาไปดูต่อคำต่อไปคำนี้อ่านให้ถูกและอ่านว่าอะไร ดีมากเก่งมากถ้าเรียนมาแล้วต้องอ่านเรียนคำสมาธิมาแล้วต้องอ่านคำสมาธิให้ถูกอ่านว่าประถมศึกษาเนาะแต่เวลาเราออกเสียงอะตรงกลางคำอาจจะไม่ต้องเน้นมากเนาะเป็นแบบอะแบบกึ่งเสียงพอเกิดจากคำว่าอะไรบ้างคำแรกคือคำว่าประถมอันนี้เป็นคำที่หนึ่งคำที่สองคือคำว่าศึกษาใช่ไหมอ่ะแยกออกมาแล้วความหมายเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนประถมแปลว่าอะไรเบื้องต้นชั้นต้นถูกไหมศึกษาคืออะไรศึกษาก็คือการเรียนใช่ไหมการศึกษาเล่าเรียนเนาะถ้าแปลออกมาคือจะแยกคำออกมาความหมายมันก็จะคนละแบบคนละคำกันแต่ถ้ามารวมกันก็จะแปลจากไหนไปไหนแปลจากหลังไปหน้าก็หมายถึงการเรียนในระดับชั้นต้นถูกไหมก็คือประถมศึกษานะครับไปต่อคำนี้อ่านว่าอะไรคณิตศาสตร์แยกออกมาได้กี่คำ2คำคือคำว่าคณิตกับคำว่าศาสตร์เนาะอันนี้คือคำสมาร์ทแบบไม่มีการสนธิคือมาชนกันปึ้งแล้วก็เกิดเป็นคำขึ้นมาได้เลยอ่ะประมาณนี้อ่ะคำนี้คุ้นไหมคำนี้นาฏศิลป์เกิดจากคำว่าอะไรบ้างนาฏใช่ไหมครับหรือคำว่าศิลป์ด้วยเอามารวมกันก็จะเป็นนาฏศิลป์นาฏหรือบางทีอาจจะนาฏดุริยางอย่างเงี้ยหรือนาฏดุริยางคศิลป์คือรวมกันไปหลายคำไปอีกก็เกิดเป็นคำใหม่ได้เยอะแยะมากมายเนาะก็นี่คือลักษณะของคำสมาธิอ่ะต่อไปทีนี้วันนี้เราจะทำอะไรเด็กๆรู้กันแล้วอ่ะว่าคำสมาธิแบบไม่กลมกลืนเสียงเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะวันนี้จุดประสงค์คือทบทวนอีกสัก1ชั่วโมงนะก็คือบอกความหมายอธิบายความหมายลักษณะของคำสมาธิแบบไม่มีสนธิหรือว่าไม่กลมกลืนเสียงนะครับแล้วก็มาร่วมกันวิเคราะห์และแยกประเภทของคำสมาธิที่ไม่มีการสนธิได้รวมทั้งข้อที่3ก็คือเห็นคุณค่าของการใช้คำสมาธิแล้วก็มีความสนใจในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะอ้าวมาทบทวนกันนิดหนึ่งคำสมาธิที่ไม่มีการสนธิเราก็เรียกได้2แบบเนาะแบบหนึ่งคือไม่กลมกลืนเสียงอีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีการสนธิจะเรียกแบบไหนก็ได้นักเรียนคิดว่าแบบไหนเข้าใจง่ายกว่ากันแบบไหนลูกแบบไม่กลมกลืนเสียงใช่ไหมได้เหมือนกันเนาะเรียกแบบนี้ก็ได้มันก็คือการนำเอาคำภาษาบาลีและก็ภาษาสันสกฤตมาถูกไหมนำเอาคำภาษาบาลีแล้วก็ภาษาสันสกฤตมาเอามาทำอะไรเอามารวมกันนะโดยที่เราจะไม่มีการเปลี่ยนเสียงอันนี้คือสำคัญเลยเราจะไม่มีการเปลี่ยนเสียงระหว่างคำหน้าและคำหลังเอามารวมกันเสร็จปุ๊บเสียงของคำทั้งสองยังคงเดิมทีนี้ไม่มีการผสมเสียงด้วยเนาะถ้ามันมีการผสมเสียงเขาจะเรียกอันนั้นว่าเป็นการกลมกลืนเสียงแต่ถ้าไม่มีการผสมเสียงหรือไม่มีการเปลี่ยนเสียงก็จะเรียกว่าเป็นคำสมาธิแบบไม่กลมกลืนเสียงนะก็ประมาณนี้ทีนี้ลักษณะเด่นมาทบทวนกันอีกนิดนึงลักษณะเด่นคือข้อแรกเป็นยังไงข้อแรกคำหน้ายังคงออกเสียงเต็มตามเดิมนั่นแปลว่าเป็นไงลูกเหมือนเดิมเลยถูกไหมเอาคำไหนมาอ่านยังไงก็อ่านแบบเดิมคำหลังยังคงออกเสียงตามเดิมเหมือนกันนะแปลความหมายจากหลังไปหน้าส่วนมากคำที่ใช้ก็จะเป็นคำทางการเป็นคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นเขาก็จะมีการบัญญัติหรือสร้างคำขึ้นมาเพื่อเอาไปเรียกสิ่งนั้นที่เป็นสิ่งใหม่นะครับประมาณนี้อ่ะมาดูกันคำแรกคำว่าวาทศิลป์อ่ะวันนี้เรามาตกลงกันก่อนว่าเราจะช่วยกันวิเคราะห์ดีไหมอ่ะคุณครูให้ใช้พจนานุกรมได้เอาทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยอ่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวลองดูเนาะช่วยกันสืบค้นนะครับว่าแต่ละคำเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรช่วยหน่อยได้ไหม ตรวจสอบภาษาก่อนว่าใช่บาลีหรือสันสกฤตจริงหรือเปล่าแล้วก็หาความหมายเสร็จแล้วช่วยกันบอกความหมายของแต่ละคำเนาะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกใช้โทรศัพท์ได้เลยแล้วก็หาคำแต่ละคำที่ครูกำหนดไว้บนกระดานแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันออกมาเขียนก็ได้คำแรกคำนี้คำว่าอะไร
4: วาทศ
2: ิลป์วาทศิลป์วาทศิลป์คำหน้าคือคำว่าอะไรลูกคำหน้าคำว่าอะไรวาทะคำหน้าคือคำว่าวาทะวาทะแปลว่าอะไรวาทะวาทะแปลว่าอะไรคำพูดคำพูดคำที่สองคือคำว่าศีลศีลแปลว่าอะไรลูกคำว่าศีลหาช่วยหน่อยเร็วคำว่าศีลแปลว่าอะไรนั่นแหละความหมายมันคืออะไรอ่ะศีลคืออะไรนะศีลคือความชำนาญเหรอลูกใช่ไหมหาได้กี่คำนักเรียนลองเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานรู้จักไหมลองดูซิคำว่าศีลแปลว่าอะไรไม่เอา ChatGPT นะไม่เอา AI นะเปิดจากพจนานุกรมได้ยังใครหาได้แล้วฝีมือใช่ไหมแปลว่าฝีมืออย่างเดียวเหรอคำว่าศิลป์หัตถกรรมอะไรอีกศิลปะศิลป์มันก็คือมาจากคำว่าศิลปะมันแปลว่าอะไรอะคำนี้ได้ยังศิลป์คำนี้มาจากคำว่าอะไรลูกก็คือมันมาจากคำว่าศิลปะใช่ไหมศิลปะก็คือหมายถึงฝีมือที่เป็นอะไรอ่ะยอดเยี่ยมหรือว่าเป็นระดับช่างอะไรทำนองอย่างนั้นอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเราจะเอามาแปลเนาะครูเขียนเป็นคำว่าศิลปะก็ได้ทีนี้ถ้าเราจะเอามาแปลรวมกันนะถ้าเราจะเอามาแปลรวมกันนักเรียนมาดูที่ข้อ3ลูกคำอ่านคำนี้เมื่อรวมกันแล้ววาทะกับศิลเราจะอ่านออกเสียงว่าวาทะศิลเวลาเขียนคำอ่านก็คือวอาวาทออะทะแล้วก็สออินอศิลแบบนี้นะเราจะได้รู้ว่าคำนี้ออกเสียงว่าอะไรทีนี้ความหมายอย่าลืมการแปลความหมายต้องแปลจากหลังไปข้างหน้าแล้วก็ต้องบางครั้งก็ต้องมีการเชื่อมด้วยเนาะเราจะแปลคำนี้ได้ว่าอย่างไรศิลปะการพูดใช่ไหมคำนี้ก็คือศิลปะของการพูดหรือศิลปะการพูดก็ได้พอจะเข้าใจหรือยังพอเห็นภาพใช่ไหมว่านี่คือเรื่องของคำสมาสเนาะทีนี้ไปดูต่อตัวอย่างข้อ2คือคำว่าทันตะแพทย์ใครจะเป็นผู้ออกมาช่วยเขียนหนูมาเลยลูกคำนี้คำหน้าคือคำว่าอะไรบ้างคำหน้าคำหน้าหนูออกมาเลยคำหน้าคือคำว่าทันตะใช่ไหมช่วยกันหาความหมายด้วยนะเพื่อนจะได้เขียนได้ถูกต้องคำว่าทันตะหมายถึงอะไรลูกทันตะคำว่าทันตะหมายถึงอะไรฟันเขียนได้เลยคำหลังคือคำว่าอะไรลูกคำหลัง
4: แพทย
2: ์คำว่าแพทย์หมายถึงอะไรแพทย์หมายถึงอะไรลูกก็คือหมอใช่ไหมหมอคำอ่านอ่านว่าอะไรเขียนคำอ่านด้วยเขียนให้ถูกนะคำอ่านนะ

0: พอแอร์ดอแพทย์ใช่จะได้รู้ว่าสะกดด้วยมาตรากฎอ่ะต่อไปความหมายอ่ะแปลซิความหมายต้องแปลจากหลังไปหน้าก็ต้องบอกว่าอะไรลูก
1: หมอฟ
0: ัน หมอฟันโอเคเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปคำนี้คืออะไรเอ่ยคำนี้วาตะภัยใครจะออกมาขอหนึ่งคนมาเร็วมาช่วยกันเขียนหน่อยเร็วหนึ่งคนมาเลยเลขที่10เชิญเชิญเลขที่10ออกมาใครเลขที่10มาเลยครับคำหน้าคือคำว่าอะไรลูก
1: วาตะ
0: อ่านครูเขียนเลยวาตะวาตะหมายถึงอะไรนะ
1: ลม
0: ลมหรือว่าพายุต่อไปคำหลังคือคำว่าภัยหมายถึงอะไรภัยอันตรายโอเคไม่ถูกแล้วยอยักษ์โอเคคำอ่านคำอ่าน
1: วาตะ
0: กากบาทเลยลูก

เออโอเคอ่ะความหมายอ่ะบอกความหมายสิมันต้องแปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรอันตรายที่เกิดจากลมได้ไหม

โอเคอ่ะไปดูถูกไหมลูกเพื่อนเขียนถูกไหมถูกเมื่อกี้นี่ขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะเสนอแนะเพื่อนเขียนวอลแหวนเขียนยังไงวอลแหวนจากหัวลงหางหรือหางไปหัวไอ้ไม่ใช่จากหางลงมาหัวหรือจากหัวไปหางที่ถูกต้องต้องเขียนยังไงวอลแหวนเอาหัวมาก่อนแล้วขึ้นข้างบนแต่เพื่อนเราเขียนยังไงลูกเอาหัวลงมาแบบนี้ไม่ใช่นะเปลี่ยนนะโอเคนะอ่ะต่อไปไปดูข้อที่4ข้อที่4คือคำว่าจิตรกรอ่ะขอเชิญเลขที่4ออกมาใครเอ่ยมาเลยเลขที่4จิตรกรมาเลยครับเพื่อนๆช่วยกันได้ลูกออกมาเลยแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันบอกเนาะเราจะได้ไปอย่างรวดเร็วอ่ะทุกคนช่วยกันคิดเร็วคำหน้าคือคำว่าคำหน้าคือคำว่าจิตแต่เวลาเราเอาไปรวมกันแล้วเราจะอ่านออกเสียงอะตรงกลางถูกไหมก็เลยเป็นจิตตระมีรอเรือด้วยมีรอเรือด้วยคำว่าจิตหมายถึงอะไรลูกจิตหมายถึงอะไรนะการวาดเขียนใช่ไหมใช่เขียนเลยเขียนให้พอนะ